0: ครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่กับคุณครูพงศธรรอดจินดาครับสำหรับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับนะครับซึ่งเรื่องที่เราเรียนในเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับนั้นเราจะใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในวันนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าหน่วยนี้เราจะต้องเรียนในเรื่องของทศนิยมดังนั้นนักเรียนจะต้องจำเป็นที่ต้องเรียนในเรื่องของการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ในรูปของทศนิยมก่อนนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับนักเรียนตัวประกอบของจำนวนนับเรามีวิธีการหาตัวประกอบของจำนวนนับนั้นได้อย่างไรครับนักเรียนบอกครูได้ไหมครับทำยังไงเอ่ยเก่งมากครับเราก็จะสามารถหานะครับตัวประกอบของจำนวนนับได้ก็คือหาจำนวนนับที่มาหารจำนวนนั้นได้ลงตัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันตัวประกอบของจำนวนนับใดคือจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวอย่างที่ได้บอกไปครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูตัวประกอบทั้งหมดของ4ก่อนได้แก่จำนวนใดบ้างนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคุณครูดังๆพร้อมกันเลยครับมีจำนวนใดบ้างครับ
1: 1 2 4
2: มี1มี2และ4นั่นเองนะครับเก่งมากครับนักเรียนจะสังเกตว่า1นำไปหาร4ได้ลงตัว2ไปหาร4ลงตัวไหมครับ4ไปหาร4ลงตัวไหมครับลงตัวถ้าบอกว่า3เป็นตัวประกอบของ4ถูกต้องไหมครับ
3: ไม
2: ่ถูกต้องให้เหตุผลได้ไหมครับเนื่องจากอะไรครับ
3: เนื่องจาก3หาร4ไ
2: ม่
3: ได
2: ้เนื่องจาก3เนี่ยนำไปหาร4ไม่ลงตัวนั่นเองก็ตอบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับต่อไปครับตัวประกอบทั้งหมดของ12ได้แก่จำนวนใดบ้างนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมครับ
3: ได้คร
2: ับ ช่วยคุณครูคิดหน่อยครับมีอะไรบ้างครับเก่งมากครับก็จะมี1 2 3 4 6และ12จำนวนเหล่านี้นะครับก็จะนำไปหาร12ได้ลงตัวนั่นเองครับต่อไปครับนักเรียน9เป็นตัวประกอบของ27หรือไม่เพราะเหตุใด
3: เป็น
2: นะครับนักเรียนตอบครูว่าเป็นทำไม9จึงเป็นตัวประกอบของ27ครับโอ้โหเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนตอบครูว่า9เป็นตัวประกอบของ27เนี่ยเนื่องจาก9นำไปหาร27ปรากฏว่าหารลงตัวนั่นเองครับเก่งมากเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นเพราะ27หารด้วย9ลงตัวต่อไปครับถามว่า1เป็นตัวประกอบของจำนวนนับใดบ้าง
3: เป็น
2: ตัวประกอบของจำนวนนับทุกจำนวนเลยนะครับใช่แล้วนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าจำนวนนับทุกจำนวนเนี่ยก็จะมี1เป็นตัวประกอบและยังมีตัวมันเองด้วยใช่ไหมครับที่เป็นตัวประกอบต่อไปครับถามนักเรียนจำนวนนับที่เป็นตัวประกอบของ8มีกี่จำนวนมีจำนวนใดบ้างมีอะไรบ้างครับ
3: 1
2: 2
3: 2
2: 4 41 2 4 8นั่นเองมี4จำนวนนะครับ1 2 4และ8เดี๋ยวเราจะค่อยๆทบทวนกันไปเรื่อยๆเพราะว่าวันนี้นักเรียนจะต้องหาตัวประกอบของ10 100แล้วก็ 1,000 ให้ได้นะครับถามนักเรียนต่อว่าเมื่อหา8ไปแล้วถามว่า

0: ัวประกอบทั้งหมด10ได้แก่จำนวนใดบ้างต่อได้ไหมครับมีอะไรบ้างครับ
1: 1
0: มี1
1: 2
0: 2
1: 5
0: 5 10มี4จำนวนนะครับมี1 2 5และ10ซึ่ง4จำนวนนี้นำไปหาร10ได้ลงตัวนั่นเองครับต่อไปครับจะให้นักเรียนได้ลองหาตัวประกอบทั้งหมดของ100ช่วยครูได้ไหมครับว่ามีจำนวนใดบ้าง
1: 1
0: 1 2
1: 2
0: 4 4
1: 5
0: แป๊บนึงครับ1 2 4 5
1: 4
0: 10
1: 10
0: 20
1: 25
0: 25ได้ไหม25ได้นะครับต่อไป50
1: 100
0: และ100นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนอาจจะจำได้เพราะว่ามีอยู่ในการบ้านด้วยใช่ไหมครับที่เราได้ลองทำไปแต่ในวันนี้จะมีตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะยากเพิ่มความยากขึ้นนิดนึงจะให้นักเรียนได้ลองหาตัวประกอบทั้งหมดของ1,000ครับนักเรียนครับช่วยคุณครูหาหน่อยว่าตัวประกอบทั้งหมดของ1,000มีทั้งหมดกี่จำนวนและมีจำนวนใดบ้างเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลองหานะครับว่าตัวประกอบมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หาว่าตัวประกอบทั้งหมดของ 1,000 คือจำนวนใดเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับนักเรียนต้นทางครับเดี๋ยวช่วยเพื่อนๆปลายทางตอบแล้วก็ช่วยตรวจสอบให้ด้วยว่าคำตอบที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราตอบไปพร้อมกันเลยว่าตัวประกอบของ 1,000 ได้แก่จำนวนใดบ้างเริ่มจากจำนวนที่น้อยที่สุดครับคือ
1: 1
0: ต่อไปครับ
1: 2
0: 1และ2ต่อไปครับ
1: 4
0: 5แล้วก็
1: 8
0: 10
1: 20
0: 25
1: 40
0: 50ได้ไหมครับ50ได้ต่อไปครับ100หนึ่งร้อยยี่สิบห้าต่อไปครับ200ต่อไปครับ250 500และสุดท้าย 1,000 นั่นเองปรบมือให้ตัวเองด้วยครับเก่งมากๆเลยนี่นะครับตัวประกอบทั้งหมดของ 1,000 นะครับก็เป็นจำนวนที่ได้กล่าวมานั่นเองนะครับตามที่นักเรียนได้ตอบคุณครูมาเลยเดี๋ยวเราไปดูนะครับในเรื่องของทบทวนการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10 100หรือ 1,000 ในรูปทศนิยมนักเรียนครับเรื่องนี้เราเรียนไปกันตั้งแต่ตอนไหนแล้วประถมศึกษาชั้นปีที่4ถ้าเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10สามารถเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งนั่นเองถ้าส่วน100ก
1: ็
0: 2ตำแหน่งส่วน 1,000 ก
1: ็
0: 3ตำแหน่งนะครับคุณครูถามนักเรียนว่าจากที่นักเรียนได้เรียนมานะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเศษ3ส่วน10สามารถเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: โอ้มีคำตอบหลากหลายเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางบางคนก็บอก3.00.6 บ้าง 0.3 นะครับจากที่ได้ฟังนักเรียนปลายทางตอบครูมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคำตอบที่เขียนออกมานั้นถูกต้องหรือไม่เศษ 3.10 สามารถเขียนอยู่ในรูปทศนิยมได้เป็น 0.3 นะครับเศษ9ส่วน100ก็ได้เป็น 0.09 เศษ17ส่วน 1,000 ได้เป็น 0.017 ดังนั้นเดี๋ยวขอถามนิดนึงถ้าเป็นเศษ7ส่วน10เขียนอยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.7 แล้วถ้าเป็นเศษ17ส่วน10ล่ะครับ
1: 1.7 คร
0: ับ 1.7 นะครับ 1.7 ต่อไปถามนักเรียนว่าถ้าเป็น123เศษ123นะครับส่วน100เศษ123ส่วน100เขียนอยู่ในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ1.23 นั่นเองต่อไปครับอย่างที่ได้บอกไปเดี๋ยวจะถามนักเรียนว่าเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นจำนวนนับนะครับและตัวส่วนเป็น10 100หรือ 1,000 เนี่ยเมื่อเขียนอยู่ในรูปทศนิยมจะได้ทศนิยมกี่ตำแหน่งครับถ้าเป็น10จะได้ทศนิยมกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่ง100ละครับ2ตำแหน่งถ้าเป็น 1,000 ก็3ตำแหน่งตามลำดับนั่นเองนี่นะครับที่เราจะต้องทบทวนตัวประกอบของ10 100แล้วก็ 1,000 เนี่ยเดี๋ยวเราจะนำความรู้ตรงนี้นะครับมาใช้ในการเรียนในวันนี้นั่นเองแล้วเราก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการเปลี่ยนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10 100 1,000 ให้อยู่ในรูปของทศนิยมด้วยนะครับดังนั้นวันนี้นักเรียนเนี่ยก็จะต้องเขียนเศษส่วนที่ตัวเศษเป็นจำนวนนับตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10100หรือ 1,000 ในรูปของทศนิยมพร้อมกับให้เหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้ด้วยครับทีนี้ให้นักเรียนพิจารณาการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมนะครับถามนักเรียนว่านักเรียนสามารถเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ในรูปทศนิยมได้อย่างไรนักเรียนครับสมมุติว่าเศษ1ส่วน2ตัวส่วนเนี่ยเป็น ป็น10มั้ยครับเป็นมั้ยไม่เป็นแต่เป็นตัวประกอบของ10มั้ยครับ
1: เป
0: ็นตัวประกอบของ10เนี่ยคุณครูถามว่าเราจะมีวิธีการเขียนพวกนี้ให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้อย่างไรตอบได้มั้ยเอ่ยได้มั้ยครับนักเรียนฟังคำถามนะครับฟังดีๆนะครับครูถามนักเรียนว่านักเรียนสามารถเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ในรูปทศนิยมได้อย่างไรอย่างเช่นยังไงอย่างเช่นเศษ1ส่วน2แบบเนี้ย2เป็นตัวประกอบของ10มั้ยครับ2เป็นตัวประกอบของ100มั้ยครับ2เป็นตัวประกอบของ 1,000 มั้ยเป็นถามว่าเศษ1ส่วน2เนี่ยถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้มั้ยถ้าได้เนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไร
1: นำไปคูณเปลี่ยนเศษให้เป็นตัวให้เป็น
0: เราจะเปลี่ยนตัวส่วนถูกต้องไหมครับเปลี่ยนตัวส่วนที่เป็นตัวประกอบเนี่ยให้เป็น10หรือ100หรือว่า1,000นั่นเองเราก็จะต้องมาสังเกตก่อนว่าตัวส่วนเนี่ยเป็นตัวประกอบของจำนวนใดแล้วเราจึงเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนก็คือทำเศษส่วนนั้นนะครับให้มีตัวส่วนเป็น10 100หรือ 1,000 ก่อนนะครับเพราะเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10 100 1,000 เนี่ยเมื่อเขียนในรูปทศนิยมจะสามารถเขียนได้เป็น1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งตามลำดับนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับถ้าอธิบายเนี่ยนักเรียนอาจจะไม่เห็นภาพนักเรียนพิจารณาให้ครูหน่อยครับว่าการเขียนเศษ15ส่วน25ในรูปทศนิยมนักเรียนคิดว่าทำได้ไหมครับนักเรียนคิดว่าทำอย่างที่ได้บอกกันไป25เป็นตัวประกอบของ100ไหมครับ
1: เป็น
0: 25เป็นตัวประกอบของ1,000ไหมครับ
1: เป็น
0: ถูกต้องไหมครับดังนั้นเราสามารถเปลี่ยน25ที่เป็นตัวส่วนเนี่ยให้เป็น100ได้ไหมครับ
1: ได้
0: ให้เป็น 1,000 ได้ไหมครับได้เช่นเดียวกันคุณครูถามนักเรียนว่าถ้าจะเปลี่ยน25ให้เป็น100เราจะนำจำนวนใดครับมาคูณ
1: 4
0: นำ4มาคูณนั่นเองเห็นไหมครับนี่นะครับ25เป็นตัวประกอบของ100ถ้าจะเปลี่ยนให้เป็น100นักเรียนก็จะต้องนำ25มาคูณกับ4ถามนักเรียนว่าแล้วเราจะทำเศษ15ส่วน25ให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100ได้อย่างไร
1: น
0: ำเก่งมากครับนักเรียนตอบครูมาว่าเราจะนำ4มาคูณทั้งเศษและส่วนของเศษ15ส่วน25ช่วยครูหน่อยครับว่าเมื่อนำ4ไปคูณทั้งเศษและส่วนจะได้ออกมาเป็นเท่าไหร
1: ่เศษ
0: 60ส่วน100นี่นะครับเราจะนำ15ไปคูณ4เป็น60 25คูณ4ก็เป็น100แล้วถ้าถามนักเรียนต่อว่าแล้วเศษ60ส่วน100นี่นะครับเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้ไหมได้ไหมครับเขียนเป็นทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ0.6หรือว่า 0.60 ก็ได้ก็แล้วแต่นักเรียนจะตอบเลยเพราะว่า 0.6 กับ 0.60 มีค่าเท่ากันไหมครับมีค่าเท่ากันนะดังนั้นอย่างที่ได้บอกไปนะครับเศษ60ส่วน100เนี่ยเขียนอยู่ในรูปทศนิยมได้เป็น 0.60 นั่นเองต่อไปครับนักเรียนเศษ15ส่วน25 25ที่เป็นตัวส่วนเนี่ยเป็นตัวประกอบของ 1,000 มั้ยครับเป็นไม่เอ่ย
1: เป
0: ็นตัวประกอบของ 1,000 แล้วถามนักเรียนว่า25คูณจำนวนใดครับจะมีค่าเท่ากับ 1,000
1: 40
0: 40นั่นเองเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น 1,000 แล้วมาหาดูนะครับว่าเมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมเนี่ยได้เท่ากันหรือไม่อย่างที่ได้บอกไป25เป็นตัวประกอบของ 1,000 และ25คูณ40มีค่าเท่ากับ 1,000 ถามนักเรียนต่อว่าทำเศษ15ส่วน25ให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 1,000 ได้ไหมครับทำได้อย่างไรครับ
1: นำ40มาคูณทั้งเศษและส่วน
0: เก่งมากครับเราจะนำ40ไปคูณทั้งเศษและส่วนได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับตัว

0: เอทเป็น15คูณ40มีค่าเท่ากับ600และ25คูณ40มีค่าเท่ากับ1,000เศษ600ส่วน 1,000 เขียนอยู่ในรูปของไทรซิโอมก็ได้เป็น 0.600 เพราะว่าส่วนด้วย 1,000 ไทรซิโอมกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งนั่นเองถ้าเขียนแบบแสดงวิธีคิดเนี่ยก็จะเขียนออกมาได้เป็นแบบนี้เขียนเราจะเขียนเศษ15ส่วน25ในรูปทศนิยมนะครับเศษ15ส่วน25อย่างที่บอก25เป็นตัวประกอบของ100เราจะเปลี่ยนตัวส่วนนะครับให้เป็น100เราจะนำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนครับนำ4มาคูณทั้งเศษและส่วนก็เป็นนำ15คูณ4แล้วก็นำ25คูณ4 15คูณ4มีค่าเท่ากับ60ได้เป็นเศษ60ส่วน100เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ0.60นั่นเองแล้วถ้าเป็น 1,000 ล่ะครับเศษ15ส่วน25เปลี่ยนให้เป็น 1,000 เปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น 1,000 นะครับนำอะไรครับนำ40ไปคูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้ออกมาเป็นเศษ600ส่วน 1,000 เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็น 0.600นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่า25นั้นไม่เป็นตัวประกอบของ10ถูกต้องไหมครับแต่จะให้นักเรียนได้สังเกตต่อว่าเศษ15ส่วน25นักเรียนลองนำ5มาหารทั้งเศษและส่วนให้ครูหน่อยครับว่าเมื่อนำ5มาหารทั้งเศษและส่วนเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเศษเท่าไหร่ครับเศษ3ส่วน5ได้มาจากไหนนำ5ไปหา15ได้เท่าไหร่ครับ3ได้3นำ5ไปหา25ได้5ได้5จึงได้ออกมาเป็นเศษ3ส่วนเศษ3ส่วน5นั่นเองซึ่งเศษ3ส่วน5นักเรียนจะสังเกตได้ว่า5เนี่ยเป็นตัวประกอบของ10เป็นตัวประกอบของ10ถูกต้องมั้ยครับเป็นตัวประกอบของ10นี่นะครับเพราะว่า10หารด้วย2มีค่าเท่ากับ5นั่นเองดังนั้นถ้าคุณครูจะเปลี่ยนเศษ3ส่วน5ให้มีตัวส่วนเป็น10คุณครูสามารถทำได้ไหมครับ
1: ได้
0: ทำได้ไหมครับทำได้ทำได้อย่างไรครับ
1: นำ2มาคูณทั้งเศษและส่วน
0: เก่งมากครับเราจะนำ2มาคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองนี่เห็นไหมครับเศษ15ส่วน25เท่ากับนี่นะครับเราจะเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยนำ5ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เป็นเศษ15ส่วน25นะครับหารด้วย5ทั้งเศษและส่วนได้ออกมาเป็นเศษ3ส่วน5ทีนี้ต่อไปนะครับ5เนี่ยเป็นตัวประกอบของ10เพราะว่า10หารด้วย5มีค่าเท่ากับ2ท่านครูจะเปลี่ยนเศษ3ส่วน5ให้มีตัวส่วนเป็น10อย่างที่นักเรียนได้ตอบครูมาเราจะนำ2ไปคูณทั้งเศษและส่วน3คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: มีค่าเท่ากับ6 5คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ10ถามนักเรียนเลยว่าเศษ6ส่วน10เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้ไหมครับได้ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย 0.6 นั่นเองนี่นะครับ 0.6 ส่วน10เนี่ยทศนิยม1ตำแหน่งถูกต้องไหมครับดังนั้นนักเรียนก็จะสังเกตนะครับได้ว่าเศษ15ส่วน25เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0. อะไรครับ 0.6 แล้วก็ยังมีค่าเท่ากับ 0.60 แล้วก็มีค่าเท่ากับ 0.600 นั่นเองเห็นไหมครับจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นหลังจุดทศนิยมนะครับที่เป็นหลังตัวเลขที่เป็นจำนวนนับเนี่ย0เนี่ยจะไม่มีค่าถูกต้องไหมครับไม่ว่าเราจะต่อไปเรื่อยๆอย่างเช่น0.600000ต่อไปเท่าไหร่ก็ตามแต่นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.6 นั่นเองพอจะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองเขียนเศษ110ส่วน125ในรูปทศนิยมให้คุณครูได้ดูนิดนึงนะครับว่านักเรียนเนี่ยใช้วิธีการใดเดี๋ยวไหมครับแล้วเดี๋ยวเราลอง

0: ครับตอนนี้นักเรียนคงจะเขียนเศษ110ส่วน125ในรูปทศนิยมให้คุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคุณครูดังๆหน่อยครับว่าเศษ110ส่วน125เมื่อเขียนในรูปทศนิยมเนี่ยนักเรียนสามารถเขียนได้ว่าอย่างไรครับได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 0.880
0: โอ้โหนักเรียนก็จะมีนะครับที่ได้ยินเสียงส่วนใหญ่ก็คือจะมี 0.880 มีไหมครับมีแล้วก็จะมี 0.88 ถามนักเรียนว่ามีค่าเท่ากันไหมครับมีค่าเท่ากันนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้คำตอบได้ว่าอย่างไรบ้างนะครับที่นักเรียนตอบมานั้นถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับทีนี้ให้นักเรียนสังเกตว่า125ครับเป็นตัวประกอบของ 1,000 ถูกต้องไหมครับเนื่องจากอะไรเอ่ยเนื่องจาก125เนี่ยเมื่อนำไปคูณ8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ 1,000 ต่อไปครับถามนักเรียนว่าแล้วเราจะทำเศษ110ส่วน125ให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 1,000 ได้อย่างไรทำได้อย่างไรครับเก่งมากเลยครับเราจะนำ8ไปคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองนักเรียนช่วยครูหน่อยครับเมื่อนำ8ไปคูณทั้งเศษและส่วนนะครับ110คูณ8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ880 105คูณ8มีค่าเท่ากับ 1,000 ก็จะได้เป็นเศษ880ส่วน 1,000 นี่เห็นไหมครับแต่ก็จะมีอีกหนึ่งวิธีใช่ไหมครับมีหนึ่งวิธีนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเศษ110ส่วน125เนี่ยก็จะเท่ากับอันนี้คือเป็นวิธีก่อนนะครับวิธีที่นักเรียนจะไปเขียนแสดงวิธีทำก็อย่างที่เราได้ทบทวนกันไปครับก็เป็น110ส่วน125คูณ8ทั้งเศษและส่วนจะได้เป็น880ส่วน 1,000 นะครับ

0: เศษ880ส่วน 1,000 เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมก็ได้เป็น 0.880 ครับนี่ดังนั้นเศษ110ส่วน125จะมีค่าเท่ากับ 0.880 แต่วิธีหนึ่งที่ครูได้บอกไปนะครับนี่เราสามารถทำนะครับได้โดยทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนโดยนำ5ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนักเรียนช่วยครูหน่อยครับว่าเศษ110ส่วน125เมื่อนำ5ไปหารทั้งเศษและส่วนเนี่ยจะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับ
1: เศษ22ส่วน25
0: ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ22ส่วน25
0: เก่งมากครับเศษ22ส่วน
1: 25
0: แล้ว25เป็นตัวประกอบของ100มั้ยครับ
1: เป
0: ็นเราสามารถเปลี่ยนเศษส่วนนี้ที่เป็นเศษ22ส่วน25ให้เป็น100ให้มีตัวส่วนเป็น100ได้อย่างไรครับ
1: นำไปคูณ
0: 4นำ4ไปคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองนี่นะครับก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่เอ่ยเศษ88ส่วน100เศษ88ส่วน100เขียนในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 0.88
0: นั่นเองครับนี่เห็นไหมครับได้เป็น 0.88 ต่อไปครับก็จะเป็นให้นักเรียนนะครับได้สังเกตว่าเขียนเศษ110ส่วน125ให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10ได้หรือไม่ได้ไหมครับได้ไหมครับไม่ได้แล้วนะครับเพราะเหตุใดครับนักเรียนเพราะเศษ22ส่วน25เป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ110ส่วน125แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีจำนวนนับใดที่นำมาคูณ25แล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ10นั่นเองดังนั้นเราไม่สามารถเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น10ได้นะครับสำหรับข้อนี้ก็จะเปลี่ยนได้แค่100แล้วก็เป็น 1,000 เห็นไหมครับดังนั้นนักเรียนก็จะต้องพิจารณาด้วยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นักเรียนก็จะต้องเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้โดยนักเรียนก็จะต้องแบ่งกลุ่มนะครับแก๊งออฟโฟร์แล้วก็ช่วยกันในการแสดงวิธีคิดหาคำตอบนะครับปรึกษากันภายในกลุ่มนั่นเองโดยโจทย์ที่ครูเตรียมให้นักเรียนมานะครับมีอยู่3ข้อให้นักเรียนเขียนจำนวนเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของทศนิยมครับข้อที่1ครับคือเศษ9ส่วน2ข้อที่2ครับเป็นเศษ27ส่วน25และข้อสุดท้ายเป็นเศษ27ส่วน250จะมีอยู่3ข้อนะครับแล้วเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันครับตอนนี้นักเรียนลงมือจดๆแล้วก็ลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนครับขอตัวแทนนักเรียนต้นทางช่วยออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆหน่อยครับ1คนเป็นใครเอ่ยเป็นกลุ่มที่3นะครับสรวิทย์ออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆหน่อยครับ
1: ข้อที่2
0: เป็นข้อที่2นะครับข้อที่2เอาถามสรวิทย์ก่อนว่าอย่างข้อที่1สรวิทย์ตอบอะไรครับ
2: ตอบ 4.5 ค่ะ
0: ตอบ 4.5 แล้วข้อที่3นะครับ
2: 0.108 ครับ
0: 0.108นี่ข้อที่1สรวิทย์ตอบ 4.5 เพื่อนได้คำตอบเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเลยนะครับข้อที่3นะครับ
2: 0.108
0: 0.108 เพื่อนได้คำตอบเหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมเอ่ยเหมือนกันเลยนะครับครูบอกเลยว่าข้อ1กับข้อ3ที่สรวิทย์ตอบมาตอบถูกต้องนะครับนักเรียนไปเช็คคำตอบของตัวเองดูด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้สรวิทย์ได้ลองเฉลยแบบละเอียดในข้อที่2ให้กับเพื่อนๆต้นทางและปลายทางดูได้ไหมครับ
2: ได
0: ้นะครับโจทย์ข้อที่2คืออะไรครับ
2: เศษ27ส่วนด้วย
0: เศษ27ส่วน25ข้อนี้สรวิทย์มีการพิจารณาที่เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมอย่างไรครับ
2: เปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากับ100ครับ
0: พิจารณาก่อนว่า25เป็นตัวประกอบของ100ดังนั้นสามารถเปลี่ยน25ให้เป็น100ได้ถูกต้องไหมครับเศษ27ส่วน25เปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น100สรวิทย์นำจำนวนใดไปคูณทั้งเศษและส่วนครับ
2: นำ4มาคูณทั้งเศษและส่วนครับ
0: นำ4ไปคูณทั้งเศษและส่วนหลังจากนั้นอธิบายต่อได้เลยครับ
2: 27คูณ4ได้108ครับ25คูณ4ได้100ครับ
0: ได้เป็นเศษเท่าไหร่ครับ
2: เศษ108ส่วน100ครับ
0: เศษ108ส่วน100เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้ไหมครับ
2: ได้คร
0: ับ ได้สรวิทย์เขียนเศษ108ส่วน100อยู่ในรูปของทศนิยมได้อย่างไรครับ
2: 1.08 ครับ
0: 1.08 เพื่อนๆครับช่วยดูหน่อยครับว่าสรวิทย์ตอบถูกต้องไหมครับว่าเศษ27ส่วน25เมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็น 1.08 ถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้สรวิทย์ดังๆหน่อยครับเก่งมากๆเลยนะครับไปนั่งที่ได้ต่อไปนะครับก็จะขอฝากครูๆปลายทางช่วยเฉลยนะครับอย่างละเอียดให้กับนักเรียนปลายทางด้วยสำหรับในส่วนของข้อที่1แล้วก็ข้อที่3ครับส่วนในแบบฝึกหัดที่ 2.2 นี้ครูฝากให้นักเรียนทำเป็นการบ้านครับ

0: ก่อนที่จะจบชั่วโมงในวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงครับนักเรียนครับวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรครับเรียนในเรื่องการเขียนเศษส่วน
1: ที่ส่วนเป็นตัวประกอบของสิ่ง100ถึง 1,000 ในรูปทศนิยม
0: เก่งมากครับเราเรียนในเรื่องของการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ในรูปทศนิยมเรามีวิธีการทำอย่างไรครับนักเรียนครับ

ใช่แล้วครับนักเรียนอาจจะหาตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 นะครับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วนนั้นให้มีเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10 100หรือ 1,000 ก่อนแล้วจึงเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะครับโดยได้เป็น1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งตามลำดับนั่นเองครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ในรูปของทศนิยมบ้างว่าเราจะมีวิธีการทำอย่างไรครับสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.3 สามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครับคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปีวันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้วิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ย

0: เราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: ไม่ใช่
0: เอ้าไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
1: จะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ยแต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญน่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปานีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันเป็นดินแดนหนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมนับย้อนไปตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ 600,000 ปีมาแล้วพบแหล่งที่อยู่อาศัยและหลักฐานประเภทเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับและโครงกระดูกมนุษย์ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆมีรูปแบบการดำรงชีวิตสังคมและวัฒนธรรมเป็นของตนเองและมีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโบราณสถานโบราณวัตถุที่ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นอดีตอันรุ่งโรจน์และเป็นเสมือนตัวแทนของรูปแบบทางศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละสมัยทั้งด้านสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและวิจิตรศิลป์มรดกทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยสามารถนำมากำหนดเป็นเส้นทางมรดกวัฒนธรรมได้9เส้นทางประกอบด้วย 1. เส้นทางมรดกวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 2. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมทวารวดี 3. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสีโคตรบูรล้านช้าง 4. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสีวิชัย 5. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมลพบุรี 6. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา 7. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสุโขทัย 8. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมอยุธยา 9. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมธนบุรีรัตนโกสินทร์ชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งโดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาย มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www

0: www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืน

0: ็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
3: เอ้าเหรอไปก็ได้
1: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
4: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
5: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
6: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
3: ไม่เข้าใจหรอกครับเดามั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยอ่ะ
3: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
6: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
3: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
6: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
3: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
6: คงอย่างนั้นล่ะเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
3: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
3: นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรถเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตานุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะไหนลองตอบคุณครูพร้อมๆกันสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: ระดับของภาษา
0: เก่งมากค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องระดับของภาษาเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะตื่นเต้นที่จะพร้อมที่จะเรียนกันแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าสังเกตภาพทราบภาษาภาพกับภาษานั้นมันจะเข้ากันได้ยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆดูนะคะรูปภาพแรกค่ะภาพแรกเลยเป็นภาพอะไรคะลูก
2: คุณครู
0: หรือว่าคนที่รับราชการใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะแต่งชุดอะไร
2: แต่งชุด
0: สีกากีถูกไหมลูกอ่ะบุคคลนี้ละครับฮึบเป็นอะไรเป็นตำรวจนะคะก็จะมีเครื่องแบบเห็นไหมคะว่าแต่ละอาชีพมีเครื่องแบบที่แตกต่างกันดังนั้นอย่างเช่นคุณครูจะไปแต่งเครื่องแบบตำรวจได้ไหม
2: ไม่ได้
0: คุณตำรวจจะมาแต่งเครื่องแบบของคุณครูได้ไหมลูก
2: ไม่ได้
0: แต่ละอาชีพนะคะก็จะมีการจะมีเครื่องแบบที่แตกต่างกันออกนะลูกนะคราวนี้เมื่อเราทราบแล้วว่าเอ๊นี่น่าจะเป็นคุณครูนะอันนี้น่าจะเป็นตำรวจนะเวลาเราจะพูดกับคุณครูหรือตำรวจเราควรที่จะใช้ภาษาอย่างไรคะลูกไหนลองคาดเดาดูสิเด็กๆปลายทางลองคาดเดาดูสิคะไม่มีผิดไม่มีถูกลูกถ้าเราเจอคุณตำรวจเวลาเราเจอคุณตำรวจหนูนั่งรถจักรยานยนต์ไปกับคุณแม่อย่างเงี้ยแล้วตำรวจก็เป่าปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดให้หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเด็กๆจะพูดกับคุณตำรวจว่ายังไงคะลองทายดูสิลองคิดดูสิหนูจะทักทายคุณตำรวจว่าอย่างไรลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะเห็นไหมคะว่าลักษณะการใช้ภาษาเป็นอย่างไรเราค่อนข้างที่จะระมัดระวังเรื่องการใช้ภาษาถูกไหมลูกแม้กระทั่งคุณครูค่ะเวลานักเรียนเจอคุณครูเวลานักเรียนเล่นเล่นอยู่เล่นเล่นพอเจอคุณครูปุ๊บปฏิกิริยาของนักเรียนเป็นยังไงลูกว่าไงนะ
1: สวัสดีครับ
0: ปฏิกิริยาของนักเรียนก็จะเรียบร้อยขึ้นมาทันทีแล้วก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นไหมคะว่าจะนักเด็กๆก็จะเห็นนะคะว่ามีการใช้ภาษานะคะที่เขาเรียกว่าอะไรสุภาพเป็นทางการนั่นเองอ่ะต่อไปเรามาดูรูปภาพนี้ลูกรูปภาพอะไรเนี่ย
2: นักเรียน
0: นักเรียนเด็กๆเป็นนักเรียนไหมลูก
2: เป็น
0: ดังนั้นหนูสามารถเป็นเพื่อนกับในรูปภาพนี้ได้ไหม
2: ได้
0: เป็นได้เวลานักเรียนพูดคุยกันนักเรียนจะใช้ภาษาอย่างไรลูกใช้ภาษาอย่างไรเราจะใช้ภาษาที่สุภาพไหมหรือเราจะใช้ภาษาที่มันเป็นกันเองหรือเราใช้ภาษาที่มันกึ่งสุภาพ
2: กึ่งสุภาพ
0: คราวนี้เรามาทบทวนอีกรอบนึงเพื่อนๆเราเนี่ยเราจะใช้เด็กๆลองคิดดูว่าเราควรที่จะใช้ภาษาที่มันเป็นกันเองหรือภาษาที่มันกึ่งสุภาพหรือภาษาที่เป็นทางการไหนใครตอบคุณครูได้บ้างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกปิดตาปิดตาปิดตาปิดตา ปิดตานะคะยอมรับมาซะดีๆว่าใครคิดว่าเมื่อนักเรียนพูดคุยกับเพื่อนเราจะใช้ภาษากึ่งทางการยกมือยกมือนะคะยกมือค้างไว้มี1 2 3 4 5 6 7คนเลยนะคะอ่ะใครว่าเพื่อนๆ นะคะเวลาเราพูดคุยกับเพื่อนๆ เราจะใช้ภาษาที่เป็นกันเองยกมือเอามือลงลูกอ่ะเปิดตาได้เดี๋ยวเรานะคะไว้มาเรียนรู้กันนะลูกว่าเวลานักเรียนพูดคุยกับนักเรียนด้วยกันเราจะใช้ภาษาแบบใดนะคะอ่ะนี่เป็นเพื่อนๆแล้วนะต่อไปเรามาดูนี่ก็จะเป็นกลุ่มของโตขึ้นมาหน่อยอยู่ในวัยไหนเนี่ยวัยนักศึกษาใช่ไหมคะเขาก็อยู่เป็นกลุ่มเพื่อนๆเช่นเดียวกันเอ๊ะในวัยนักศึกษาเนี่ยเราจะใช้ภาษาเป็นยังไงนะเวลาเราอยู่กับกลุ่มเพื่อนเราจะใช้ภาษาเป็นแบบใดให้นักเรียนนะคะลองพิจารณาดูนะลุงนะต่อไปเทเมเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเก่งมากค่ะเขาเรียกว่าพ่อค้าแม่ค้าเวลาเราไปเจอพ่อค้าแม่ค้าเราจะใช้ภาษาระดับใดในการพูดคุยกับพ่อค้าหรือแม่ค้าลูก
2: ส
0: ุ
2: ภาพ
0: สุภาพหรือจะเรียกว่ากึ่งอะไรลูกกึ่งทางการถูกไหมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาพิจารณาดูนะลูกนะว่าภาษานะคะเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยอ่ะเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะคะเด็กๆย้อนกลับมาดูภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือตำรวจมันจะอยู่ในหน่วยงานของทางภาครัฐถูกไหมคะหรือว่าทางเอกชนดังนั้นการใช้ภาษานะคะในปัจจุบันสังคมของเราเนี่ยก็จะมีอาชีพที่แตกต่างกันที่หลากหลายดังนั้นการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารก็จะแตกต่างกันอย่างเช่นอาชีพของการรับราชการนะคะก็จะมีการติดต่อสื่อสารหน่วยงานต่างๆไม่ว่าหน่วยงานทางภาครัฐในองค์กรเดียวกันหรือต่างองค์กรหรือว่าหน่วยงานทางเอกชนเขาก็จะมีการใช้ภาษาที่มีความไพเราะดังนั้นอาชีพนี้จึงจำเป็นจะต้องเคร่งครัดเรื่องหลักการใช้ภาษาเราจึงจะใช้ภาษาระดับทางการให้เด็กๆจำไว้ให้ดีนะลูกนะต่อไปเรามาดูอันนี้เป็นใครเป็นเพื่อนของเราไหมเป็นเพื่อนของเราใช่ไหมคะเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรไหนลองตั้งชื่อให้เพื่อนสิกูตั้งให้ก็ได้เมื่อกี้เพื่อนตอบว่าอะไรนะเพื่อนคนนี้ชื่อไมเคิลเพื่อนแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรลูกชื่ออะไรคะหุ้ยไมเคิลแล้วว่าไมเคิลแล้วก็อะไรต่อแจ็คสันมันดูเป็นผู้ชายไปชื่ออะไรนะชื่อลีน่ากูตั้งให้ชื่อลีน่าไมเคิลกับลีน่านะคะเป็นเพื่อนของนักเรียนดังนั้นเวลานักเรียนจะพูดคุยกับไมเคิลและลีน่าเฮ้วันดีไมเคิลเฮ้วันดีลีน่าวันนี้สบายดีไหมเด็กๆคิดว่าคำที่คุณครูพูดเมื่อสักครู่นี้เป็นภาษาระดับใดลูกเป็นกันเองนะคะ เวลาเราใช้ในกลุ่มเพื่อนๆนะคะหรือว่ากลุ่มเมื่อเราโตขึ้นนะคะเวลาเราอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะหรือกับบุคคลที่เราสนิทสนมด้วยเราจะใช้ภาษาที่เป็นกันเองเคร่งครัดด้านหลักภาษาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเราเกิดความสนิทสนมกันเราจะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเน้นหลักภาษาขอแค่ให้เข้าใจง่ายก็พอบางกลุ่มก็อาจจะมีคำศัพท์เฉพาะกลุ่มเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะเป็นคำศัพท์ที่เรารู้กันเฉพาะกลุ่มนะคะอ่ะอย่างเช่นคำว่าอะไรดีนะคำว่าปังมากปังมากแปลว่าอะไรลูกแปลว่าดีมากแปลว่ายอดเยี่ยมถูกไหมคะอ่ะเด็กๆเคยได้ยินคำว่าตัวแม่ไหมคะเป็นสาระความรู้นะคะคือเป็นคำศัพท์เฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่อาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าคำว่าตัวแม่คืออะไรเขาอาจจะหมายถึงว่าอ๋อคือแม่ของฉันเหรอหรือจะเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าเป็นคำศัพท์เฉพาะกลุ่มที่เรารู้กันในกลุ่มเนี้ยในกลุ่มเนี้ยตัวแม่ตัวมัมตัวแม่ตัวมัมตัวแม่แปลว่าอะไรลูกถ้าในความคิดของหนูตัวแม่ก็คือบุคคลที่เด่นที่สุดในกลุ่มอาจจะเด่นในเรื่องนั้นๆหรืออาจจะเด่นในทุกๆเรื่องอย่างเช่นลีน่าย้อนกลับไปหาลีน่าใหม่ลูกสมมติลีน่าเก่งวิชาภาษาอังกฤษเด็กๆก็จะยกตัวอย่างว่าเฮ้ยลีน่าเนี่ยเป็นตัวแม่เลยนะของวิชาภาษาอังกฤษเป็นตัวแม่เลยยกให้เป็นคุณแม่เลยในวิชาภาษาอังกฤษส่วนไมเคิลนะคะเก่งในเรื่องวิชาการงานก็ยกให้เป็นตัวพ่อเลยค่ะตัวพ่อของวิชาการงานเลยถามอะไรรู้หมดใช้ให้ไปซักผ้าซักได้สะอาดเรียบร้อยใช้ให้ไปล้างห้องน้ำก็สะอาดกริ๊บเรียบร้อยถือว่าเป็นตัวพ่อนะคะส่วนลีน่าก็จะเป็นตัวแม่เห็นไหมเขาจะเด่นในเรื่องต่างๆอาจจะเด่นแค่เรื่องเดียวหรืออาจจะโดดเด่นในทุกๆเรื่องในเฉพาะกลุ่มนะลูกในเฉพาะกลุ่มอันนี้เป็นคำศัพท์ในเฉพาะกลุ่มนะคะอันนี้ที่คุณครูยกตัวอย่างนะลูกนะอ่ะต่อไปลืมหรือยังเวลาเราพูดคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มเราจะใช้ภาษาแบบใดลูกเองหรือไม่เป็นทางการนั่นเองนะคะต่อไปมาถึงนี้แล้วพ่อค้าแม่ค้าอ่ะเวลาเราเจอพ่อค้าแม่ค้าเราสนิทกับเขาไหมเราสนิทกับพ่อค้าแม่ค้าไหมลูกพ่อค้าแม่ค้าสนิทกับเราไหมถูกต้องค่ะอ่ะในอาชีพของพ่อค้าแม่ค้านะคะมักจะเจอลูกค้าที่เข้ามาหลากหลายดังนั้นการใช้ภาษานะคะของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะใช้ภาษาที่สุภาพแต่แฝงด้วยความเป็นกันเองถ้าเราใช้ภาษาที่สุภาพหรือเคร่งครัดเกินไปจะทำให้ผู้ซื้อสินค้าเป็นอย่างไรลูกรู้สึกอึดอัดไม่อยากจะซื้อแต่ถ้าเมื่อเราเข้าไปร้านหนึ่งอ่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าลูกค้าจะซื้ออะไรดีคะเอานี้ไหมคะนี้แนะนำนะคะนู่นนี่นั่นก็มีการให้ความรู้สึกเป็นกันเองเหมือนเป็นลักษณะของการพูดคุยโต้ตอบได้เด็กๆก็จะสบายใจในการเลือกซื้อสินค้าดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะอยู่ในระดับกึ่งทางการนะคะการใช้ภาษาระดับกึ่งทางการเนาะก็คือเป็นกันเองบ้างแล้วก็แฝงไปด้วยความสุภาพบ้างถ้าเราเคร่งครัดเรื่องการใช้ภาษาเด็กๆ เคยไปห้างสรรพสินค้าแล้วเข้าร้านใหญ่ร้านหนึ่งแล้วมีพนักงานเดินตามติดตลอดเวลาไหมลูกเคยไหมเคยเดินไหมเรารู้สึกอึดอัดไหมลูกพอเราจะจับปุ๊บ เอาแล้วสายตามองแล้วพอเราวางเขาก็จะไปจับในสิ่งที่เราจัดนั่นแหละเรารู้สึกอึดอัดไหมอึดอัดแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเราเป็นลูกค้าใช่ไหมคะลูกค้าสนใจเสื้อผ้าชุดนี้ใช่ไหมคะลูกค้าสามารถลองได้เลยนะคะสามารถลดได้อีกนะคะอีก 10% ค่ะแต่ถ้าลูกค้าซื้อตอนนี้นะคะสามารถลดได้นะคะเพิ่มอีก 5% เป็น 15% ลูกค้าสนใจไหมคะถ้าสนใจสามารถลองได้ก่อนค่ะถ้าลองถ้าลูกค้าไม่สนใจนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเรามีรายการอื่นให้ลูกค้าเลือกได้เยอะแยะเลยค่ะเป็นยังไงลูกสบายใจกว่าไหมดีกว่าไปยืนเงียบๆแล้วก็พอเราจับปุ๊บวางพอลูกค้าจับปุ๊บดีไหมนะไม่ชอบอ่ะวางถูกไหมคะดังนั้นการที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเวลาเราไปเจอใช่ไหมคะหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเรามักจะเจอพ่อค้าแม่ค้าสองรูปแบบนี้ถูกต้องไหมลูกเราจะให้ความรู้สึกที่แบบเฮ้ยน่าซื้ออ่ะตอนแรกฉันจะซื้อแค่อย่างเดียวแต่พอลูกแม่ค้าพูดคุยเป็นกันเองฉันซื้อ2อย่างฉันซื้อ3อย่างฉันจะซื้อให้หมดเลยก็มีแต่ถ้าพ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่แบบว่าพ่อค้าคะชิ้นนี้เท่าไหร่คะ5บาทจะเอาไม่เอาไม่เอาก็อย่ามายืนเกะกะเป็นเราซื้อไหมไม่ซื้อถูกไหมลูกดังนั้นนะคะการที่พ่อค้าแม่ค้านะคะมีการพูดคุยเขาจะใช้ภาษาที่สุภาพนะคะหรือว่ากึ่งทางการนั่นเองเพื่อทำให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกเป็นกันเองแล้วทำให้มีการซื้อขายที่เกิดขึ้นมีความสบายใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะลูกนะเอาละค่ะนี่ก็เหมือนกันอันนี้อะไรเอ่ยคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช่ไหมคะถ้าพี่วินก็แบบน้องไปไหนหนูจะขึ้นไหมจะไม่ขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นการใช้ภาษาอย่างที่บอกค่ะอะไรก็ตามที่มันเป็นบริการนะคะเป็นการบริการไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าสายงานบริการอื่นๆเนี่ยอย่างที่บอกเราจะต้องใช้ภาษาที่สุภาพแล้วก็เป็นกันเองเพื่อให้ลูกค้านั้นเกิดความสบายใจนั่นเองนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะ1นักเรียนจะต้องบอกลักษณะของภาษาแต่ละระดับได้2นะคะนักเรียนจะต้องจำแนกคำและข้อความได้ถูกต้องตามระดับภาษา3นะคะมีมารยาทในการสื่อสารค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะคะว่าระดับของภาษาคืออะไรให้เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะตั้งใจนะคะแล้วก็ลองดูนะคะที่หน้าจอนะคะว่าระดับของภาษาเราแบ่งออกเป็นกี่ระดับซึ่งนักเรียนนะคะสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่หน้า85นะคะจะมีใบความรู้อยู่นะลูกแต่ถ้าใครไม่มีใบความรู้นักเรียนสามารถดูได้ที่หน้าจอนะลูกนะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะระดับของภาษานะคะนั่นก็คือเป็นการใช้ภาษาขึ้นอยู่กับสถานการณ์โอกาสความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกาลเทศะซึ่งสามารถแบ่งได้กี่ระดับลูกกี่ระดับ
2: 3
0: ระดับด้วยกันอ่ะเรามาดูระดับแรกค่ะระดับแรกก็คือภาษาระดับทางการภาษาระดับทางการนะคะเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารทางราชการหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษาราชการนั่นเองเป็น ็นภาษาที่ต้องการความถูกต้องเหมาะสมสุภาพอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งภาษาระดับทางการเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารทางราชการหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเป็นภาษาราชการเข้าใจไหมลูกดังนั้นภาษาทางราชการหรือภาษาระดับทางการเนี่ยจะต้องเป็นภาษาที่ทำไมคะถูกหลักภาษานะคะมีความถูกต้องมีความเหมาะสมและจะต้องสุภาพด้วยต่อไปเรามาดูต่อนะคะภาษาในระดับที่2นะคะจะเป็นภาษาระดับกึ่งทางการค่ะจะเป็นภาษาที่มีลักษณะปนกันระหว่างภาษาระดับทางการและภาษาระดับไม่เป็นทางการมักใช้กับคนที่ไม่ค่อยสนิทสนมคุ้นเคยกันเหมือนอย่างที่คุณครูได้กล่าวไว้ว่าอย่างเช่นอาชีพอะไรอาชีพอะไรนะอาชีพพ่อค้าแม่ค้าหรืออาชีพที่เรามักจะเจอผู้คนที่ไม่คุ้นเคยนะคะเราจะใช้ภาษาระดับกึ่งทางการนะคะลูกต่อไปเรามาดูภาษาระดับไม่เป็นทางการเป็นภาษาระดับที่3นะคะเป็นภาษาที่ไม่นิยมใช้ในการเขียนเน้นนะคะไม่นิยมใช้ในการเขียนใช้พูดสนทนาในชีวิตประจำวันกับคนที่สนิทสนมคุ้นเคยไม่ต้องคำนึงถึงความถูกต้องของไวยากรณ์แต่สื่อสารได้ชัดเจนอาจมีคำที่ไม่สุภาพปะปนบ้างนี่ก็จะเป็นภาษาในระดับที่3นะลูกนะภาษาทั้งหมดมีกี่ระดับลูก
2: 3ระด
0: ับ ระดับที่1คือระดับทางการภาษาที่2
2: ภาษาระดับกึ่งทางการ
0: ภาษาระดับที่3ค
2: ือภาษาระดับไม่เป็นทางการ
0: เวลาเราพูดคุยกับเพื่อนๆเราจะใช้ระดับภาษาระดับใด
2: ไม่เป็นทางการ
0: ไม่เป็นทางการหากนักเรียน

0: ของพบปะกับพ่อค้าแม่ค้านักเรียนจะใช้ระดับภาษาอย่างไรอะไรนะ
1: ภาษาระด
0: ับกึ่งทางการนะคะอ่ะคราวนี้มาถึงกิจกรรมรู้เฟื่องเรื่องระดับภาษาฮะเอาละค่ะเด็กๆทั้งหมดปิดชุดกิจกรรมปิดเมื่อกี้เราทบทวนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะสำรวจดูสิคะว่าใครคือผู้โชคดีนะคะให้เด็กๆสำรวจดูบริเวณใต้โต๊ะบริเวณเก้าอี้ใต้เก้าอี้ของตัวเองใครมีกระดาษโพสต์อิตสีชมพูออกมาหน้าห้องได้เลยค่ะกระดาษโพสต์อิตสีชมพูออกมาหน้าห้องได้เลยจ้าเอามาหน้าห้องได้เลยยืนตรงนี้ใครเจอนี่กระดาษโพสต์อิตสีชมพูแบบนี้มีไหมหาดูในกระเป๋าลูกอะมีไหมคะ1 2 3 4 5 6 7อะครบแล้วมีอีกไหมใต้โต๊ะใต้เก้าอี้ดูยังระวังไว้ให้ดีนะคะลูกทุกอย่างสามารถเป็นเครื่องมือที่คุณครูจะใช้สุ่มนักเรียนได้ทั้งหมดไม่จำเป็นจะต้องเป็นเลขที่คุณครูมีหลายอย่างลูกพร้อมไหมคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมไหมลูกหนูพร้อมที่จะทำกิจกรรมไหมลูกหนูพร้อมที่จะทำกิจกรรมไหมลูก
2: พร้อมก็ได
0: ้อะถ้าพร้อมบอกแล้วบอกเลยว่าพร้อมครับพร้อมค่ะ1 2 3
3: พร้อมค
0: ่
3: ะ
0: พร้อมไม่พร้อมก็กระดาษเป็นคนเลือกแล้วอะเนาะกระดาษสีชมพูนะคะวันนี้สีชมพูสดใสเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะลุงนะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูอ่ะเหมือนเดิมใครจะเป็นคนแรกอ่ะเรามาหาคุณครูมาเอาละค่ะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูก็จะมีข้อความมาให้เด็กๆแล้วให้เด็กๆลองพิจารณาดูไว้ใจเย็นๆตั้งสติก่อนอ่ะทบทวนอีกรอบนึงภาษามีกี่ระดับ
4: 3ค่ะ
0: 3นะคะระดับแรกคือระดับทางการระดับที่2คือ
4: กึ่งทางการค่ะ
0: กึ่งทางการระดับที่3คือ
4: ไม่เป็นทางการค
0: ่
4: ะ
0: ไม่เป็นทางการคำตอบมีอยู่แค่3ข้อนี่แหละเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะพิจารณาข้อความแล้วตอบคุณครูดูนะคะว่าภาษาที่ใช้นั้นเป็นภาษาระดับใดเด็กๆปลายทางสามารถตอบได้ด้วยนะลูกรวมถึงเด็กๆต้นทางด้วยนะคะที่ไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกนะลูกหนูก็สามารถตอบได้นะคะเอาละค่ะเรามาดูกันเลย

0: ขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีต่อท่านเด็กๆต้นทางลองตอบคุณครูดูสิคะว่าเป็นภาษาระดับใดตอบพร้อมกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง
1: ระด
0: ับ
1: ทางการ
0: เป็นระดับไหนคะ
2: ทางการค่ะ
0: เป็นระดับ
2: ทางการ
0: พูดว่าเป็นระดับทางการ
2: เป็นระดับทางการค
0: ่
2: ะ
0: เรามาดูนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคำตอบคือเป็นภาษาระดับทางการนั่นเองเก่งมากค่ะมารับขนมค่ะ
3: ไม่ต้องกินเลยค่ะ
0: หยิบต่อไปลูกต่อไปเรามาดูนะคะเมื่อวานมีคนมาที่นี่เยอะแยะเด็กๆปลายทางลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะว่าเป็นภาษาระดับใดเมื่อวานมีคนมาที่นี่เยอะแยะเพื่อนๆลองช่วยกันพิจารณาสิว่าเป็นภาษาระดับใดคะ
1: ไม่เป
0: ็นทางการเด็กๆอย่าลืมนะระดับภาษามีอยู่3ระดับระดับทางการระดับกึ่งทางการและระดับไม่เป็นทางการเมื่อวานมีคนมาที่นี่เยอะแยะเราจะตอบว่า
1: เป็นระดับที่ทางการ
0: หนูเลือกเลยจ้ะเป็นภาษาอะไรลูก
2: เป็นระดับไม่เป็นทางการค่ะ
0: เป็นภาษาที่เป็นระดับไม่เป็นทางการมีใครเห็นแย้งไหมหนูเห็นแย้งหนูจะตอบว่า
1: เป็นระดับที่เป็นกึ่งทางการ
0: เป็นระดับที่เป็นกึ่งทางการเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะลูกว่าเป็นภาษาระดับใดเป็นภาษาระดับไม่เป็นทางการเก่งมากลูกหยิบไปเลยลูกต่อไปเรามาดูนะคะเราจะไปกันอย่างรวดเร็วบุตรของท่านได้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในสถานศึกษาครั้งที่2แล้วครับเด็กๆคิดว่าเป็นภาษาระดับใดลูก
1: ทางการ
0: ระดับใดเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางตอบพร้อมกัน1 2 3
1: ทางการ
0: ใครว่าเป็นทางการยกมือใครว่าเป็นกึ่งทางการยกมือใครว่าเป็นกันเองยกมือครูคิดว่าไม่น่าจะเป็นกันเองเนาะคราวนี้มี2อย่างให้เลือกแล้วลูกหนูจะตอบว่า
2: ระดับทางการค่ะ
0: ระดับทางการเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเพื่อนต้นทางนั้นจะตอบถูกหรือเปล่าคำตอบคือภาษาระดับกึ่งทางการเพราะมันมีคำว่าอะไรคะเวลาเราใช้นะคะอย่างที่บอกภาษาทางการเราจะใช้ติดต่อสื่อสารทางราชการแต่อันนี้มันเป็นลักษณะการพูดคุยกันบุตรของท่านก็คืออาจจะเป็นคุณครูพูดคุยกับผู้ปกครองคุณครูกับผู้ปกครองมีความสนิทสนมกันไหมไม่นะคะดังนั้นเวลาเราจะใช้เราก็จะใช้ภาษาระดับกึ่งทางการในการพูดคุยไม่เป็นไรนะลูกอ่ะเอาของปลอบใจไปเลยจ้าต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดิฉันไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเด็กๆหนูจะตอบว่าก
2: ึ่งทางการค่ะ
0: หนูต้องพูดว่าระดับภาษา
2: ระดับภาษากึ่งทางการค่ะ
0: ใครเห็นด้วยบ้างยกมือภาษาระดับกึ่งทางการใครเห็นด้วยยกมือเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะคะ ข้อความนี้นะคะดิฉันไปแจ้งความที่สถานีตำรวจคำว่าดิฉันเอ่ยคำว่าสถานีตำรวจเอ่ยมันเป็นภาษาอะไรลูกภาษาทางการถ้าภาษามันจะเป็นกึ่งทางการดิฉันไปแจ้งความที่โรงพักถูกไหมอ่ะไม่เป็นไรลูกนิดนึงถือว่าเราได้เรียนรู้นะคะเอาลูกต่อไปดิฉันชอบกินข้าวคลุกปลาทูง่ายเอ้ยขออภัยค่ะฉันชอบกินข้าวคลุกปลาทูอ่ะหนูตอบอย่างมั่นใจเลยครับกับกล้องพูดเลยครับว่าเป็นภาษาตอบอย่างมั่นใจเลยลูกฉันชอบกินข้าวคลุกปลาทูตอบอย่างมั่นใจเลยว่า
2: ไม่เป็นระดับทัก
0: เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เป็นภาษา
2: เป็นภาษา
0: ไม่เป็น
2: ไม่เป็นทางการครับ
0: อ่ะผมพูดอีกรอบนึงพูดกับกล้องเลยลูกพูดว่า
2: เป็นภาษาไม่เป็นทางการครับ
0: เก่งอ่ะมาดูเป็นภาษานะคะระดับไม่เป็นทางการเก่งมากลูกอ่ะรับขนมไปเลยต่อไปลูกมาพร้อมนะคะโรงภาพยนตร์คือสถานที่ที่ห้ามนำสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงเข้าไปอุ๊ยมันดูเป็นอย่างไรเนี่ยมันดูเป็นอย่างไรอ่ะพิจารณาดูสิคะโรงภาพยนตร์เราเรียนภาษาพูดภาษาเขียนมาแล้วถูกไหมโรงภาพยนตร์ถ้าเป็นภาษาพูดเราจะเรียกว่าโรงหนังสุนัขถ้าเป็นภาษาพูดเราจะพูดว่า
4: หมา
0: ดังนั้นเนี่ยคำเหล่านี้มันเป็นภาษาอะไรลูกลองตอบอย่างมั่นใจมีระดับทางการกึ่งทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการตอบอย่างมั่นใจเลยระดับทางการกึ่งทางการไม่เป็นทางการ
2: ระดับทางการครับ
0: ระดับทางการคำตอบคือระดับทางการค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยลูกหุ้ยถือว่ายากนะเนี่ยอันเนี้ยถือว่ายากอ้ามาจ้าคนสุดท้ายพร้อมไหมลูก
5: พร้อมคร
0: ับ พร้อมนะคุณพ่อบินไปเชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ก่อนมันมีคำว่าคุณพ่อถ้าสมมุติว่าเด็กๆจำภาษาพูดภาษาเขียนได้ไหมถ้าภาษาพูดภาษาเขียนอะเวลาภาษาพูดอย่างเงี้ยคำว่าคุณพ่อมีคำว่าคุณพ่อเอ่ยสัปดาห์เป็นภาษาพูดภาษาเขียน
5: เป็นภาษาเขียน
0: คุณพ่ออย่างเงี้ยบินคำว่าบินเป็นภาษาพูดภาษาเขียน
5: เป็นภาษาพูด
0: มันผสมกันไหมมันผสมกันไหมแสดงว่าเราตอบได้ไหมว่ามันอยู่ในระดับภาษาอะไร
6: อยู่ในระดับภาษากึ่งเป็นทางการครับ
0: ระดับภาษาเอาใหม่ลูกตอบใหม่ระดับภาษาก
6: ึ่งเป็นทางการครับ
0: ตัดคำว่าเป็นออกระดับภาษาก
6: ึ่งทางการครับ
0: เก่งมากลูกอ่ะข้อนี้นะคะก็คือภาษาระดับกึ่งทางการอ่ารับไปเลยค่ะเด็กๆตอบพร้อมกันค่ะฉันอยากเป็นหมอเป็นภาษาระดับใดฉันอยากเป็นหมอเป็นภาษา
4: ไม
0: ่เป็นทางการเอาละค่ะและนี่นะคะก็คือกิจกรรมที่คุณครูให้เด็กๆได้ร่วมพิจารณาและได้ทำนะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะเดี๋ยวจะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่2ค่ะเรื่องระดับของภาษานะคะหน้าที่86ค่ะ หลังจากนั้นนะคะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่2ค่ะส่วนนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะทำใบงานที่2ค่ะหน้า86นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันแล้วก็นำส่งคุณครูประจำวิชาค่ะและนี่คือคำชี้แจงค่ะให้เด็กๆอ่านพร้อมๆกันลูกอ่านพร้อมๆกัน1 2 3

เซียวนะคะนาโคเออ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปลายทางยากไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ล้วค่ะหลังจากที่นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะได้ตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันเลยค่ะคำถามนั้นมีอยู่ว่าหากนักเรียนพูดคุยกับคุณลุงท่านหนึ่งนักเรียนจะใช้ภาษาในระดับใดเพราะเหตุใดคุณครูขอสุ่มเลขที่นะคะเลขที่วันนี้นะคะคุณครูนะคะจะขอเลือกเลขที่22ค่ะยี่สิบสองนะคะหากนักเรียนพูดคุยกับคุณลุงท่านหนึ่งนักเรียนจะใช้ภาษาในระดับใดเพราะเหตุใดอ่ะเด็กๆลองตอบดูสิคะ
1: กึ่งทางการค่ะ
0: ใช้ภาษาระดับกึ่งทางการเพราะเหตุใดลูก
1: เพราะเป็นผู้ใหญ่ค่ะ
0: เพราะเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะซึ่งเราได้สนิทสนมไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: อาจจะสนิทหรือไม่สนิทแต่ที่สำคัญคือเราจะต้องใช้ภาษาระดับกึ่งทางการใช่ไหมคะลูกอาเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะการที่เราจะพูดคุยกับผู้ใหญ่นะคะหากเป็นการพูดคุยสนทนานะคะกับบุคคลที่เราไม่สนิทสนมนะคะเหมือนอย่างเช่นเพื่อนๆเนี่ยเราก็จะใช้ระดับภาษาที่เป็นกึ่งทางการนะคะมีความสุภาพแต่ก็ทำให้ผู้ที่เราสนทนาด้วยนั้นเกิดความสบายใจนะคะในส่วนที่ภาษาที่เป็นระดับไม่เป็นทางการนั้นเราจะใช้กันในเฉพาะกลุ่มหรือในเฉพาะกลุ่มเพื่อนๆที่เราสนิทเท่านั้นนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการใช้ระดับของภาษาซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ความรู้ที่3เรื่องการใช้ระดับของภาษา 2. ใบงานที่3เรื่องการใช้ระดับของภาษาซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับเรื่องระดับของภาษาวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะกลับไปทบทวนนะคะเพื่อที่เราจะนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในบทเรียนครั้งถัดไปค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลานักเรียนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนหมดทำความเคารพ
3: ขอบ

้ว่าหนูแกสบี้ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะในลำดับแรกนะที่เราอุ้มเขาออกมานะคะเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะบางตัวก็จะมีเสียงกรีดร้องโวยวายนิดนึงนะคะมันเป็นลักษณะของการที่บางตัวเขารำคาญหรือเขาไม่ชอบให้เราอุ้มเราก็จะเริ่มดูในส่วนของตัวจมูกเป็นลำดับแรกก็คือให้ดูความสะอาดบริเวณรอบๆจมูกจะต้องสะอาดไม่มีลักษณะของคราบน้ำมูกที่มองเห็นได้ในส่วนของรอบตาก็คือจะต้องใสสะอาดดีไม่มีลักษณะของคราบขี้ตาช่องหูจะต้องสะอาดไม่มีคราบของขี้หูแต่อย่างใดบางคนจะสงสัยว่าลักษณะของขนที่ไม่มีตรงนี้เป็นลักษณะปกติหรือผิดปกตินะคะจริงๆแล้วเป็นลักษณะที่มันปกตินะคะดูอีกตัวนึงมันเป็นลักษณะตำแหน่งที่ไม่มีขนนะคะไม่ได้เกิดโรคไม่ได้มีปัญหาของเชื้อราไม่ได้มีปัญหาของตัวไรแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะที่ควรจะดูในบริเวณของหน้าของเขาเองก็คือในส่วนของช่องปากเราพยายามที่จะเปิดดูสักเล็กน้อยดูว่าลักษณะของฟันของเขาฟันของเขาจะต้องเป็นลักษณะของฟันบนและฟันล่างซึ่งจะคล้ายกันกับกระต่ายจะแตกต่างจากกระต่ายเล็กน้อยตรงที่ความยาวของตัวฟันล่างความยาวของตัวฟันล่างจะเป็นประมาณ3เท่าของความยาวของฟันบนนะคะบางคนที่ไม่เคยเลี้ยงหนูในกลุ่มนี้มาก่อนจะรู้สึกว่ามันยาวผิดปกติหรือเปล่าจะต้องพาไปตัดหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันสบกันอยู่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะก็คือดูที่บริเวณขาหน้าด้านในของขาหน้าบริเวณด้านในของขาหน้าจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกนะคะหรือคราบอะไรที่มีความผิดปกติหรือสกปรกอยู่ที่บริเวณขาด้านในเนื่องจากว่าบางทีสัตว์ในกลุ่มนี้เขาจะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้หน้าของเขาเลอะเทอะเขาก็จะใช้สองขาหน้าในการแต่งหน้าทำความสะอาดหน้าเพราะฉะนั้นบางทีเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าหน้าเขาจะสะอาดแต่ว่าทำไมหมอบอกว่าป่วยนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีลักษณะของคราบน้ำมูกติดอยู่ตามแขนเป็นตัวที่บอกให้เราทราบได้คร่าวๆเหมือนกันว่าสัตว์ของเราเริ่มมีความผิดปกติดูลักษณะของขนทั่วร่างกายนะคะลักษณะของขนของหนูแกสบี้ที่มีสุขภาพดีจะต้องมีขนเงานะคะขนเงาไม่มีตำแหน่งไหนที่ร่วงนะคะถ้าเราเปิดย้อนขนแล้วไม่มีลักษณะของสะเก็ดรังแคอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเราถือว่าเป็นลักษณะของขนที่มีสุขภาพดีในลำดับต่อมานะคะก็คือดูที่ฝ่าเท้าทั้ง4สะอาดไม่มีรอยแดงไม่มีรอยช้ำแต่อย่างใดนะคะดูเล็บค่ะเล็บมีลักษณะของเล็บยาวเกินไปหรือเปล่านะคะหรือเป็นลักษณะของเล็บที่มีการแตกหักหรือเปล่านะคะพวกนี้ก็จะบอกคุณภาพของกรงเลี้ยงได้ว่ามันเหมาะสมหรือมันไม่เหมาะสมส่วนสุดท้ายที่ควรจะดูก็คือบริเวณรอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นเขาจะต้องสะอาดนะคะไม่มีคราบของมูลมาติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นแล้วว่ารอบๆก้นของเขาสะอาดมันก็จะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาของการท้องเสียหรือเป็นลักษณะของการกินอาหารที่มันไม่ถูกสุขลักษณะก็เป็นได้นะคะโดยตามธรรมชาติหนูในกลุ่มนี้จะหากินในช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของช่วงกลางวันเขาก็จะใช้เวลาในการนอนเป็นหลักบางตัวเขาก็จะใช้เวลาทั้งวันไปในการกินได้เช่นกันซึ่งไม่แตกต่างจากกระต่ายนะคะอาหารหลักๆของหนูกลุ่มนี้ก็คือหญ้าค่ะหนูกลุ่มนี้สามารถกินได้ทั้งหญ้าแห้งหญ้าสดในกรณีของการเลี้ยงหนูแกสบี้นะคะเราจะสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลว่าเขาจะเหงาหรือไม่มีเพื่อนเราก็สามารถเลี้ยงเป็นกลุ่มได้แต่ปัญหาที่จะเกิดตามมาในกรณีของการเลี้ยงรวมกันเพศเดียวกันแน่นอนค่ะจะมีปัญหาเรื่องของการแย่งชิงที่อยู่การแย่งชิงการเป็นจ่าฝูงเกิดขึ้นหากเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเข้าไว้ด้วยกันสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือเป็นลักษณะของการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการที่จะเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเราสามารถที่จะพาตัวผู้เขาไปทำหมันเพื่อที่จะลดหรือคุมการเกิดของหนูแกสบี้ต่อไปได้ค่ะ

สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุจริญเช่นเดิมค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเงินและสกุลเงินในประเทศไทยนั่นเองนะคะว่านักเรียนเคยพบเจอเงิน

0: รู้ในวันนี้นะคะเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะ 1.
1: อธิบายความหมายเรื่องเงินและสกุลเงินได้ 2. จำแนกประเภทและรูปแบบของเงินที่ใช้ในประเทศได้และ 3. รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายด้วยการออมเงิน
0: เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินใช่ไหมคะในประเทศไทยของเราจากที่คุณครูให้นักเรียนดูภาพภาพด้านนี้ด้านขวามือของคุณครูคือภาพเกี่ยวกับอะไรลูก
2: ธนบ
0: ัตรและภาพต่อมาคือ
2: เหร
0: ียญนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราจะมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยเคยใช้เหรียญหรือธนบัตรชนิดใดบ้างใครตอบคุณครูได้บ้างกลุ่มที่3กลุ่มที่3นะคะขอกลุ่มที่3ก่อนนะคะต่อมาจะเป็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่3เราเคยใช้เหรียญหรือธนบัตรคะ
3: ใช้ทั้ง2
0: ใช้ทั้ง2นะคะใช้ทั้ง2อย่างเช่นเราใช้เหรียญอะไรบ้างลูก
3: เหรียญ1บาท2
0: เหรียญ1บาทใช่มั้ยคะแล้วธนบัตรล่ะคะ
3: ธนบัตรใช้
0: ธนบัตรลูก
3: 20บาท
0: ธนบัตรก็จะเป็น20บาทนั่นเองขอบคุณค่ะต่อมากลุ่มที่1กลุ่มที่1หนูเคยใช้เหรียญหรือธนบัตรลูกและใช้แบบไหนบ้าง
4: ทั้งคู่เลยค
0: ่
4: ะ
0: ใช้ทั้งคู่เลยเหรียญใช้เหรียญอะไรบ้างลูก
4: เหรียญ10กับเหรียญ5
0: เหรียญ10กับเหรียญ5แล้วธนบัตรล่ะคะ
4: แบงค์20กับแบงค์50
0: 20กับ50ต่อมากลุ่มที่4กลุ่มที่4กลุ่มที่4เมื่อสักครู่นี้คุณครูเห็นยกมือใช่มั้ยคะหนูเคยใช้เหรียญใช้ธนบัตรแบบใดบ้างตอบได้เลยซ้ำกับเพื่อนไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราใช้จ่ายนั่นเองนะคะ
3: ใช้ทั้งคู่ค่ะ
0: ใช้ทั้งคู่เลยหนูใช้เหรียญอะไรบ้างลูก
3: ใช้เหรียญ1บาท2บาท
0: 1บาท2บาทแล้วธนบัตรล่ะคะ
3: 20บาท
0: 20บาทนั่นเองปรบมือให้กับทั้ง3คำตอบของกลุ่มนี้ด้วยนะคะต่อมาเพื่อนตอบไปแล้วมีใช้ทั้ง2อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือธนบัตรใช่ไหมคะต่อมาคำถามต่อมานะคะนักเรียนรู้หรือไม่ประเทศไทยใช้สกุลเงินใดประเทศไทยของเราใช้สกุลเงินใดตอบทั้งห้องเลยคือใช้สกุลเงินบาทนั่นเองในที่นี้ใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กๆทุกคนเข้าใจนะคะแสดงว่าในแต่ละประเทศสกุลเงินต่างกันไหมลูก
2: ต
0: ่างกันนั่นเองนะคะแต่ประเทศไทยของเราที่เราจะเรียนวันนี้นะคะจะใช้เงินบาทนั่นเองถูกไหมคะเป็นสกุลเงินของประเทศไทยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันระดมความคิดนะคะความคิดเกี่ยวกับเหรียญและธนบัตรว่ามีลักษณะอย่างไรนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเข้ากลุ่มเลยนะคะเหมือนนักเรียนภายในห้องเรียนนะคะเข้ากลุ่มเราจะมาดูลักษณะนะคะให้นักเรียนลองระดมความคิดกันนะคะก่อนที่เราจะระดมความคิดกันนะคะเราก็ยังใช้ข้อตกลงในการทำงานกลุ่มเหมือนเดิมนะคะ1เลยนะคะคือใช้คำพูดที่เหมาะสมนะคะในการแลกเปลี่ยนความรู้กัน2ร่วมมือกันทำงานอย่างตั้งใจตลอดการทำงานนะคะและข้อที่3คือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มวันนี้เราจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรลูกเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับลักษณะของอะไรคะของธนบัตรและเหรียญนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบกิจกรรมนักเรียนปลายทางนะคะสามารถใช้ใบกิจกรรมเดียวกับนักเรียนได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบกิจกรรมนะคะกลุ่มละ1ใบกิจกรรมนะคะให้นักเรียนนะคะบอกลักษณะของเหรียญเป็นอย่างไรของธนบัตรเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาพูดคุยกันแล้วเราก็จะมาเรียนรู้พร้อมกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกนะคะใบกิจกรรมให้กลุ่มละ1ใบกิจกรรมในวันนี้นะคะ

กลุ่มไหนได้แล้วด้านล่างจะเห็นได้ว่าให้เขียนคำว่ากลุ่มที่เท่าไหร่ใช่ไหมลูกหนูเขียนไว้เลยนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เดี๋ยวคุณครูจะเดินดูนะคะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้แสดงความคิดเห็นในกลุ่มเกี่ยวกับลักษณะของธนบัตรและเหรียญ นะคะบางกลุ่มเนี่ยมีธนบัตรหยิบมาดูมีเหรียญหยิบมาดูความแตกต่างหรือลักษณะต่างๆกันอ่ะเดี๋ยวเราขอสอบถามในกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2อยู่ไหนคะอ่ะกลุ่มที่2เราศึกษาแล้วธนบัตรมีลักษณะเป็นอย่างไรคะมีตัวแทนไม่เอ่ยตอบในกลุ่มได้เลยค่ะยืนขึ้นตอบได้เลยนะคะว่าธนบัตรมีลักษณะอย่างไรนะคะเด็กๆค่ะเราจะเป็นผู้ฟังนะคะเราจะฟังกลุ่มที่2ในการตอบคำถามค่ะ
1: เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็เป็นกระดาษด้วยค่ะบางธนบัตรก็คล้ายๆพลาสติกหรือว่ากันน้ำได้ค่ะ
0: เห็นไหมคะอันนี้คือลักษณะที่เพื่อนได้วิเคราะห์ออกมานะคะอ่ะขอบคุณกลุ่มที่2มากค่ะต่อมายังอยู่ในธนบัตรเหมือนเดิมนะคะต่อมาขอตัวแทนของกลุ่มที่5มีไม่เอ่ยกลุ่มที่5ขอตัวแทน1คนนะคะลักษณะของธนบัตรที่กลุ่มเราเขียนเป็นอย่างไรนะคะที่เราแสดงความคิดเห็นการพูดคุยกันมาแล้วกลุ่มที่1ค่ะตั้งใจฟังเพื่อนกลุ่มที่5ค่ะ
2: ธนบัตร
0: ค่ะธนบัตรลูก
3: มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับมีลักษณะบางมีหลายประเภทเช่นธนบัตร20บาท50บาท100บาท 1,000 บาทมีหลากหลายสี
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะเชิญนั่งลงได้อ่ะเราจะเห็นได้ว่ากลุ่ม2กับกลุ่ม5มีอะไรเพิ่มเติมมาไหมลูกกลุ่ม5มีอะไรเพิ่มเติมมาจากกลุ่ม2อะไรลูก
2: ส
0: ีใช่ไหมคะสีของธนบัตรที่กลุ่ม5เขียนบอกว่าสีธนบัตรมีความแตกต่างกันจริงไหมลูกบางกลุ่มบอกว่าจริงนั่นเองนะคะอ่ะเราแลกเปลี่ยนไปแล้วเรื่องธนบัตรนะคะต่อมาจะเป็นเรื่องเหรียญอ่ะเรื่องเหรียญนะคะขอตัวแทนของกลุ่มที่3ค่ะอยู่ไหนเอ่ยมีไหมคะตัวแทนอ่ะลองดูซิว่าลักษณะที่เราเขียนของเหรียญของกลุ่มเราเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะ
4: มีรูปหน้าในหลวงแต่ละสมัยครับ
0: ค่ะ
4: มีบอกว่ารัชกาลที่เท่าไหร
0: ่ค่ะ
4: และมีรูปสถานที่ครับ
0: ค่ะอ่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะมีวัดประจำรัชกาลนั่นเองนะคะหรือมีตาสัญลักษณ์นะคะประจำรัชกาลนั่นเองนะคะในของเหรียญ นะคะอ่ะต่อมานะคะเราแลกเปลี่ยนไปแล้ว1กลุ่มคือกลุ่มที่3ต่อมาขอกลุ่มที่4บ้างนะคะกลุ่มที่4กลุ่มที่4เราพูดคุยในเรื่องเหรียญเหมือนเดิมนะคะเหรียญที่นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มมีลักษณะอย่างไรลูก
5: เหรียญมีลักษณะเป็นวงกลมน้ำหนักเยอะกว่าธนบัตรพกพาไม่สะดวกเท่าธนบัตรครับ
0: อ่ะขอบคุณค่ะอ่ะขอบคุณคำตอบของกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4บอกว่าเหรียญเป็นยังไงลูกลักษณะของเหรียญเป็นยังไงเป็นวงกลมและอะไรอีกลูกนางหนักกว่าอะไร
2: ธนบ
0: ัตรนะคะอ่ะต่อมาขอกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1ตัวแทนตอบในเรื่องของเหรียญว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะมีตัวแทนไหมคะขอตัวแทน1คนในการแลกเปลี่ยนให้เพื่อนๆฟังนะคะซ้ํากับกลุ่มอื่นไม่เป็นไรลูกเป็นการแลกเปลี่ยนให้ฟังนะคะมีไม่เอ่ยตัวแทน1คนค่ะกลุ่มที่1เรื่องเหรียญค่ะที่เราเขียนลงไปนะคะเป็นอย่างไรนะคะเกี่ยวกับลักษณะของเหรียญ
4: เหรียญทำมาจากเงินและทองบางเหรียญทำมาจากทองแดงในเหรียญมีทั้งเลขไทยและเลขอาหรับิกมีเหรียญสตางค์เหรียญ1บาท2บาท5บาทถึง10บาทค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนนะคะกลุ่มที่1เขียนเลยนะคะว่าเหรียญมีลักษณะเป็นอย่างไรทํามาจากอะไรบ้างใช่มั้ยคะอันนี้คือข้อมูลที่เพื่อนได้วิเคราะห์นะคะในลักษณะของเหรียญว่าเป็นอย่างไรแล้วเหรียญก็มีหลากหลายใช่มั้ยลูกที่เพื่อนพูดมีเหรียญอะไรบ้าง
2: เหรียญ1บาท
0: 1บาท25สตางค์5บาทและ10บาทนะคะเราได้แลกเปลี่ยนความรู้ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มนะคะหรือภายในห้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นแล้วในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เงินเรื่องเงินการเงินมีกี่ประเภทจากการศึกษาลูก2ประเภทนั่นเองประเภทที่1คือ
6: เหร
0: ียญกระสาบนะลูกนะประเภทที่2คือเงินธนบัตรนั่นเองนะคะอ่ะทั้ง2อย่างนี้นักเรียนใช้อยู่ในชีวิตประจำวันมั้ยคะใช้นั่นเองนะคะเราจะมาเริ่มเรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะคะคุณครูมีคำอ่านไว้ให้ด้านบนนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยเหรียญกระสาบหรือเงินเหรียญ นะคะเป็นเงินที่ทำจากโลหะนะคะอันนี้เราจะเรียนรู้แล้วว่าเงินทำมาจากอะไรนะคะมีทั้งหน่วยสตางค์และหน่วยบาทอย่างเช่นเพื่อนกลุ่มที่1ยกตัวอย่าง25สตางค์หรือบาทเมื่อสักครู่นี้เท่าไหร่ลูกเพื่อนกลุ่มที่1ยกตัวอย่างมีเหรียญ25สตางค์หรือบาทลูก
7: 1บาท
0: ฮะ25สตางค์แทนหน่วยเป็นบาทหรือเป็นสตางค์ลูกเป็นสตางค์นั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเหรียญที่เราใช้กันจะมีเป็นสตางค์และเป็นบาทอย่างเช่น25สตางค์50สตางค์ถ้าเป็นบาทจะเริ่มตั้งแต่กี่บาทลูก1บาท2บาทใช่ไหมคะอาจจะเริ่มที่1บาทนะคะเหรียญกระสาบนะคะหรือเงินเหรียญ นะคะพื้นที่นะคะที่ทำการผลิตนะคะก็คือสำนักกษาปกรมธนารักษ์นะคะกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลในการผลิตเหรียญกษาปที่เราใช้กันเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าระหว่างเหรียญกษาปกับเงินธนบัตรเนี่ยมีการผลิตที่เดียวกันไหมมีการดูแลที่เดียวกันหรือไม่นะคะอ่ะอันนี้เรารู้แล้วนะคะว่ามีการผลิตที่ไหนนะคะใครเป็นผู้ดูแลนะคะต่อมาเหรียญกระสาบนะคะมาดูข้อดีของเหรียญกระสาบกันนะคะข้อดีเลยก็คือมีความทนทานไหมลูกเราใช้เหรียญมีความทนทานไหมคะตกแล้วแตกไหมคะ
8: ไม
0: ่แตกนะคะสองนะคะเหมาะนะคะสำหรับการใช้ซื้อของในราคาที่ไม่สูงมากนั่นเองอย่างเช่นนักเรียนไปซื้อไอศครีมใช่ไหมคะซื้อขนมซื้อน้ำแข็งใสต่างๆนะคะก็สามารถใช้เหรียญซื้อได้อย่างเช่นอาจจะมีราคาที่เป็น5บาท10บาทต่างๆอ่ะเรารู้ข้อดีแล้วนะคะต่อมามาดูข้อเสียบ้างนะคะข้อเสียเลยเหมือนที่เพื่อนกลุ่มที่เท่าไหร่ตอบข้อแรกพกพาไม่สะดวกกลุ่มไหนตอบมาลูกในการแลกเปลี่ยนอ่ะกลุ่มที่ตอบมาก็คือพกพาไม่สะดวกใช่ไหมลูกอ่ะต่อมาข้อที่2มีน้ำหนักมากใช่ไหมลูกเวลาใส่ในกระเป๋าอาจจะหนักนั่นเองไม่สะดวกด้วยใช่ไหมลูกเหรียญอาจจะมีเสียงดังในที่นี้นะคะอ่ะเรารู้แล้วในข้อดีข้อเสียถูกต้องไหมคะเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาเรารู้แล้วเกี่ยวกับเหรียญ นะคะเรามาดูหน้าตาของเงินนะคะที่เป็นเหรียญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะด้านล่างครูจะเขียนเลยว่าเหรียญกระสาบหมุนเวียนปัจจุบันในรัชกาลที่เท่าไหร่ลูกรัชกาลที่9นั่นเองนะคะอ่ะที่คุณครูชี้อยู่คือเหรียญอะไรลูกเหรียญ10อะไรคะ10บาทนะคะต่อมาเหรียญ5บาทต่อมาเหรียญ2บาทต่อมาเหรียญ1บาทและสุดท้ายคือเหรียญ50สตางค์นั่นเองจะเห็นได้ว่าเหรียญนะคะถ้าเป็นสตางค์ก็ต้องเป็นลงท้ายด้วยคำว่าสตางค์นั่นเองอันนี้คือเหรียญที่เราใช้กันในปัจจุบันถ้านักเรียนสังเกตเห็นเวลานักเรียนได้เงินจากคุณพ่อคุณแม่หรือนักเรียนได้รับเงินทอนจากร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะต่อมานะคะเหรียญยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีเหรียญกระสาบหมุนเวียนปัจจุบันในรัชกาลที่เท่าไหร่ลูกรัชกาลที่10นะคะอ่ะนักเรียนดูเมื่อสักครู่นี้ระหว่างรัชกาลที่9กับรัชกาลที่10นะคะอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะอ่ะอันนี้คือเหรียญของอะไรลูกเหรียญอะไรคะ
9: 10บาท
0: อันนี้คือเหรียญ5บาท 2บาท
6: 1บาท
0: และ
6: 50
0: สตางค์นั่นเองลักษณะเหรียญเหมือนกันไหมลูกหาลักษณะเหรียญเป็นวงกลมเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันถูกไหมคะแต่สัญลักษณ์แตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะของทั้ง2เหรียญกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นของรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะคะอ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะในการดูนะคะเกี่ยวกับการใช้เงินต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อมาเราจะดูประเภทที่2นะคะประเภทที่2ก็คือเงินธนบัตรนะคะเงินธนบัตรเรามาดูกันว่าเป็นเงินที่ทำด้วยกระดาษพิเศษพิมพ์โดยเฉพาะมีภาพไหมลูกแล้วก็มีลวดลายด้วยนะคะ2มีหน่วยเป็นอะไรคะเป็นบาทอย่างเดียวนะธนบัตรจะมีหน่วยเป็นบาทอย่างเดียวไม่เหมือนเหรียญเหรียญจะมีทั้งบาทและสตางค์นั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าธนบัตรนะคะใครเป็นผู้ผลิตใครเป็นผู้ดูแลนั่นเองนะคะก็คือออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเราเรียนหรือยังลูกธนาคารแห่งประเทศไทยเรียนแล้วธนาคารแห่งนี้แหละนะคะเป็นผู้ที่ดูแลควบคุมนะคะธนบัตรแล้วก็มีการผลิตธนบัตรออกมาด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะข้อดีของ

0: ธนบัตร1เลยมีน้ำหนักทำไมลูก
1: ม
0: ี
1: น้ำหน
0: ัก
1: เบาม
0: ีน้ำหนักเบาจริงไหม
1: จริ ง
0: จริงใช่ไหมคะพกพาสะดวกไหมลูกสะดวกนะคะเหมาะนะคะสำหรับใช้ซื้อของที่มีราคาสูงอย่างเช่นเราจะต้องซื้อกระเป๋า1ใบต้องใช้เงินจำนวน500บาทอย่างนี้นะคะเราก็สามารถใช้จ่ายได้ในที่นี้นะคะใช้จ่ายมูลค่าต่ำๆน้อยๆได้ไหมลูกได้อย่างเช่นแบงค์อะไรลูก
1: แบงค์
0: 20อะไรอีกแบงค์อะไรอีก50บาทก็สามารถใช้ได้นั่นเองนะคะเรารู้สำหรับข้อดีไปแล้วเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะคะข้อเสียขาดชำรุดง่ายใช่ไหมเอ่ย2คือมีการปลอมแปลงบ่อยการปลอมแปลงธนบัตรผิดกฎหมายไหมคะผิดกฎหมายนั่นเองนะคะถ้าเราดูจากข่าวนะคะอ่ะก็จะมีบุคคลนะคะที่มีการปลอมแปลงธนบัตรเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะถือว่าเป็นการผิดกฎหมายนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันเงินที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะด้านล่างครูเขียนว่าธนบัตรชนิดกี่บาทลูก
1: 20
0: บาทแบบที่เท่าไหร่คะ
1: 16
0: แบบที่16ถ้าเราเข้าไปศึกษานะคะของเว็บไซต์นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเห็นได้ว่าธนบัตรนะคะจะมี2รูปแบบก็คือแบบที่16นะคะของรัชกาลที่9นะคะและเราก็จะศึกษาด้วยในวันนี้ก็คือแบบที่17ของรัชกาลที่10นะคะอ่ะอันนี้คือแบงค์อะไรลูกธนบัตรอะไรลูก
1: 20
0: บาทนะคะนักเรียนสามารถสังเกตได้ว่าด้านหน้าด้านหลังมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะต่อมาธนบัตรชนิดเท่าไหร่คะ
1: 50
0: บาทเป็นแบบของที่16เหมือนเดิมนะคะอ่ะนักเรียนสังเกตดูได้นะคะต่อมาธนบัตรชนิดราคาเท่าไหร่คะ100บาทแบบที่เท่าไหร่คะแบบที่เท่าไหร่ลูก16เมื่อสักครู่นี้เราดูแล้วธนบัตร20 50และ100นักเรียนเห็นความแตกต่างอะไรที่มองได้ชัดเลยกลุ่มที่1บอกว่าสีใช่ไหมคะแล้วด้านหน้าด้านหลังด้านหลังจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะด้านหน้าก็เหมือนกันธนบัตรชนิดอะไรด้านหน้าก็จะเป็นตัวเลขนั้นนะคะต่อมาธนบัตรชนิดกี่บาทลูก
1: 500
0: บาทในแบบที่16นะคะและสุดท้ายในแบบที่16คือธนบัตรกี่บาทคะ 1,000 บาทในแบบที่16นะคะอันนี้จะเป็นธนบัตรนะคะที่มีการใช้จ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันอยู่นะคะต่อมาธนบัตรในแบบที่17ของเรานะคะอ่ะดูซิมีความแตกต่างกันไหมด้านหน้าด้านหลังเป็นอย่างไรนะคะอันนี้คือในแบบที่17ต่อมาแบบที่17เหมือนกันธนบัตรชนิดกี่บาทลูก
1: 50
0: บาทนะคะด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันไหมเหมือนกับของแบบที่16ไหมลูกไม่เหมือนกันนะคะต่อมาชนิดกี่บาทลูกธนบัตร
1: 100
0: บาทในแบบที่17นะคะต่อมาธนบัตร500บาทนั่นเองในแบบที่17เช่นเดียวกันนะคะและสุดท้ายคือธนบัตรกี่บาทลูก 1,000 บาทในแบบที่17จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะยังมีการใช้เงินอยู่ทั้ง2แบบเมื่อสักครู่นี้ตอนระหว่างทำกิจกรรมคุณครูน้ำเห็นกลุ่มที่2ได้หยิบเงินมาดูนะคะมันมีทั้ง2แบบเลยในกลุ่มที่2ใช่ไหมคะที่เราดูอ่ะมีทั้งแบบที่16แล้วก็แบบที่17เพื่อนๆดูของแบงค์ธนบัตร20บาทชนิด20บาทนั่นเองนะคะอ่ะเรารู้ไปแล้วเกี่ยวกับเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือว่าธนบัตรถูกต้องไหมคะอ่ะเรามาดูกันว่าเราจะมีการเปรียบเทียบกันนะคะเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างของเหรียญกษาปณ์และธนบัตรนั่นเองว่าเหรียญกษาปณ์เป็นอย่างไรธนบัตรเป็นอย่างไรมีความเหมือนความแตกต่างอย่างไรกันบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีการแจกใบกิจกรรมเช่นเดิมนะคะใบกิจกรรมก็จะได้กลุ่มละ1ใบเช่นเดิมเราใช้กติกาเดิมในการทำงานนะคะเหมือนต้นชั่วโมงเลยคือ1ใช้คำพูดที่ทำไมลูก
1: เหมาะสม

มนะคะ2คือร่วมมือกันทำงานอย่างตั้งใจตลอดการทำงานเหมือนต้นชั่วโมงนะคะและข้อตกลงสุดท้ายคือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบกิจกรรมนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถใช้ใบกิจกรรมเดียวกันกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้นะคะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างของเหรียญกระสาบและธนบัตรนั่นเองนะคะเมื่อได้ไปแล้วอย่าลืมเขียนกลุ่มที่เท่าไหร่นะคะด้านล่างเช่นเดิมเลยนะคะถ้าได้แล้วนะคะสามารถลงมือทำได้เดี๋ยวคุณครูจะเดินตรวจสอบข้อมูลให้ความรู้เพิ่มเติมนะคะลงมือทำได้

ค่ะหลังจากที่นักเรียนในกลุ่มนะคะได้เปรียบเทียบความเหมือนความต่างกันแล้วเดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนความรู้กันสัก 1-2 กลุ่มนะคะอ่ะครูคิดว่ากลุ่มที่พร้อมน่าจะเป็นกลุ่มที่3แน่เลยข้อมูลหนาแน่นมากที่คุณครูน้ำเดินดูนะคะต่อมาจะเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่ดีลูกกลุ่มที่เท่าไหร่ดีกลุ่มที่2แววๆมาอ่ะกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่3ต่อมาจะเป็นกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่3พร้อมมั้ยคะขอตัวแทน1คน1คนเราพูดกันว่าทรงช่องเหรียญกษัตริย์เราเขียนอะไรช่องธนบัตรเราเขียนอะไรแล้วมันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรในช่องตรงกลางอ่ะยืนได้เลย

0: ในช่องแรกก่อนนะเหรียญกระสาบ
1: ทำจากโลหะมีทั้งหน่วยสตางค์และหน่วยบาททำจาก
0: ค่ะ
1: เหรียญทำจากโลหะมีทั้งหน่วยสตางค์และหน่วยบาท
0: ค่ะ
1: ทำจากสำนัก
0: กษาบใช่ไหมคะ
1: กษาบ
0: ค่ะ
1: กรมธนารักษ์ครับ
0: ค่ะ
1: กระทรวงการคลัง
0: ค่ะ
1: ข้อดีมีความทนทานเหมาะกับการใช้ซื้อของราคาไม่สูงมากข้อเสียพกพาไม่สะดวกและมีน้ำหนักมากมี5ประเภทมีเหรียญ5บาทเหร
0: ีย
1: ญ10บาทเหรียญ2บาทเหรียญ1บาทแล้วก็เหรียญ50สตางค
0: ์ค่ะ
1: ธนบัตรทำจากกระดาษชนิดพิเศษออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยข้อดีมีน้ำหนักเบาพกพาสะดวกเหมาะสมกับการซื้อของที่มีราคาสูงแต่มีข้อเสียขาดชำรุดง่ายมีการปลอมแปลงบ่อยธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบันได้แก่ธนบัตร20บาทธนบัตร50บาทธนบัตร100บาทธนบัตร500บาทธนบัตร 1,000 บาทความเหมือนกันก็คือการที่เราธนบัตรกับเหรียญเหมือนกันตรงที่การสามารถซื้อของหรือใช้ซื้ออะไรก็ตามในชีวิตประจำวันได
0: ้ค่ะอ่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่3ค่ะอ่ะนี่คือข้อมูลหลังจากที่เราเรียนรู้กันนะคะเรามีการเปรียบเทียบความเหมือนความต่างเรียบร้อยแล้วต่อมากลุ่มที่ออกมีตัวแทนไหมคะค่ะตอบได้เลยค่ะที่กลุ่ม
2: สถานที่ผลิตของธนบัตรแล้วก็เหรียญแตกต่างกันค่ะ
0: ค่ะ
2: ชื่อเรียกธนบัตรและเหรียญแตกต่างกัน
0: ค่ะ
2: เหรียญมีลักษณะวงกลมใช้วัสดุโลหะและทองแดงธนบัตรมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้วัสดุกระดาษชนิดพิเศษค่ะเหรียญมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกับธนบัตร
0: ค่ะ
2: ความสะดวกสบายของเหรียญและธนบัตรก็แตกต่างกันค่ะ
0: ค่ะ
2: ความเหมือนการใช้จ่ายธนบัตรและเหรียญเหมือนกันแล้วก็ใช้สกุลเงินบาทเหมือนกันค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะเด็กๆ ก็ได้วิเคราะห์มาแล้วว่าเหรียญหลังจากที่เราเรียนเป็นอย่างไรใช่ไหมคะธนบัตรเงินธนบัตรเป็นยังไงเหมือนกันแตกต่างกันอย่างไรเหมือนกันนะคะบางกลุ่มเพิ่มเติมไม่ได้สกุลเงินเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะใช้บาทเหมือนกันนะคะยกเว้นเหรียญอย่างเช่น25สตางค์นะคะก็จะใช้เป็นสตางค์50สตางค์นั่นเองนะคะอ่ะเราได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะคะในที่นี้อ่ะเรามาดูนะคะขั้นปฏิบัติของเรานะคะคือให้นักเรียนนำข้อความที่กำหนดนะคะเติมลงในแผนภาพให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันในคำชี้แจงของกิจกรรมนักเรียนนะคะให้นักเรียนนำข้อความนะคะที่กำหนดนะคะเติมลงในแผนภาพให้ถูกต้องค่ะส่วนคำชี้แจงของครูปลายทางครูให้นักเรียนนำข้อความที่เติมนะคะให้เติมให้ถูกต้องลงในแผนภาพ2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะคะอ่ะเรามาดูหน้าตาของใบงานที่เท่าไหร่ลูกใบงานที่เท่าไหร่คะใบงานที่6นั่นเองนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีการให้เติมคำใช่ไหมคะนักเรียนก็จะต้องเลือกเติมให้เรียบร้อยในช่องว่างๆและด้านล่างข้อความเขียนว่าผลิตโดยกรมธนารักษ์อะไรผลิตโดยกรมธนารักษ์ล่ะเหรียญกระสาบหรือธนบัตรนะคะนักเรียนก็ใส่ข้อความนั้นมาแล้วนักเรียนก็เลือกข้อความในกรอบสี่เหลี่ยมที่เป็นสีเขียวในหน้าจอนะคะใส่ในช่องเหรียญกระสาบหรือธนบัตรเงินธนบัตรของเราให้ถูกต้องนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูแนวคำตอบในวันนี้กันนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนในห้องเรียนนะคะสามารถตรวจสอบนะคะคำตอบของเราได้เลยนะคะเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางก็ส่งคุณครูได้นะคะเพื่อทำการตรวจสอบอีก1ครั้งนั่นเองนะคะเมื่อเราเรียนรู้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะในเรื่องแรกที่เราเรียนนะคะเราเรียนเงินมีกี่ประเภทลูก
1: 2
0: ประเภทนะคะเราจะมาสรุปในประเภทแรกกันก็คือเหรียญกษาปณ์นะคะก็คือเงินที่ทำขึ้นจากโลหะชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดผสมกันโลหะที่นิยมใช้เช่นทองคำโลหะเงินนิกเกิลเหรียญกษาปณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันออกโดยสำนักกษาปณ์นะคะกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังนั่นเองนะคะประเภทที่สองคืออะไรลูกคืออะไรที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้คือเหรียญกษาปณ์อะกลุ่มที่3ตอบมาแล้วก็คือธนบัตรนะคะธนบัตรคือเงินที่พิมพ์ด้วยกระดาษพิเศษรัฐบาลรับรองให้ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายธนบัตรออกใช้และจัดพิมพ์โดยธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปคือเรื่องความหมายของการกู้ยืมเงินค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมใบงานที่7เรื่องความหมายของการกู้ยืมเงินนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะคุณครู

วัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเตรียมพื้นที่เตรียมของสำหรับการเลี้ยงแมวนะคะอันดับแรกเลยเราต้องเริ่มกันก่อนว่าเราจะเลี้ยงแมวในบ้านหรือปล่อยให้ออกนอกบ้านได้ซึ่งข้อดีข้อเสียต่างกันการเลี้ยงแต่อยู่ในบ้านเนี่ยโอกาสที่จะไปได้รับอุบัติเหตุไม่ว่าจะเกิดการถูกแมวตัวอื่นกัดหรือจากหมากัดหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์หรือการติดเชื้อไม่ว่าจะพยาธิหรือปรสิตภายนอกภายในพวกไรที่เกิดจากตัวอื่นหรือตกจากที่สูงอันนั้นก็จะไม่มีแต่ว่าก็จะมีโรคอื่นเช่นโรคอ้วนหรือภาวะที่เขาไม่ค่อยได้ออกกำลังหรือความเครียดอย่างอื่นหรือโรคที่พออายุมากขึ้นแล้วก็ค่อยเกิดความเจ็บป่วยอันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจนะคะว่าจะเลี้ยงในหรือนอกทีนี้อุปกรณ์เบื้องต้นที่เราจะต้องมีก็คืออุปกรณ์ที่ใส่น้ำใส่อาหารนะคะซึ่งมีหลายรูปแบบให้เลือกด้วยนะคะหรือจะเป็นแบบนี้ซึ่งสามารถใส่อาหารไว้ได้เยอะๆแล้วอาหารจะค่อยๆไหลลงมาแต่นี่ก็ต้องระวังคือถ้าบางทีอาหารอยู่นานๆแมวบางทีก็จะไม่ค่อยชอบเหมือนกันเลี้ยงแมวหลายๆตัวโอเคนะคะลำดับต่อไปก็เป็นเรื่องของกระบะทรายนะคะเพราะว่าแมวจะขับถ่ายที่บริเวณที่มีทรายหรือมีบริเวณที่เขาได้

นะคะซึ่งกระบะทรายก็จะมีรูปแบบหลายๆรูปแบบอาจจะมีขอบอาจจะมีโดมเพื่อความเป็นส่วนตัวนะคะส่วนทรายเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบเหมือนกันอันนี้จะทำจากไม้สนนะคะบางอันก็จะทำจากดินบางอันก็จะทำจากพวกซิลิก้าหรือบางอันก็จะเป็นพวกข้าวโพดหรือกระดาษอัดแต่ละอันก็จะมีรูปแบบต่างกันเช่นในบางอันก็จะดับกลิ่นระงับกลิ่นกลิ่นน้อยหรือบางตัวก็จะจับตัวเป็นก้อนบางตัวก็จะสามารถใส่หรือทิ้งลงในชักโครกได้แต่บางตัวเก็บไปทิ้งต่างหากอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้จะช่วยในเรื่องของสุขภาพอนามัยของคนร่วมด้วยว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงแมวนอกบ้านแต่เราไม่มีกระบะทรายให้เนี่ยแมวบางตัวก็อาจจะไปอึบริเวณที่มีทรายหรือมีดินแล้วก็จะเหม็นแล้วก็จะมีพวกพยาธิหรืออะไรที่มากระอึแล้วก็ปนเปื้อนไปกับดินกับทรายก่อให้เกิดความรำคาญมีกลิ่นเหม็นหรือแม้ทั้งติดโรคร่วมด้วยนะคะลำดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอาหารอาหารก็จะมีหลายรูปแบบนะคะในเรื่องของอาหารเม็ดซึ่งก็สะดวกเก็บง่ายนะคะรูปแบบเม็ดก็จะมีหลากหลายนะคะอาหารเปียกมีส่วนประกอบหลายๆอย่างอยู่ในนี้นะคะจะมาในรูปกระป๋องหรือถุงก็แล้วแต่ให้วันต่อวันหรือครั้งต่อครั้งเพราะว่าถ้าเก็บไว้นานบางทีอาจจะมีการบูดเน่าเสียได้นะคะอย่างอื่นก็จะเป็นในเรื่องของที่นอนนะคะแมวโดยทั่วไปเนี่ยจะชอบที่นอนที่เป็นลักษณะยังไงก็ได้ขอให้เป็นที่สูงบางทีสูงจากพื้นนิดนึงก็เอาละหรือบางทีก็จะเป็นลักษณะที่มีความเป็นส่วนตัวนะคะบางทีก็จะชอบนอนในลังนอนในกระบะหรือนอนในกล่องก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็จะซื้อแค่เบาะเฉยเจ้าของบางท่านก็จะอาจจะไม่มีที่นอนให้เลยก็ได้อาจจะนอนกับเจ้าของอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะคะอย่างอื่นซึ่งเราอาจจะต้องมีก็คือในเรื่องของการลับเล็บนะคะแมวเองเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บใช้ในการจับเหยื่อทีนี้แมวเนี่ยเล็บเขาจะต้องคมตลอดเวลาอย่างเราก็มีตะการตัดเล็บเหมือนกันแมวก็ต้องมีการลับเล็บเพื่อให้เล็บเขายังคงมีความคมตลอดเวลาทีนี้อะไรที่จะช่วยลับได้ถ้าแบบนี้ก็จะเป็นแผ่นสำเร็จซึ่งมันจะทำจากกระดาษอัดแข็งๆนะคะแมวก็จะข่วนข้อเสียคือมันก็จะมีเศษเล็กเศษน้อยที่เกิดจากการข่วนหลุดออกมาหรือบางท่านก็จะใช้แผ่นไม้ตอไม้หรือบางทีใช้เป็นเชือกที่เป็นเชือกปอเชือกป่าหรือเชือกมานิลาค่ะพันรอบขาโต๊ะขาตู้หรือแผ่นไม้หรืออะไรก็ตามแต่วางเพื่อให้แมวลับเล็บตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงจากเฟอร์นิเจอร์หรือตู้โต๊ะเตียงของเราจะเสียหายจากการที่แมวไปลับก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของขนมแมวค่ะซึ่งเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่อาหารหลักนะคะแต่เราเอาไว้เพื่อให้เราเล่นกับแมวมีปฏิสัมพันธ์กับแมวเพื่อสานสัมพันธ์แล้วก็เพื่อให้แมวไม่มีความเครียดซึ่งรูปแบบก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปลาหรือไก่ที่มันทำเป็นเส้นเล็กๆหรือเป็นแบบเหลวๆที่มาในซองแมวก็จะชอบเลียโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยเราให้เวลาที่เราเล่นกับเขาหรือเวลาที่เบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องต่างๆที่เขาทำแล้วเราไม่พอใจนะคะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเล่นนะคะซึ่งจะมีหลายรูปแบบมากนะคะอาจจะซื้อมาด้วยราคาหลากหลายแล้วแต่มีหลายรูปแบบนะคะแต่ในขณะเดียวกันแมวบางตัวก็อาจจะไม่ได้ชอบของเล่นที่มีราคาแพงหรืออะไรก็ได้อาจจะเป็นของที่หาได้ง่ายๆอย่างเช่นถุงอย่างนี้ซึ่งได้มาจากเวลาที่เราไปช้อปปิ้งยังไงคะไม่ว่าจะถุงกระดาษหรือแม้กระทั่งลังแมวบางตัวก็จะชอบเล่นก็จะมีน้ำหนักมีความเบาที่แมวเขาจะสามารถเอาไปตบเล่นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของเล่นขนมหรืออะไรก็ตามเป็นเรื่องที่เราเอาไว้ใช้กับแมวไว้เล่นกับแมวเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้เราสามารถจับเขาได้เล่นเขาได้เวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาเราก็จะได้เห็นความผิดปกติได้ทันเขาก็จะจัดการง่ายรักษาหรือพาไปหาหมอหรืออะไรได้ทันท่วงทีค่ะ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะ

0: เวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
0: หัวแหลม
3: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
3: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

0: ลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: ดี

0: วัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: การใช้ระดับของภาษา
0: เก่งมากค่ะการใช้ระดับของภาษาใช่ไหมคะเราจะใช้อย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าระดับภาษาแต่ละระดับนั้นเราควรใช้กับบุคคลใดวันนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้นะคะ

0: มีกี่ระดับมีระดับใดบ้างและใช้อย่างไรบ้างให้เด็กๆนะคะตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะหรือสามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มหรือคู่ของตัวเองก็ได้นะคะเอาละค่ะมาถึงเด็กๆต้นทางเดี๋ยวเราจะมาทบทวนบทเรียนกันนะลูกเกี่ยวกับเรื่องระดับของภาษายังจำได้ไหมเอ่ยเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ10ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับจมูกแล้วก็เอามือวางบนตักค่ะตื่นยังลูก
1: ตื่นแล้วค่ะ
0: ตื่นแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสอบถามนักเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องระดับของภาษาใครจำได้บ้างเอ่ยภาษามีกี่ระดับไหนโอ้โหจำได้หมดเลยเก่งมากเลยค่ะลูกไหนลองตอบพร้อมๆกันสิคะให้เพื่อนๆปลายทางเนี่ยได้ยินเสียงนักเรียนนะคะว่าภาษานะคะมีทั้งหมดกี่ระดับลูก
2: 3 ระดับ
0: ใช่ไหมคะอ่ะระดับที่1คือระดับอะไรลูก
2: ระด
0: ับทางการ2ละคะระดับกึ่งทางการอ่ะ3ล่ะคะ
2: ไม่เป็นทางการ
0: 3ก็คือระดับไม่เป็นทางการหรือเราจะเรียกว่าภาษาปากนั่นเองก็คือเราจะไม่เคร่งครัดนะคะในระดับไม่เป็นทางการเราจะไม่นิยมใช้ในการเขียนแต่เราจะนิยมใช้ในการสื่อสารนะคะกับเพื่อนๆคนสนิทหรือบุคคลในครอบครัวนะคะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นการทบทวนบทเรียนนะคะครั้งที่ผ่านมาสิ่งที่นักเรียนนะคะจะต้องเรียนรู้ในวันนี้ค่ะนั่นก็คือ 1. นักเรียนจะต้องสรุปความรู้เรื่องระดับภาษาได้นะคะ 2. นักเรียนจะต้องใช้ภาษาสื่อสารได้ถูกต้องตามระดับภาษาค่ะ 3. นะคะนักเรียนจะต้องมีมารยาทในการสื่อสารค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะที่คุณครูทำเนี่ยคล้ายๆกับวิชาอะไรเลยนะวิชาอะไรคะคุ้นๆไหมคะสังคมหรออ่ะเด็กๆเคยได้ยินสับเซตไหมลูกอ่ะเรามาดูนะคะเด็กๆเรามาดูนะอันนี้อาจจะดูยากหน่อยนะคะแต่เรามาดูว่าอย่างแรกเลยนะคะระดับภาษาระดับแรกคือระดับภาษาอะไรลูกระดับภาษาอะไรเป็นระดับภาษาที่เป็นระดับทางการใช้ในราชการเราจะเน้นความถูกต้องอันนี้คือที่หนึ่งนะคะเปิดเด็กๆจ้ามองไม่เห็นนะลูกเดี๋ยวคุณครูขีดให้ดูอย่างแรกเลยนะคะอันนี้คือภาษาระดับแรกค่ะเป็นภาษาระดับทางการเราจะเน้นใช้ในราชการนะคะแล้วก็เน้นความถูกต้องด้วยกันอันนี้คือภาษาที่หนึ่งเข้าใจไหมลูกทบทวนอีกครั้งหนึ่งภาษาระดับทางการเราจะใช้กับทาง
2: ราชการ
0: ราชการเน
2: ้
0: น
2: ความถูกต้อง
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมอ่านแล้วก็พูดตามไปด้วยนะคะต่อไปเรามาดู

0: นนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอข้ามนะคะก็คือภาษาระดับไม่เป็นทางการก่อนลูกเรามาดูภาษาที่ไม่เป็นทางการก่อนเวลานักเรียนจะแยกว่าภาษากึ่งทางการเนี่ยมันเป็นอย่างไรคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะพิจารณาภาษา2ระดับนี้ก่อนนักเรียนจะดูออกทันทีเลยว่าภาษากึ่งทางการนั้นเป็นอย่างไรภาษาทางการเราเน้นเกี่ยวกับหลักภาษาเกี่ยวกับความถูกต้องถูกไหมคะแต่ภาษาที่มันไม่เป็นทางการลูกเขาเน้นใช้ในชีวิตประจำวันค่ะใช้กับคนที่สนิทสนมด้วยหรือเราจะเรียกว่าภาษาปากก็ได้อย่างเช่นคำว่าโรงพักกินข้าวเที่ยงคำเหล่านี้เป็นภาษาอะไรเป็นภาษาพูดหรือว่าเป็นภาษาที่มันไม่เป็นทางการหรือเราเรียกว่าภาษาปากถูกไหมคะแล้วถ้านักเรียนจะพิจารณาอ่ะนักเรียนมีวิธีการพิจารณาอย่างไรว่าเฮ้ยแล้วไอ้ภาษาระดับกึ่งทางการเนี่ยเราจะทราบได้อย่างไรล่ะใช่ภาษาระดับกึ่งทางการนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะพิจารณาดูว่าในข้อความนั้นมีการใช้ภาษาที่เป็นทางการหรือเปล่าและมีการใช้ภาษาที่เป็นที่ไม่เป็นกึ่งทางการหรือเปล่าถ้าในข้อความนั้นมีระดับภาษา2ระดับนี้อยู่ด้วยกันมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นภาษาระดับกึ่งทางการทันทีง่ายไหมตอนแรกแยกออกก่อนแยกออกก่อนเป็นก้อนวงกลมออกก่อนก้อนแรกเป็นภาษาระดับทางการนะคะก้อนแรกเป็นภาษาระดับทางการนะอ่ะต่อไปก้อนที่2จะเป็นระดับภาษาไม่เป็นทางการเมื่อนำมารวมกันแล้วมันจะกลายเป็นภาษาระดับกึ่งทางการก็คือมีความสุภาพแต่แฝงไปด้วยความเป็นกันเองพอเข้าใจไหมลูกพอเข้าใจนะตอนแรกงงใช่ไหมแต่ตอนนี้มีใครสงสัยอีกไหมคะมีใครสงสัยอีกไหมลูกมีอีกไหมอย่างเช่นพ่อไปสถานีตำรวจคำว่าพ่อเป็นภาษาระดับทางการไหมลูกไม่เป็นสถานีตำรวจเป็นภาษาระดับทางการไหมลูก
1: เป็น
0: อ่ะสถานีตำรวจเป็นแล้วนะพ่อเป็นภาษาอ่ะเด็กๆพิจารณาดูว่าคำว่าพ่อเป็นภาษาอะไรเป็นภาษาอะไร
1: เป
0: ็นภาษาไม่เป็นทางการเมื่อเราเจอว่าเมื่อเราเจอประโยคที่ว่าพ่อไปสถานีตำรวจเจอภาษาไม่เป็นทางการกับภาษาที่เป็นทางการเมื่อนำมารวมอยู่ในประโยคแสดงว่าประโยคนี้มันจะเป็นประโยคอะไรคะมันจะเป็นประโยคกึ่งทางการทันทีพอเข้าใจไหม
1: เข
0: ้
1: าใจค่ะ
0: พอเข้าใจนะลูกนะต่อไปนะลูกนะเด็กๆปลายทางนะคะหากเด็กๆนะคะไม่เข้าใจนะคะหรือเกิดความสงสัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หน้าที่87นะคะ87หรือจะสอบถามเกี่ยว หรือสอบถามนะคะกับคุณครูปลายทางเพิ่มเติมได้เลยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับของภาษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้เด็กๆก็สามารถที่จะบอกได้แล้วใช่ไหมลูกว่าภาษาใดเป็นภาษาระดับทางการเด็กๆจำไว้เลยว่าภาษาระดับทางการเรามักจะไม่ค่อยพูดเราจะใช้ในการเขียนเราจะเน้นไปทางการเขียนมากกว่าส่วนภาษาระดับกึ่งทางการเราจะใช้ในชีวิตประจำวันพบปะผู้คนที่ไม่สนิทสนมส่วนภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาปากภาษาปากภาษาปากนะคะเราจะใช้กันในเฉพาะกลุ่มหรือคนในครอบครัวเราเอาละค่ะคุณครูคิดว่าคุณครูอธิบายได้ชัดพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมรู้ไว้ใช้ประโยชน์เป็นเดี๋ยวคุณครูจะมีรูปมาให้จึ๊กเดี๋ยวเรามาดูนะคะคุณครูจะมีรูปมาให้นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนค่ะแต่งประโยคเชิญชวนบุคคลในรูปค่ะให้ไปรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียนจำได้ไหมภาษาที่เป็นทางการไม่เป็นทางการภาษาระดับกึ่งทางการเราจะใช้กับบุคคลใดบ้างนะเมื่อกี้คุณครูสรุปให้แล้วถูกต้องไหมลูกดังนั้นหนูจะต้องกังวลอีกไหมไม่ต้องแล้วนะคะอ่ะมาดูเริ่มแรกเลยค่ะเพื่อนเราเมื่อวานมีใครนะเอ้ยไม่ใช่ขออภัยค่ะเรามีเพื่อนใหม่ชื่ออะไรนะลูกไมเคิลกับลีน่าใช่ไหมคะอ่ะสมมติว่าคนนี้เป็นไมเคิลสมมติว่าคนนี้เป็นลีน่าอ่ะมีเพื่อนเพิ่มมาอีกคนนึงชื่ออะไรชื่อแจ็คสันอ่ะไมเคิลลีน่าแจ็คสันนะคะเป็นเพื่อนใหม่ของนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะลูกนะคราวนี้เด็กๆลองชวนเพื่อนๆเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยไปรับประทานอาหารกลางวันดูสิคะเราจะแต่งประโยคว่าอย่างไรอย่าลืมนะคะว่าการใช้ภาษาเวลาเราคุยกับเพื่อนต้องคำนึงถึงหลักภาษาไหมไม่ต้องเออเราจะชวนเขาว่ายังไงได้บ้าง
2: ไปก
0: ิน
2: ข
0: ้
2: าวไหมเน
0: ี่
2: ย
0: ได้คำว่าอะไรนะลูก
2: ไปก
0: ิน
2: ข้าวไหมเพ
0: ื่
2: อน
0: ไปกินข้าวไหมเพื่อนเห็นไหมถามว่าเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์หูไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยแต่ถามว่าพอเพื่อนได้ยินแล้วไปไหม
2: ไป
0: ไปอ่ะมีอะไรอีกที่จะชวนเพื่อนได้บ้างกินข้าวกันมีอะไรอีก
2: ก
0: ิน
2: ข้าวกับเราเธออ
0: ันนี้เป็นลักษณะของการบอกลีน่าหรือเปล่า เป็นการบอกลีน่าหรือเปล่าที่บอกว่าไปกินข้าวกับเราเธอส่วนทิ้งไมเคิลและแจ็คสันไปนั่งกินข้าวกัน2คนอย่างเงี้ย ใช่เปล่าหยอกล้อเล่นล้อเล่นนะลูกนะไปกินข้าวกันเถอะก็ได้ไปกินข้าวกับเราเถอะก็ได้นะคะเป็นเชิงขอร้องเนาะอ่ะมีอะไรอีกไปกินข้าวกันไหมได้มีอะไรอีกเฮ้ยไปกินข้าวกันได้ไหมได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคนะคะที่คุณครูนะคะได้ยกตัวอย่างไว้ให้นะลูกนะได้แก่คำว่าไปกินข้าวกันกับกินข้าวกันนะคะเฮ้ยกินข้าวกันไปกินข้าวกันกินข้าวกันเถอะหิวแล้วไปหาอะไรกินกันได้หมดถูกไหมเพราะว่ามันเป็นภาษาปากนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงหลัก การใช้ภาษาแค่เราพูดแล้ว

0: พื่อนๆเข้าใจนะคะเพื่อนๆในที่นี้รวมถึงลีน่าไมเคิลและก็แจ็คสันใช่ไหมลูกเออก็คือถ้าสมมติว่า3คนนี้เข้าใจก็เพียงพอแล้วนะคะอ่ะต่อไปเด็กๆมาดูว่าคุณครูจะให้เด็กๆแต่งประโยคเชิญใครดีนะโอ้ผมขาวแบบนี้ไม่ได้ย้อมมานะลูกนะมันขาวตามวัยของเขานะคะน่าจะเป็นอะไรคุณคุณย่าคุณยายเราจะชวนคุณย่าคุณยายไปทานข้าวนะคะทานข้าวกลางวันว่าอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวเริ่มก่อนในเมื่อเป็นผู้ใหญ่นะคะคุณย่าคุณยายเราสนิทสนมก็จริงแต่ด้วย อายุรวมถึงกาลเทศะเราจะใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษากึ่งทางการคะลูก
1: กึ่งทางการ
0: เราจะต้องใช้ภาษาที่เป็นกึ่งทางการดังนั้นลองแต่งดูซิว่าเราจะพูดว่าอะไร
2: คุณยายครับคุณยายครับคุณยายครับได้ไหมคร
0: ับทีละคนอ่ะยกมือใครอยากชวนคุณยายไปทานข้าวเดี๋ยวคุณครูจะถามอ่ะหนูจะตอบว่าไงลูกเดี๋ยวยกมือค้างไว้เลยลูก
3: คุณยายครับไปกินข้าวกับผมได้ไหมครับ
0: คุณยายครับไปกินข้าวกับผมได้ไหมครับอ่ะต่อมา
4: คุณยายครับไปกินข้าวกันค่ะ
0: เอาคุณยายครับต่อมาเป็นค่ะเอาใหม่ลูกตั้งสติใหม่หายใจเข้าลึกๆนะจะครับหรือจะค่ะ
4: จะค่ะ
0: นะคะอ่ะเอาใหม่ลูก
5: คุณยายครับไปกินข้าวกันค่ะ
0: คุณยายครับไปกินข้าวกันค่ะอ่ะต่อไปไหนใครเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ให้เพื่อนก่อนแป๊บนึง
5: คุณยายคะกินข้าวไหมคะ
0: คุณยายคะกินข้าวไหมคะ
6: คุณยายคะไปกินข้าวด้วยกันไหมคะ
0: คุณยายคะไปกินข้าวด้วยกันไหมคะไหนใครอีกลูก
7: คุณยายคะไปกินข้าวกันไหมคะ
0: คุณยายคะไปกินข้าวด้วยกันไหมคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นมีการใช้คำว่าคุณนำหน้าใช่ไหมคะมีใครบอกว่ายายไปกินข้าวสุภาพไหมลูกมันดูไม่ให้ความเคารพเนาะกับผู้ใหญ่ดังนั้นเวลาที่เราจะชวนผู้ใหญ่รับประทานอาหารหรือทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะเราก็ควรที่จะใช้ภาษาที่มันสุภาพแล้วก็แฝงไปด้วยความเป็นกันเองเหมือนที่เด็กๆนะคะได้พูดไว้นะคะอ่ะมาดูตัวอย่างลูกมาดูตัวอย่างคุณยายคะเราไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะเห็นไหมว่าคุณยายคะเราไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะเป็นภาษาระดับกึ่งทางการมันให้ความเป็นกันเองไงคะต่อไปเรามาดูคุณยายทานอาหารกลางวันกับหนูนะคะเป็นไงคะน่ารักไหมน่ารักไหมถ้าคุณยายได้ยินเพื่อนๆปลายทางนะคะเด็กๆปลายทางหากใครมีคุณย่าคุณยายหนูลองนำประโยคนี้นะคะกลับไปใช้ดูนะลูกนะแล้วจะเห็นนะคะถึงความกระชุ่มกระชวยของคุณย่าคุณยายที่ได้ยินจะได้ยินคำพูดนี้จากหลานๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูต่อค่ะว่าเราจะแต่งประโยคอย่างไรแต่งประโยคชวนใครคะ
8: ค
0: ุณครูเห็นไหมคะคุณครูและนักเรียนมีใครจะแต่งประโยคชวนคุณครูไปทานข้าวบ้างคะมีไหมเอ่ยมีน้อยกว่าคุณ

0: ยายอีกน่าน้อยใจนะเนี่ยน่าน้อยใจนะเนี่ยอ่ะเป็นคุณครูคุณครูเนี่ยเราสนิทสนมด้วยกันเยอะไหมเราสนิทสนมมากกว่าคุณยายไหมไม่ดังนั้นระยะห่างมันก็จะห่างกว่าดังนั้นเราควรที่จะระมัดระวังเรื่องการใช้ภาษาเด็กๆก็ลองพิจารณาดูว่าเราควรที่จะใช้ภาษากึ่งทางการหรือภาษาที่เป็นทางการพร้อมนะลูกไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะเอาเลยเอาล่ะอะไรลูกเอาลองเลยลูกไม่มีผิดค่ะไม่มีถูกอ่ะ
1: คุณครูครับกรุณาไปทานข้าว
0: ได้ทำไมล่ะปวดเลาะเพื่อนเดี๋ยวเธอ
1: คุณครูครับกรุณาไปทานอาหารกลางวันกับพวกเราได้ไหมครับ
0: คุณครูครับกรุณาไปทานอาหารกลางวันหรืออะไรนะกับพวกเราได้ไหมครับดูเป็นทางการขึ้นไหมลูกดูเป็นทางการขึ้นนะต่อไป
2: คุณครูครับไปรับประทานข้าวกันค่ะ
0: คุณครูครับไปรับประทานข้าวกันค่ะมันดูเหมือนเป็นการชวนไหมชวนเพื่อนไหมไปรับประทานข้าวกันเราจะต้องแฝงไปด้วยความสุภาพจำไว้ต้องแฝงไปด้วยความสุภาพเพราะว่าเราเป็นครูเราเป็นนักเรียนเราแต่ละบทบาทไงลูกดังนั้นเราจะต้องใช้ภาษาเช่น
1: คุณครูคะไปรับประทานอาหารกับหนูหน่อยได้ไหมคะ
0: คุณครูครับไปรับประทานอาหารกับหนูหน่อยได้ไหมคะได้ไหมลูกได้ไหมถ้าหนูเป็นครูหนูไปไหมลูกไปใจอ่อนดูสิเด็กนักเรียนอดอ้อนสักขนาดนี้จะไม่ไปได้อย่างไรใช่ไหมอ่ะขอโทษลูกอ่ะตอบ
2: คุณครูคะไปรับประทานข้าวเที่ยงด้วยกันไหมคะ
0: คุณครูคะไปรับประทานข้าวเที่ยงด้วยกันไหมคะหรือถ้าจะให้เป็นทางการกว่านี้นิดนึงเราก็จะบอกว่าคุณครูคะเราไปรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันไหมคะก็จะดูเป็นทางการขึ้นนะคะอ่ะต่อไปอะไรนะลูกพูดเลยค่ะพูดได้ลูกพูดได้อ่ะหันไปมองกล้องหน่อย
2: คุณครูคะไปรับประทานอ่ะ
0: ใจเย็นใจเย็นพูดชวนคุณครูนะพูดชวนคุณครูดังนั้นเราจะต้องสงบนิ่งสงบหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอ่ะครูให้ถือไมค์เองเลยอ่ะหนูจะชวนคุณครูว่าไงลูก
2: คุณครูคะไปรับประทาน
0: ครูว่าครูไม่ได้ไปทานครูว่าครูไม่ได้ไปทานอาหารกลางวันแล้วแหละลูกถ้าเพื่อนยังหัวล้อไปอยู่แบบนี้นะลูกนะสงบสติอารมณ์ก่อนนะลูกนะ
3: โอเคได
0: ้
3: แล้วค
0: ่
3: ะ
0: ได้แล้วนะ
2: คุณครูคะไปรับประทานอาหารกลางวันกับหนูไหมคะ
0: คุณครูคะไปรับประทานอาหารกลางวันกับหนูไหมคะเก่งมากค่ะมีใครอีกลูกมีใครอีกมีอีกไหม
4: คุณครูคะไปรับประทานอาหารกับหนูได้ไหมคะ
0: คุณครูคะไปรับประทานอาหารกับหนูได้ไหมคะต่อมาได้นะลูกเมื่อกี้ได้
5: คุณครูผู้มีอุปการะคุณคะไปรับประทานอาหารกลางวันกับหนูได้ไหมเจ้าคะ
0: ขอแก้คำว่าเจ้าคะคือหนูคะหนูไม่ได้หลงยุคมานะลูกนะดังนั้นเจ้าคะขอเปลี่ยนเป็นขอเปลี่ยนเป็น ค่ะได้ไหมคะอ่ะเอาใหม่คุณครูคะไม่ต้องเป็นคุณครูผู้มีอุปการะคุณหนูไม่ต้องยกมาขนาดนั้นลูกเด็กๆปลายทางก็ด้วยนะคะหนูไม่ต้องยกมาขนาดนั้นหนูไม่ต้องยกบุญคุณมาอะไรขนาดนั้นนะลูกนะแค่บอกว่าคุณครูคะแล้วก็ชวนไม่ต้องไหว้ด้วยลูกหนูไม่ต้องไหว้ด้วยหนูแค่ชวนครูไปทานข้าว
5: คุณครูสุดสวยคะไปกินอาหารเที่ยงกับหนูได้ไหมคะ
0: ยังไม่หนูลบคำว่าสุดสวยออกหนูตัดคำว่าสุดสวยออกคุณครูคะอ่ะเดี๋ยวครูสอนให้พูดนะคุณครูคะ
5: คุณครูคะ
0: รบกวนไปรับประทานอาหารกลางวันกับหนูหน่อยได้ไหมคะ
5: รบกวนไปทานอาหารกลางวันกับหนูหน่อยได้ไหมคะ
0: แต่ใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลกว่านี้หน่อยนะลูกนะเก่งมากค่ะเก่งมากนี่จะแสดงให้เห็นถึงความคิดที่หลากหลายนะคะหลากหลายนะลูกแต่อาจจะแบบว่าเจ้าค่าเจ้าขานี่ก็คือเก็บไว้ก่อนนะลูกนะเก่งมากลูกถือว่าเป็นสีสันเล็กๆน้อยๆนะคะถือว่าเป็นสีสันเล็กๆน้อยๆเด็กๆปลายทางนะคะอาจจะชวนคุณครูโดยใช้ประโยคที่มีสีสันมากกว่านี้ก็ได้นะคะเด็กๆลองชวนคุณครูไปรับประทานอาหารกลางวันกันดูนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะคะในการเชิญนะคะก็จะเป็นคุณครูครับคุณครูคะรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันไหมครับหรือไหมคะเข้าใจไหมลูกนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะในการเชิญนะคะให้คุณครูไปรับประทานอาหารกลางวันด้วยนะลูกนะต่อไปมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะแต่งประโยคนะลูกนะแต่ว่าจะทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงของคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางกันก่อนนะคะคำชี้แจงของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูนะคะแจกใบงานที่3ค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะให้คุณครูนะคะสังเกตการทำงานนะคะของนักเรียนและให้คำแนะนำในการทำงาน 3. ตรวจและประเมินใบงานที่3ค่ะส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางทำใบงานที่3เรื่องการใช้ระดับของภาษานะคะหน้าที่88ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะส่งคุณครูประจำวิชาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะลูกเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งหันมามองที่หน้าจอก่อนหันมามองที่คุณครูก่อนลูกเรามาดูนะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะจับคู่นะคะเขียนบทสนทนาในสถานการณ์ที่นักเรียนกำหนดให้นักเรียนอาจจะกำหนดสถานการณ์มาก่อนอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูกำหนดสถานการณ์ว่าให้นักเรียนแต่งประโยคชวนบุคคลนะคะในรูปภาพนั้นไปรับประทานข้าวหรือรับประทานอาหารด้วยกันนักเรียนก็อาจจะแต่งประโยคนักเรียนอาจจะลองจำลองสถานการณ์ก็ได้ว่าเฮ้ยสถานการณ์ที่เราจะสร้างนั้นเป็นอย่างไรนะคะอย่างเช่นนักเรียนอาจจะจำลองสถานการณ์ว่าเด็กๆนะคะพูดคุยกับเพื่อนๆที่โรงอาหารหรือว่าสถานการณ์ก็คือเมื่อเพื่อนลืมนำยางลบมานักเรียนจะมีวิธีการพูดคุยหรือจะขอยืมยางลบเพื่อนอย่างไร
6: ก็นี่ก็จะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเราทำอะไรต่อเรามาดูค่ะว่าในสถานการณ์ที่เรากำหนดนั้นเราใช้กับใครเราใช้กับผู้ใหญ่เราใช้กับเพื่อนหรือเราใช้กับพ่อค้าแม่ค้าหลังจากนั้นเราเมื่อเรากำหนดระดับของภาษาได้แล้วเราก็มาเขียนบทสนทนานะคะเอาละค่ะเด็กๆนะคะเด็กๆปลายทางสามารถทำเป็นคู่ได้นะคะส่วนเด็กๆต้นทางจะทำเป็นคู่หรือจะทำเดี่ยวลูกเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะช่วยกันทำเป็นคู่นะคะเดี๋ยวถ้าใครไม่มีคู่นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเข้าไปช่วยเหลือเองค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะระดับของภาษาการใช้ระดับของภาษานั้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแค่เรียนสังเกตและนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะตามสถานที่ตามกาลเทศะนักเรียนก็จะใช้ระดับภาษานั้นได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาถึงคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามนั่นก็คือการใช้ระดับของภาษามีประโยชน์ต่อผู้ใช้และผู้ฟังอย่างไรเอาละค่ะให้เด็กๆปลายทางนะคะลองแสดงความคิดเห็นกับคุณครูปลายทางหรือลองแสดงความคิดเห็นนะคะกับเพื่อนๆนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูว่ามีประโยชน์ต่อผู้ใช้และผู้ฟังอย่างไรบ้างเอาละค่ะเด็กๆต้นทางจ๋า
1: จ๋าม
0: ีใครอยากจะตอบคุณครูบ้างไหมจ๊ะมีไหมเอ่ยมีใครอยากตอบคุณครูบ้างคะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้และผู้ฟังอย่างไรบ้างลูก
2: สำหรับผู้ฟังจะรู้สึกว่าผู้พูดมีมารยาทค่ะ
0: สำหรับผู้ฟังใช่ไหมคะจะทำให้เรารู้สึกว่าผู้พูดนั้นมีมารยาทเพราะผู้พูดนั้นทำไมคะใช้ระดับภาษาได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะใช่ไหมลูกเก่งมากค่ะนั่งลงได้เลยค่ะเด็กๆปรบมือให้กับเพื่อนทหารด้วยค่ะมีใครอยากจะเพิ่มเติมคำตอบไหมลูกมีไหมคะมีไหมลูกอย่างที่บอกนะคะคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการใช้ระดับภาษานะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และกาลเทศะรวมไปถึงบุคคลผู้ใช้นะคะถ้าผู้ใช้นั้นใช้ได้อย่างถูกต้องก็จะทำให้ผู้ฟังนั้นเกิดความรู้สึกดีหรือเกิดความรู้สึกเอ็นดูนะคะรวมถึงหากมีการประสานงานในทางหน่วยงานราชการอื่นๆเนี่ยก็จะทำให้การประสานงานนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปนะคะบทเรียนครั้งถัดไปที่เราจะเรียนนั่นก็คือเรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่ 4 เรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น 2. ใบงานที่ 4 เรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะการที่เรารู้ระดับภาษารู้ว่าเราควรที่จะใช้ในสถานการณ์ใดจะเพิ่มความน่ารักนะคะให้กับเด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆใช้ได้ถูกต้องตามสถานการณ์ตามกาลเทศะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: น
0: ัก
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

มีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: สนุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เอ๊เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละสองเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หาร

0: 2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเองถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะเย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
1: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: างวันเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: หมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับสำหรับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราได้เรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือว่า 1,000 เนี่ยให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะครับแต่ก็ยังมีอีก1กรณีที่นักเรียนอาจจะไปเจอนะครับว่าถ้าโจทย์นะครับหรือว่าเศษส่วนนั้นเนี่ยเป็นตัวส่วนที่ไม่เป็นตัวประกอบของ10 100แล้วก็ 1,000 เราจะมีวิธีการเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นั่นเองนะครับกับหัวข้อในวันนี้ครับอย่างที่ได้บอกไปจะอยู่ในเรื่องของการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ในรูปทศนิยมครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันก่อนเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองสังเกตนะครับแล้วก็ลองคิดดูซิว่าเศษส่วนใดเมื่อทำนะครับให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเนี่ยมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือว่า 1,000 นักเรียนยังจำตัวประกอบของ10 100แล้วก็ 1,000 ได้ไหมครับ
3: จำได้
2: จำได้นะครับเพราะว่าเราได้เรียนกันไปแล้วจากเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองครับ

และเศษ2ส่วน6เดี๋ยวนักเรียนนะครับลองเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันดูว่าตัวส่วนของเศษส่วนเหล่านี้นะครับเมื่อเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเนี่ยตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือว่า 1,000 หรือไม่เดี๋ยวนักเรียนลองเปลี่ยนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะเปลี่ยนเศษส่วนเหล่านี้ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนวิธีการเปลี่ยนเศษส่วนนั้นให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำเรามีวิธีการพิจารณาอย่างไรครับอันดับแรกต้องสังเกตก่อนใช่ไหมครับว่าอะไรเอ่ย
1: ว่าม
0: ีจำนวนใดเป็นไงนะครับหารตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวหรือไม่อย่างเช่นเศษ7ส่วน14นักเรียนจะสังเกตว่า7และ14นั้นสามารถนำ7มาหารได้ลงตัวใช่ไหมครับนักเรียนก็จะนำมาหารทั้งเศษและส่วนนั่นเองนี่นะครับเดี๋ยวจะแสดงให้นักเรียนดูเศษ7ส่วน14นำจำนวนใดนะครับที่คุณครูบอกนำ7มาหารทั้งเศษและส่วนจะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 1ส่วน2นั่นเองเห็นไหมครับเศษ1ส่วน2ต่อไปครับเศษ18ส่วน24นักเรียนต้นทางและปลายทางบอกคุณครูหน่อยครับว่านำจำนวนใดมาหารทั้งเศษและส่วนครับ
1: น
0: ำ6มาหารทั้งเศษและส่วนนั่นเองได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยได้เป็นเศษ3ส่วน4ครับต่อไปครับเศษ6ส่วน14นำจำนวนนับใดมาหารทั้งเศษและส่วนครับ
1: 2
0: นำ2มาหารทั้งเศษและส่วนจึงได้ออกมาเป็นเศษ
1: 3ส่วน7
0: เก่งมากครับเศษ3ส่วน7และสุดท้ายครับเศษ2ส่วน6นำจำนวนนับใดครับมาหาร
1: 2
0: นำ2มาหารทั้งเศษและส่วนนั่นเองก็จะได้เป็นเศษเศษ1ส่วน3แล้วสิ่งที่คุณครูถามนักเรียนครับเศษส่วนใดเมื่อเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ1,000 2ตรงนี้เป็นตัวประกอบไหมครับของ10 100หรือ1,000มีไหมเป็นตัวประกอบทั้ง3จำนวนเลยถูกต้องไหมครับเป็นทั้ง10 100แล้วก็1,000เลย7ล่ะครับนักเรียน7เป็นตัวประกอบของ10 100หรือว่า1,000ไหมครับเป็นไหม
1: ไม
0: ่เป็นต่อไปครับ4ครับเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ1,000มั้ย
1: เป
0: ็นนะครับและสุดท้ายครับ3เลยครับ
1: ไม่เป็น
0: ตัวประกอบของ10 100หรือ1,000เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่เห็นไหมครับเศษส่วนที่เมื่อทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเนี่ยมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ1,000ก็คือเศษ7ส่วน14และเศษ18นะครับขอโทษครับเศษ18ส่วน24นะครับนี่เขาบอกว่าเศษ1ส่วน2และเศษ3ส่วน4มีตัวส่วนที่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ1,000ครับและนะครับเศษส่วนที่เมื่อทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วมีตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ1,000ก็จะมีอยู่ที่เราได้ตอบคำถามไปนะครับก็จะมีเศษ6ส่วน14และเศษ2ส่วน6ครับซึ่งเมื่อเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเศษ3ส่วน7และเศษ1ส่วน3มีตัวส่วนที่ไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ1,000และเมื่อนักเรียนนะครับได้ลองคำนวณดูนักเรียนอาจจะใช้การตั้งหารยาวหรือว่าใช้เครื่องคิดเลขก็ได้นะครับเศษ3ส่วน7ก็คือ3หารด้วยอะไรครับ3หารด้วย7เศษ1ส่วน3ก็คือ1หารด้วย3ถูกต้องไหมครับถ้านักเรียนลองกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับหรือว่าลองคำนวณออกมาเนี่ยก็จะได้ว่าเศษ3ส่วน7จะมีค่านะครับเท่ากับ 0.428571 และซ้ำไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตนะครับ428571แล้วก็ซ้ำไปอีก428571แล้วครูก็จุด3จุดไว้ก็คือแสดงว่ามันก็จะไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดถูกต้องไหมครับต่อไปครับถ้าเป็นเศษ1ส่วน3ก็เหมือนกันถ้านักเรียนนำ1ไปหารด้วย3นะครับก็จะออกมาเป็น0จุดอะไรครับ333333ซ้ำไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเศษส่วนเหล่านี้เมื่อเปลี่ยนให้เป็นทศนิยมนะครับเราจะเรียกว่าเป็นทศนิยมซ้ำนั่นเองซึ่งนักเรียนนะครับจะได้เรียนในเรื่องของทศนิยมซ้ำเนี่ยในระดับชั้นที่สูงมากกว่านี้อาจจะเรียนในระดับชั้นของมัธยมนะครับศึกษานั่นเองเดี๋ยวเราจะได้เรียนในอนาคตแต่ว่าในตอนนี้เราเรียนเฉพาะในเรื่องอะไรครับการเขียน เศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ในรูปทศนิยมนะครับแล้วก็เรียนบางจำนวนที่ตัวส่วนเนี่ยไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ในรูปทศนิยมก็คือเราจะเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนี่แหละครับแล้วก็จะมาสังเกตว่าตัวส่วนนั้นเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 หรือไม่นะครับดังนั้นจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ในรูปทศนิยมพร้อมทั้งให้ผลในการสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนได้ลองพิจารณาการเขียนเศษ7ส่วน14ในรูปของทศนิยมนักเรียนช่วยครูหน่อยครับว่าถ้านักเรียนไปเจอโจทย์แบบนี้ครับให้นักเรียนเขียนเศษ7ส่วน14ในรูปทศนิยมนักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำได้ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำยังไงเอ่ยเพราะว่าเศษ7ส่วน14ตัวส่วนเป็น14เนี่ยไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ทำยังไงดีทำยังไงครับนำจำนวนนับใช่ไหมครับมาหารทั้งเศษและส่วนถูกต้องไหมแล้วก็มาสังเกตว่าตัวส่วนนั้นเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000หรือไม่นั่นเองนะครับนี่นะครับจะได้ว่าเศษ7ส่วน14มีค่าเท่ากับอะไรครับเมื่อนำ7มาหารทั้งเศษและส่วนจะได้เป็นเศษ1ส่วน
1: 2
0: ส่วน2เห็นไหมครับเขาบอกว่าทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยนำ7ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนครับจะได้ออกมาเป็นเศษ1ส่วน2ถามนักเรียนต่อทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับตอนนี้เศษ1ส่วน2เนี่ยที่ได้จากการนำ7มาหารทั้งเศษและส่วนของเศษ7ส่วน14นะครับตอนนี้2ของเราเนี่ยเป็นตัวประกอบของ10 100หรือว่า 1,000 หรือยังครับเป็นหรือยังเป็นแล้วดังนั้นเราสามารถเปลี่ยน2ที่เป็นตัวส่วนเนี่ยให้เป็น10ได้ถูกต้องไหมครับให้เป็น10ได้เราจะทำยังไงครับเราจะนำไปคูณกับ5เราจะนำเศษ1ส่วน2ไปคูณ5ทั้งเศษและส่วนนี่นะครับนำไปคูณเรียบร้อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น10ถูกต้องไหมครับได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับเศษ5ส่วน10ถ้าเป็นแบบนี้เศษ5ส่วน10นักเรียนสามารถเขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยเศษ5ส่วน10เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.5 นั่นเองเห็นไหมครับนี่นะครับได้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งก็เป็น 0.5 นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูลองพิจารณาเศษ18ส่วน24เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมบ้างอันนี้คือเป็นโจทย์นะครับที่ยกมาจากในส่วนของขั้นนำของเรานั่นเองเศษ8ส่วน24นำจำนวนนับใดมาหารนะครับทั้งเศษและส่วน6มาหารเนื่องจากอะไรเนื่องจาก24ที่เป็นตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือว่า 1,000 ถูกต้องไหมครับดังนั้นนักเรียนอาจจะต้องนำจำนวนนับมาหารทั้งเศษและส่วนเพื่อให้ตัวส่วนนั้นนะครับเป็นตัวประกอบของ10 100หรือว่า 1,000 ก่อนนำ6มาหารได้เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนนำ6มาหารทั้งเศษและส่วนจะได้เป็นเศษ3ส่วน4นะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยนำ6ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนเลยครับนี่นะครับได้เป็นเศษ3ส่วน4สังเกตต่อ4ที่เป็นตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10ไหม

0: ครับเป็นตัวประกอบของ10ไหมไม่เป็นใช่ไหมครับแต่ว่า4เป็นตัวประกอบของ100ไหมครับเป็นตัวประกอบของ1000ไหมครับเป็นเราก็สามารถเปลี่ยนให้เป็น100ได้หรือว่าเปลี่ยนให้เป็น1000ก็ได้ถูกต้องไหมครับแต่ในที่นี้เราจะเปลี่ยนให้เป็น100ก็พอจะง่ายกว่านะครับถ้า4เนี่ยจะเปลี่ยนให้เป็น100จะต้องนำไปคูณกับอะไรครับ
1: คูณ25
0: ไปคูณกับ20เท่าไหร่เอ่ย25ดังนั้นนะครับเราจะนำ25ไปคูณทั้งเศษและส่วนครับนี่เห็นไหมครับเขาบอกว่า4เป็นตัวประกอบของ100เพราะ100หารด้วย4มีค่าเท่ากับ25ครับทีนี้3คูณ25มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 75
0: 4คูณ25มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 100
0: นะครับก็จะได้ออกมาเป็นเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 0.75
0: เก่งมากครับ 0.75 นั่นเองนี่เห็นไหมครับ 0.75 เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับได้ลองเขียนเศษ15ส่วน24ในรูปทศนิยมบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบของข้อนี้กันนะครับเดี๋ยวนักเรียนได้ลองทำก่อนนะลองให้นักเรียนได้ลองฝึกทำด้วยตัวของตัวเองก่อนโดยใช้ความรู้นะครับที่เราได้พิจารณาเศษส่วนเมื่อสักครู่นี้แล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะครับตอนนี้นักเรียนโจทย์ไปแล้วก็ลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนคงจะตอบคำถามคุณครูได้แล้วนะครับว่าเขียนเศษ15ส่วน24ในรูปของทศนิยมได้อย่างไรนักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยบอกคุณครูหน่อยครับว่าเมื่อนักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมแล้วนักเรียนได้เป็นจำนวนใดครับได้เป็นจำนวนใดเอ่ย 0.625 นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคุณครูมานั้นตอบถูกต้องหรือไม่ครับนักเรียนครับเศษ15ส่วน24ลองสังเกตไปพร้อมกันครับตอนนี้ตัวส่วนของเราเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 มั้ยครับเป็นมั้ยครับไม่เป็นถูกต้องไหมครับดังนั้นนักเรียนอาจจะต้องนำจำนวนนับเนี่ยมาหารทั้งเศษและส่วนดูก่อนว่าเมื่อนำมาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวส่วนนั้นเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 หรือไม่นั่นเองคุณครูถามนักเรียนว่าเศษ15ส่วน24นักเรียนนำจำนวนนับใดมาหารทั้งเศษและส่วนครับนำ3มาหารทั้งเศษและส่วนเห็นไหมครับทีนี้สังเกตต่อครับ15หารด้วย3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ5 24หารด้วย3มีค่าเท่ากับ
1: 8
0: มีค่าเท่ากับ8ครับตอนนี้เศษ5ส่วน8 8เป็นตัวประกอบของ10มั้ยครับถามก่อน

0: ไม่เป็น8ตัวเป็นตัวประกอบของ100มั้ยครับไม่เป็นถามต่อ8เป็นตัวประกอบของ 1,000 มั้ยครับ
1: เป
0: ็นนั่นเองแล้วทีนี้ครูถามว่าแล้ว8คูณจำนวนใดมีค่าเท่ากับ 1,000 ครับ
1: 125
0: แสดงว่าสามารถเปลี่ยน8ให้เป็น 1,000 ได้แล้วถ้าเป็นเศษ5ส่วน8คุณครูจะเปลี่ยนเศษส่วนนี้ให้มีตัวส่วนเป็น 1,000 คุณครูจะต้องนํา125มาคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองดังนั้นเราจะนํา5ไปคูณกับ125และ8ไปคูณกับ125นะครับ5คูณ125มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับตอบดังๆเลยเท่าไหร่ครับ
1: 625
0: แล้ว8คูณ125มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 1,000 ถามนักเรียนต่อเลยว่าแล้วเศษ625ส่วน 1,000 สามารถเขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได
0: ้เขียนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 0.625
0: เก่งมากครับปรบมือให้ตัวเองด้วยครับได้เป็น 0.625 นั่นเองเห็นไหมครับเราก็ตอบ 0.625 ครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปครับจะให้นักเรียนเนี่ยได้แบ่งเป็นกลุ่มตามแก๊งออฟโฟมเหมือนเดิมครับโดยนักเรียนเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติกิจกรรมนะครับโดยให้นักเรียนเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ในรูปทศนิยมนั่นเองครับก็จะมีเศษอะไรครับ54ส่วน30เศษ42ส่วน24เศษ45ส่วน375และเศษ80ส่วน64และเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมาเฉลยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ตอนนี้นักเรียนลงมือจดลงไปแล้วก็สามารถแสดงวิธีดำออกมาได้เลยครับลงมือเลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำทั้ง4ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับเริ่มจากในส่วนของข้อที่1ก่อนครับเป็นเศษ4ส่วน30ในใครทำข้อที่1เสร็จแล้วบ้างครับยกมือหน่อยครับมือลงได้ครับขอตัวแทนห้องต้นทางได้ไหมครับออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูนะครับว่าเรามีวิธีการคิดอย่างไรขอเป็น1คนครับเป็นอภิสราครับปรบมือให้อภิสราด้วยครับอภิสราครับเดี๋ยวเฉลยข้อที่1ให้กับคุณครูหน่อยครับข้อที่1คือเศษ54ส่วน30ก่อนอื่นเลยนะครับตอนนี้อภิสราครับเศษ54ส่วน30นั้นตอนนี้30เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 มั้ยครับ
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่เป็นนะครับดังนั้นเราอาจจะเปลี่ยนตัวส่วนก่อนนะครับโดยเมื่อสังเกตแล้วเศษ54ส่วน30เนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น10 100หรือ 1,000 ได้มั้ยครับได้ได้มั้ยครับ
1: ได้ค่ะ
0: เปลี่ยนให้เป็นจำนวนใดดีครับ
1: 10ค่ะ
0: สังเกตนะครับเปลี่ยนให้เป็น10ได้นักเรียนเปลี่ยน30ให้เป็น10เนี่ยทำยังไงครับ
1: นํา3มาหารทั้งเศษและส่วนค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับเราจะนํา3ไปหารนั่นเองดังนั้นเศษ54ส่วน30เราก็จะนํา3มาหารทั้งเศษและส่วนถูกต้องไหมครับ54หารด้วย3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 18ค่ะ
0: 18จึงได้ออกมาเป็นเศษ18ส่วน
1: 10ค่ะ
0: ส่วน10ทีนี้ตัวส่วนของเราเป็น10แล้วเขียนในรูปทศนิยมได้มั้ยครับ
1: ได้ค่ะ
0: เศษ18ส่วน10เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 1.8 ค่ะ
0: ได้เป็น 1.8 นั่นเองเราก็ตอบ 1.8 นะครับนักเรียนได้ 1.8 เท่ากับอภิสรามั้ยครับได้เท่ากันมั้ยครับ

0: ได้เท่ากันเลยปรบมือให้อภิสราด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเฉลยให้นักเรียนดูอีกหนึ่งข้อข้อนี้คุณครูคิดว่าระดับความยากเนี่ยนะคุณครูให้9เต็ม10เลยนะครับค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเดี๋ยวจะขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆหน่อยครับสำหรับข้อนี้คือเศษ45ส่วน375เป็นใครดีครับเป็นสรวิทย์นะครับสรวิทย์ออกมาได้เลยครับปรบมือให้สรวิทย์ด้วยเดี๋ยวสรวิทย์ออกมาเฉลยข้อนี้ให้กับครูหน่อยครับเป็นเศษ45ส่วน375ข้อนี้เดี๋ยวขอถามสรวิทย์ก่อนครับว่า375ที่เป็นตัวส่วนนั้นเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 หรือไม่ครับ
1: ไม่ครับ
0: ไม่นะครับดังนั้นเราอาจจะต้องหาจำนวนนับใช่ไหมครับที่นำมาหารแล้วก็มาดูว่าเป็นตัวประกอบของ10 100หรือว่า 1,000 หรือไม่ก่อนทีนี้ถามสรวิทย์ว่าสรวิทย์นำจำนวนนับใดมาหารทั้งเศษและส่วนก่อนครับ
1: นำ5มาหารทั้งเศษและส่วนก่อนครับ
0: ทีนี้สรวิทย์อธิบายต่อไปได้เลยครับ
1: นำพอนำ5มาหารทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ9ส่วน75ครับแล้วนำมาหาร3ทั้งเศษและส่วนต่อครับได้เศษ3ส่วน25ครับแล้วเห็นเป็นตัวส่วน25สามารถเปลี่ยนเป็น100ได้ก็นำไปคูณ4ทั้งเศษและส่วนครับได้เศษ12ส่วน100ครับ
0: แล้วทีนี้เศษ12ส่วน100สามารถเขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 0.12 ครับ
0: ได้เป็น 0.12 ดังนั้นข้อนี้สรวิทย์ตอบ 0.12 ถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: เก่งมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับได้คำตอบเท่ากับสรวิทย์ไหมครับคือ 0.12 เท่ากันเลยปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากเลยนะครับทีนี้อันนี้ที่สรวิทย์ทำนะครับก็คือนำ5มาหารก่อนหลังจากนั้นก็จะนำ3มาหารอีกครั้งนึงแต่นักเรียนบางคนบอกคุณครูว่าคุณครูครับเมื่อพิจารณาเศษ45ส่วน375แล้วเนี่ยถ้านำ15ไปหารทั้งเศษและส่วนเลยได้ไหมเรียนครับได้ไหมครับได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าสมมุติว่าเรามองนะครับว่าสามารถนำ15มาหารทั้งเศษและส่วนได้แล้วก็หารได้ลงตัวนะครับนักเรียนก็นำมาหารเลย45หารด้วย15มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ3 375หารด้วย15มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ25นั่นเองเก่งมากๆครับแล้วเราก็จะพิจารณาต่อว่า25เป็นตัวประกอบของ10มั้ยครับไม่ใช่เป็นตัวประกอบของ100มั้ยครับเป็นตัวประกอบของ 1,000 มั้ยครับเป็นแต่ว่าเราเปลี่ยนให้เป็นอะไรก็พอครับเปลี่ยนให้เป็น100ก็พอ25เปลี่ยนให้เป็น100นำไปคูณกับอะไรครับไปคูณกับ4ดังนั้นเราจะนำเศษ3ส่วน25คูณ4ทั้งเศษและส่วนครับจึงได้ออกมาเป็นเศษเท่าไหร่ครับเศษ12ส่วน100ได้เท่ากับสรวิทย์ที่เฉลยเลยไหมครับเท่ากันเลยและเมื่อเปลี่ยนเศษ12ส่วน100เป็นทศนิยมจึงได้ออกมาเป็น 0.12 นั่นเองครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ 0.12 ครับสำหรับ2ข้อที่เหลือครับก็ขอฝากคุณครูไปทางช่วยเฉลยแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนด้วยนะครับขอฝากครับในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 2.3 ฝากให้นักเรียนได้ฝึกทำเป็นการบ้านด้วยครับ

0: ครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะครับนักเรียนครับวันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรครับการเขียนเศษส่วนนะครับที่ตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ในรูปของทศนิยมนักเรียนมีวิธีการเขียนเศษส่วนเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้อย่างไรครับ
1: จำนวนน
0: ับ
1: ที
0: ่
1: สามารถห
0: าร
1: เศษส่วน
0: นั้
1: นได้ลงต
0: ัวเราจะหาจำนวนนับใช่ไหมครับที่สามารถนำมาหารเศษส่วนนั้นเนี่ยได้ลงตัวและเมื่อหารมาแล้วนะครับก็สังเกตต่อว่าเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 หรือไม่ถ้าเป็นตัวประกอบของ10

0: 100หรือ 1,000 เราก็เปลี่ยนให้เป็น10 100หรือ 1,000 แล้วก็เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองนะครับใช่แล้วนะครับโดยที่เราเรียนในวันนี้ก็คือการเขียนเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นจำนวนนับและตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 แต่จะมีจำนวนนับที่หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวและเมื่อนำมาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เศษส่วนจำนวนใหม่เนี่ยมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 โดยเราสามารถเขียนในรูปทศนิยมได้ครับโดยนำจำนวนนับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อให้ได้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10 100หรือ 1,000 นั่นเองครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการเขียนจำนวนคละในรูปทศนิยมครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับในครั้งต่อไปก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.4 ครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนหมดทำความเคารพ

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้าง

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ตอนที่1เพลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
2: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: พี่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่า ไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: คุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันอะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณโบราณสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปี๊ยกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อลาย

0: ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
2: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
0: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
2: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
0: ก็มี

0: มือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปตั้งหลายร้อยปีแล้วนี่นา
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก
1: พี่ๆอธิษฐานอะไรหรอครับ
3: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บออดๆแอดๆอีกนะ
4: เอ้ยเองไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม่อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
4: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาทเจ็ดหนพอไรคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
3: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
5: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลยอ่ะ
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้าเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ
1: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอเราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูสากิค่ะวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันนั้นก็จะต่อเนื่องจากเรื่องครั้งที่แล้วเลยนะคะวันนี้จะเป็นในเรื่องของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายนั่นเองในครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายใช่ไหมคะในครั้งที่แล้วนะคะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายทั้งนั้นเนี่ยดังนั้นในวันนี้คุณครูสกิขอให้เด็กๆเนี่ยลองช่วยกันทบทวนความรู้กันในครั้งที่แล้วก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเลยมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยไหนใครจะตอบใช้ไมค์ตอบได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ยินคำตอบของเราด้วยตอนนี้มีตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะและตัวแทนจากกลุ่มที่1

0: นะเดี๋ยวเราเริ่มจากกลุ่มที่3กันก่อนการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายมีอะไรบ้างครับ
1: ส่วนสูงครับ
0: ที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะนั่นก็คือส่วนสูงนั่นเองนะคะขอบคุณมากเลยค่ะทีนี้ในกลุ่มที่1กลุ่มที่1ที่ยกมือเมื่อสักครู่นี้ตัวแทนเชิญได้เลยค่ะนอกจากส่วนสูงแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมที่มีการเปลี่ยนแปลง
1: มีกลิ่นตัวค่ะ
0: นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายและผู้หญิงเลยนะคะเมื่อเราเริ่มที่จะเข้าสู่วัยรุ่นร่างกายของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเริ่มมีกลิ่นตัวนั่นเองขอบคุณมากเลยค่ะทีนี้ยังมีใครอีกบ้างที่คิดว่านอกจากกลิ่นตัวส่วนสูงแล้วนะคะมีการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นอีกหรือไม่ตอนนี้มีจากกลุ่มที่3ใช่ไหมคะกลุ่มที่3และกลุ่มที่4
1: มีประจำเดือนค
0: ่ะในผู้หญิงก็จะมีประจำเดือนนั่นเองนะคะและกลุ่มที่2ค่ะ
1: เริ่มมีขนร่างกายค่ะ
0: เริ่มมีขนขึ้นตามร่างกายนะคะหรือว่ารวมไปถึงอวัยวะเพศนั่นเองขอบคุณมากเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาทีนี้ในวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับในเรื่องของการปรับตัวเมื่อร่างกายของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้างวันนี้จะได้เรียนรู้กันก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะในข้อที่1เนี่ยนักเรียนจะสามารถอธิบายได้ว่าวิธีการที่เราจะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเนี่ยมีอะไรได้บ้างนะคะในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายได้และข้อที่3นักเรียนจะได้เห็นประโยชน์นะคะของการใช้วิธีที่ถูกต้องนะคะในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของในเพศของตัวเองนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้กันนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในคำถามแรกนะคะคำถามแรกนี้นะคะนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเนี่ยนะคะมันจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างไรบ้างนะเมื่อร่างกายของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไหนใครคิดว่ามีการส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราบ้างมีไหมคะเมื่อร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะบางคนเป็นไงส่วนสูงเพิ่มขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือว่าในผู้หญิงอาจจะมีประจำเดือนนะอาจจะมีประจำเดือนนะคะเราคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้างไหนกลุ่มไหนมีคำตอบแล้วมีไหมคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าเมื่อร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะมันจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้างมีไหมเอ่ยตัวแทนในห้องเรียนของเราคิดว่ามีการส่งผลอย่างไรในการใช้ชีวิตประจำวันคะ
1: ต้องมีการเตรียมพร้อมต่าง
0: ๆจะต้องมีการเตรียมพร้อมต่างๆมากกว่าปกตินะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าในผู้หญิงเนี่ยหากเราอยู่ในช่วงวัยที่เรารู้ตัวเองว่าเราใกล้ที่จะมีประจำเดือนแล้วเนี่ยเราก็เป็นไงคะต้องเตรียมความพร้อมตัวเองนะคะอาจจะเตรียมผ้าอนามัยไว้ในกระเป๋าของเรานะคะไว้ในกระเป๋านักเรียนของเราตลอดเวลาเลยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าประจำเดือนของเราเนี่ยจะมาตอนไหนเวลาไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมพร้อมหรือว่าถ้าหากใครที่รู้ตัวว่าตอนนี้ร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีกลิ่นตัวนะเราก็เป็นไงต้องดูแลรักษาความสะอาดนะคะของเราให้ดียิ่งขึ้นอาจจะต้องเปลี่ยนกิจกรรมที่เราชอบทำเป็นประจำใครที่รู้ตัวว่าแบบว่าชอบทำกิจกรรมที่อาจจะใช้มีการเคลื่อนไหวมากมีการใช้แรงมากจะทำให้ร่างกายของเรามีกลิ่นตัวใช่ไหมคะมีการเหงื่อออกแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องปรับหรืออาจจะต้องดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายของเราเป็นอย่างดียิ่งขึ้นนะหรือบางคนที่รู้ตัวว่าตอนนี้ส่วนสูงเพิ่มขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นมันก็จะส่งผลในเรื่องของเป็นไงการสวมใส่เสื้อผ้าใช่ไหมคะเราอาจจะต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเองทีนี้ค่ะในคำถามต่อไปนะคะในคำถามต่อไปเนี่ยแล้วนักเรียนจะมีวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเนี่ยเราจะมีวิธีการปรับตัวอย่างไรบ้างมีตัวแทนที่จะตอบคำถามนี้ไหมคะในห้อง ถ้านักเรียนปลายทางนะคะมีคำตอบแล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าเราจะมีวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อร่างกายของเราเนี่ยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเนี่ยเราจะมีวิธีไหนได้บ้างนะคะมีไหมเอ่ยมีไหมอันเด็กๆลองตอนนี้ลองให้ใช้ความคิดก่อนถ้าร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงเราจะมีวิธีการปรับตัวอย่างไรจะปรับตัวยังไงดีหรือจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองอย่างไรดีมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยมีไหมคะไม่ต้องอายไม่ต้องอายนะคะสามารถตอบได้เลยตามความคิดของนักเรียนได้เลยมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการปรับตัวนะคะต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเนี่ยเมื่อร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้นนะคะหรือว่าใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะเรามาดูกันเลยนะคะในเรื่องของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะของเพศชายและของเพศหญิงเลยเราจะต้องปรับตัวเองอย่างไรอันแรกเลยนะคะวิธีแรกเลยนั่นก็คือในเรื่องของการดูแลในเรื่องของความสะอาดของร่างกายแน่นอนอย่างที่เด็กๆได้ตอบกันมานะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะมีกลิ่นตัวหรือว่าบางคนเนี่ยมีเหงื่อออกเยอะหรือบางคนมีขนขึ้นตามบริเวณต่างๆในร่างกายของเรานะคะดังนั้นเนี่ยการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเมื่อเราเริ่มที่จะเข้าสู่วัยรุ่นนะร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนไปฮอร์โมนในร่างกายก็มีการเปลี่ยนนะคะดังนั้นการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาที่เราอาบน้ำหรือว่าแปรงฟันนะคะเราก็ควรที่จะดูแลความสะอาดตรงนี้เป็นอย่างดียิ่งขึ้นนะคะไหนลองครูสกิขอถามหน่อยสิว่าการแปรงฟันเนี่ยเราควรที่จะแปรงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้ง
2: 2
0: ครั้ง2ครั้งนี่ตอนไหนบ้างคะตอนเช้าและตอนเย็นนะคะบางทีในช่วงระหว่างวันเนี่ยเราอาจจะทำกิจกรรมอาจจะไม่มีเวลามาแปรงฟันในช่วงตอนเที่ยงนะคะเราก็อาจจะต้องไปแปรงอีกทีนึงช่วงตอนเย็นหลังจากที่เรากินข้าวก่อนที่เราจะเข้านอนนะคะแล้วถามว่าถ้าเราสามถ้าเราแปรงฟันมากกว่า2ครั้งได้ไหม
2: ได
0: ้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะแปรงฟันหลังจากที่เรารับประทานอาหารทุกครั้งเด็กๆลองนึกดูตัวเองนะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราทานอะไรบ้างหรือทานอะไรช่วงเวลาไหนบ้างนะดังนั้นเราควรที่จะแปรงฟันหลังจากที่เรารับประทานอาหารทุกครั้งเลยแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่มีเวลานะคะเนื่องจากว่าในแต่ละวันเรามีการทำกิจกรรมมีการเรียนรู้สิ่งต่างๆอาจจะไม่มีเวลาดังนั้นหลักๆเลยเนี่ยอยากให้เด็กๆทุกคนนะคะแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งตอนเช้านะคะตอนตื่นนอนนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้านอนในตอนเย็นนะต่อมาค่ะในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายการอาบน้ำนะคะในวัยของเราแน่นอนว่าร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงนะอาจจะมีกลิ่นตัวมากยิ่งขึ้นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะอาบน้ำให้สะอาดนะไม่ใช่บางคนที่แบบว่าอาบแป๊บเดียว 4-5 นาทีเสร็จแล้วแบบนี้เวลาที่เราอาบน้ำเราเป็นไงควรจะถูสบู่นะคะถูสบู่ทั่วร่างกายให้เกลี้ยงเลยนะคะอาจจะถู2-3รอบก็ได้นะบางคนเนี่ยเป็นไงถูแป๊บเดียวเป็นไงอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะไม่เกินแค่5นาทีไม่เกินเสร็จแล้วนะดังนั้นนะการอาบน้ำการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะรวมไปถึงการสระผมด้วยนะบางคนเนี่ยถ้าหากว่ามีเหงื่อออกเยอะนะคะก็อาจจะผมวันเว้นวันหรือสระทุกวันอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่เราควรที่จะดูแลความสะอาดของร่างกายของเราให้ดีๆเลยนะต่อมาค่ะนอกจากการดูแลความสะอาดของร่างกายการแปรงฟันแล้วการดูแลความสะอาดของอวัยวะเพศอันนี้ก็สำคัญอันนี้ที่เราจะต้องแบบว่าเจาะจงลงไปเลยนะคะต้องเจาะจงเลยเพราะว่าในวัยของนักเรียนตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าเริ่มที่จะเข้าสู่เป็นวัยรุ่นกันแล้วสำหรับบางคนในเพศหญิงบางคนอาจจะมีประจำเดือนใช่ไหมคะหรือเพศชายก็แล้วแต่เพศชายบางคนอาจจะ มีอาการฝันเปียกแล้วดังนั้นเนี่ยเวลาที่ทุกคนเข้าห้องน้ำเนี่ยเป็นไงก็ควรที่จะดูแลรักษาความสะอาดอวัยวะเพศของเราให้สะอาดอยู่เสมออันนี้มันเป็นเรื่องปกติที่เด็กๆทุกคนควรจะรู้นะคะไม่ต้องเขินเลยนะคะเรื่องนี้นะโดยเฉพาะผู้หญิงนะครูสกิแนะนำว่าเวลาที่เราเข้าห้องน้ำนะคะเวลาที่เด็กไปปัสสาวะหรือไปอุจจาระก็แล้วแต่เราควรที่จะพกกระดาษเช็ดชู่เข้าไปด้วยนะคะผู้ชายก็เหมือนกันนะผู้ชายก็สามารถพกไปได้เวลาที่เราไปทำภารกิจในห้องน้ำปัสสาวะหรืออุจจาระก็แล้วแต่ควรจะพกกระดาษเช็ดชู่เข้าไปด้วยนะคะเมื่อทำภารกิจเสร็จแล้วให้ซับให้ใช้กระดาษเช็ดชู่เนี่ยซับให้แห้งนะคะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยได้เพราะว่าแน่นอนว่าร่างกายของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนมันมีการเปลี่ยนแปลงบางครั้งถ้าเราไม่ดูแลรักษาความสะอาดมันก็จะเกิดอาการมีกลิ่นอับเกิดขึ้นนะเกิดมีกลิ่นอับเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยเด็กๆทุกคนจะต้องรู้จักวิธีการดูแลรักษาความสะอาดนะคะของร่างกายของเราให้ดีเลยอันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของนักเรียนเลยนะนะคะนะดังนั้นนะเด็กๆควรที่จะพกกระดาษเช็ดชู่ไปด้วยนะคะสำหรับสาวๆนะหนุ่มๆก็พกไปได้นะคะต่อมาค่ะวิธีต่อมาการดูแลรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยนะเด็กๆลองดูซิว่าตัวเองตอนนี้เนี่ยนะคะเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เนี่ยเป็นยังไงมีกลิ่นหอมไหมสะอาดไหมสะอาดนะคะในห้องนี้ใครซักเสื้อผ้าเองบ้างมีไหมเอ่ยมีหลายคนที่ซักเสื้อผ้าเองนะคะเอามือลงค่ะมือลงในหลายคนนี้ที่ซักเสื้อผ้าเองเนี่ยซักด้วยมือหรือซักด้วยเครื่องซักผ้า
2: ซักด้วยมืออ
0: าจจะมีทั้งซักด้วยมือบ้างหรืออาจจะซักด้วยเครื่องซักผ้าบ้างใช่ไหมคะทีนี้นะเวลาที่เราซักผ้าแน่นอนว่าการซักมือเนี่ยมันจะช่วยทำให้ผ้าของเราเนี่ยสะอาดมากกว่าการใช้เครื่องซักผ้าอยู่แล้วนะคะไม่ว่าโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่เป็นจำพวกถุงเท้าชุดชั้นในหรือว่าเสื้อสีขาวแบบนี้เนี่ยเสื้อพวกเสื้อนักเรียนของเราเนี่ยอันนี้เราควรที่จะซักด้วยมือเพราะว่ามันจะสะอาดกว่าใช่ไหมคะนะถ้าเด็กๆทุกคนเนี่ยซักผ้าของตัวเองเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะฝึกไว้นะใครที่ไม่เคยซักผ้าด้วยตัวเองเลยเนี่ยนะคะเราก็เป็นไงปรับเปลี่ยนตัวเองนะหัดลองซักผ้าด้วยตัวเองดูเราอาจจะเริ่มของใช้ส่วนตัวของเราเช่นถุงเท้าหรือว่าชุดชั้นในก่อนนะคะลองหัดซักด้วยตัวเองนะการดูแลรักษาความสะอาดในเรื่องของเสื้อผ้าอันนี้ก็สำคัญนะคะเราเริ่มโตเป็นสาวเป็นไงเราจะมีความรักสวยรักงามมากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายและผู้หญิงเลยนะต้องหมั่นตรวจเช็คร่างกายของตัวเองหมั่นตรวจเช็คเสื้อผ้าของตัวเองว่าเอ้ยมันเลอะหรือเปล่าหรือมันสกปรกไหมคงไม่มีใครที่ชอบใส่เสื้อผ้าที่สกปรกหรอกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเด็กๆ เวลาที่เราจะทำกิจกรรมอะไรนะให้ระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าให้เสื้อผ้าของเราเนี่ยมันเลอะเทอะมันเปรอะเปื้อนบางครั้งถ้ามันเลอะแล้วมันอาจจะซักไม่ออกนะอันนี้ฝากไว้เลยนะคะต่อมาค่ะนอกจากเรื่องของเสื้อผ้าแล้วเรื่องของร่างกายแล้วเมื่อร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนการรับประทานอาหารอันนี้เนี่ยพูดอยู่เป็นประจำเลยนะคะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ที่เหมาะกับตัวเองนะอันนี้ก็จะทำให้นอกจากร่างกายของเรามันเจริญเติบโตมันแข็งแรงแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะห่างไกลจากโรคระบาดมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะให้เราเลือกเลยว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอาหารแบบไหนที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะเด็กๆทราบกันอยู่แล้วนะอาหารหลัก5หมู่เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกทานอะไรเนี่ยควรที่จะเลือกทานให้มันหลากหลายแล้วก็เหมาะสมกับร่างกายของตัวเองตอนนี้เนี่ยใครที่บอกว่าอยากให้ตัวเองเนี่ยเป็นไงเพิ่มความสูงให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นรู้สึกว่าตอนนี้แบบว่าหนูรู้สึกตัวเล็กไปค่ะผมรู้สึกแบบตัวเล็กกว่าคนอื่นเลยแบบนี้ใช่มั้ยเราก็ควรจะต้องหาอาหารที่เป็นไงที่มันช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นมีความสูงมากยิ่งขึ้นมีการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะเอามือลงได้ค่ะเด็กๆอาจจะดื่มนมนะคะดื่มนมเป็นประจำเลยถ้าใครที่ไม่สามารถดื่มนมโรงเรียนได้เราก็สามารถ ดื่มนมจำพวกนมถั่วเหลืองนมแอลมอนด์หรือนมอื่นๆนะคะที่ไม่ได้เป็นนมวัวเนี่ยทดแทนได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบดื่มนมตอนเช้านะแต่เด็กๆจะรู้คุณค่าของมันเนี่ยในเมื่อตอนที่เด็กโตขึ้นไปแล้วจะมาเสียใจทีหลังว่าตอนนั้นเราน่าจะดื่มนมเยอะๆนะอันนี้ฝากไว้เลยนะใครที่รู้ตัวว่าตัวเองไม่ชอบดื่มนมนะดื่มเยอะๆนะคะมันดีต่อสุขภาพของเราจริงๆมันจะช่วยทำให้เราตัวสูงแล้วนะคะก็จะทำให้กระดูกและฟันของเรานั้นแข็งแรงด้วยนะและนอกจากนี้นะคะอาหารอย่างอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวพวกผักหรือว่าเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ให้เราทานอย่างหลากหลายควรที่จะงดอาหารที่ไม่มีประโยชน์เด็กๆทราบไหมอาหารที่ไม่มีประโยชน์คืออาหารแบบไหนทราบเปล่าอาหารจำพวกที่เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดนะอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆนะคะหรือว่าอาหารที่เป็นไงอาจจะมีการปรุงกึ่งสุกกึ่งดิบหรือว่าอาหารที่เป็นพวกขนมขบเคี้ยวต่างๆน้ำอัดลมนะคะของหวานจัดๆหรือว่าของที่มีรสจัดต่างๆเลยหวานจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดแบบนี้นะคะก็ควรงดนะแนะนำให้เด็กๆดูแลร่างกายของเราตั้งแต่วันนี้นะคะเพื่อที่จะเวลาที่เราโตไปเป็นผู้ใหญ่หรือว่าอยู่ในช่วงวัยที่แบบว่าสูงอายุแล้วเนี่ยร่างกายของเราก็ยังคงแข็งแรงอยู่นะต่อมาค่ะนอกจากการรับประทานอาหารแล้วการออกกำลังกายอันนี้ก็พูดอยู่บ่อยเลยแน่นอนว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเราใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้วิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องหรือเลือกการออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองเนี่ยอันนี้มันก็จะทำให้แทนที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงอาจจะทำให้ร่างกายของเรานั้นเกิดการบาดเจ็บได้นะคะดังนั้นนะการออกกำลังกายให้เด็กๆเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบเล่นกีฬาค่ะอาจจะชอบเดินชอบวิ่งอันนี้ก็แล้วแต่เลือกให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายมันก็จะช่วยทำไมช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นหรือตอนนี้เนี่ยใครที่รู้สึกว่าหนูรู้สึกว่าหนูอ้วนไปค่ะคุณครูหนูรู้สึกมีเป็นไงร่างกายอ้วนไปอาจจะต้องเป็นไงคะดูแลรักษาร่างกายให้มีหุ่นดีๆขึ้นแบบนี้เราก็สามารถเป็นไงเลือกการออกกำลังกายได้นะเพราะตอนนี้เราเริ่มที่จะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วนะคะเราจะมีความรู้สึกว่าอยากจะดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะดังนั้นเลือกการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะต่อมาการพักผ่อนให้เพียงพอในช่วงวัยของเราตอนนี้นะเราจะมีการเป็นไงมีกิจกรรมทำเยอะค่ะในแต่ละวันนอกจากการเรียนแล้วเชื่อว่าเวลาที่เรากลับไปที่บ้านเราเนี่ยทุกคนอาจจะมี iPad มีโทรศัพท์มีแท็บเล็ตหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะเราก็อาจจะเล่นเกมท่องโลกโซเชียลต่างๆบางคนเล่นเพลินมากเลยเล่นเพลินนะคะหรือว่าอาจจะคุยกับเพื่อนอย่างนี้นะคะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆดังนั้นนะเด็กๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถทำได้แต่เราก็ควรที่จำกัดเวลาแล้วก็อย่าลืมที่จะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเวลาที่เราจะพักผ่อนให้เพียงพอนั้นเราควรที่จะนอนอย่างน้อยวันละกี่ชั่วโมงยังจำได้ไหมควรที่จะพักผ่อนหรือนอนให้เพียงพอเนี่ยอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่นอกจากการนอนแล้วการพักผ่อนก็มีอย่างอื่นอีกที่สามารถเป็นการพักผ่อนได้อย่างเช่นเด็กๆอาจจะหากิจกรรมที่เราชอบทำนะคะหรือบางคนบอกว่าผมมีวิธีการพักผ่อนของตัวเองโดยการเล่นเกมอันนี้ก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าควรที่จะจำกัดเวลานะอย่าเล่นให้มันมากจนเกินไปหรือบางคนบอกว่าหนูชอบเป็นไงชอบเต้นอาจจะถ่ายคลิปเต้นนะคะลงในโซเชียลอันนี้ก็แล้วแต่นะเด็กๆสามารถเลือกวิธีที่เราจะพักผ่อนได้เลยแต่อย่าลืมนะคะการนอนหลับอันนี้เป็นสิ่งเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะอย่าลืมเลยต้องนอนอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงนะคะต่อมาค่ะกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมชวนรู้ชวนคิดชวนรู้ชวนคิดเกี่ยวค่ะเพื่อที่จะเป็นความรู้แล้วเราจะได้เข้าใจเพื่อนผู้หญิงมากยิ่งขึ้นนะคะชวนรู้ชวนคิดในวันนี้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำเมื่อมีประจำเดือนนะสำหรับผู้หญิงไหน นักเรียนผู้หญิงไหนลองช่วยกันบอกได้ไหมคะว่าสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติเป็นประจำนั้นในช่วงที่เรามีประจำเดือนเนี่ยเราควรที่จะปฏิบัติอย่างไรดีมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยตอนนี้นะคะมีตัวแทนแล้วนะคะจากกลุ่มที่1และกลุ่มที่3เดี๋ยวขอกลุ่มที่1ก่อนแล้วกัน

0: ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนๆดีกว่านะคะว่าเวลาที่เรามีประจำเดือนนั้นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติเลยเป็นประจำเลยเนี่ยเราควรที่จะทำอะไร
1: พกผ้าอนามัยเป็นประจำค่ะ
0: เราต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองใช่ไหมคะเตรียมผ้าอนามัยไว้ในกระเป๋าของตัวเองนะเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าประจำเดือนของเรานั้นจะมาตอนไหนเวลาไหนนะคะให้เราเตรียมพร้อมไว้ตัวแทนจากกลุ่มที่3เมื่อสักครู่นี้ค่ะใครเอ่ยใครดีใครก็ได้ค่ะนอกจากการเตรียมผ้าอนามัยไว้ในกระเป๋านักเรียนแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: รักษาความสะอาดเป็นประจำค่ะแล้วก็ไม่ควรกินของหมักดองค่ะ
0: รักษาความสะอาดเป็นประจำและไม่ควรกินของหมักดองนะคะมาเรามาดูในเรื่องของการรักษาความสะอาดก่อนในช่วงที่เรามีประจำเดือนนะเด็กๆผู้หญิงสาวๆนะคะจำไว้เลยนะเรื่องสะอาดเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอันดับที่1เลยนะคะเราจะต้องดูแลความสะอาดของเราให้ดีๆเราอาจจะมีการเปลี่ยนผ้าอนามัยนะคะใน1วันเนี่ยนะคะควรจะเปลี่ยนทุกๆ 2-3 ชั่วโมงเราพยายามสั่งตัวเองนะคะว่าเวลาที่เรามีประจำเดือนนั้นเรามีมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็เราควรที่จะเตรียมผ้าอนามัยมาให้เพียงพอนะและอีกอย่างนึงที่เพื่อนตอบมาเมื่อสักครู่นี้ควรหลีกเลี่ยงของหมักดองทำไมถึงต้องหลีกเลี่ยงคะของหมักดองเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรคะเพราะคนที่ตอบมาสักครู่นี้คิดว่าเพราะอะไรคะลูกทำไมเราถึงต้องหลีกเลี่ยงพวกของหมักดองด้วย
1: เพราะจะทำให้มีอาการตกขาวค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะเก่งมากเลยนี่มีความรู้เยอะเลยนะคะพวกอาหารจำพวกของหมักดองต่างๆนะคะของหมักดองต่างๆมันก็จะทำให้เวลาที่เรามีประจำเดือนหรือเวลาที่เราปัสสาวะออกมาเนี่ยนะคะบางครั้งมันอาจจะมีกลิ่นที่แรงกว่าปกติหรือว่าอาจจะเกิดอาการตกขาวในสำหรับผู้หญิงบางคนได้นะคะดังนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงให้นักเรียนพยายามสังเกตดูตัวเองนะว่าเรามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะเราจะได้สามารถดูแลตัวเองได้ทีนี้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูสกิเนี่ยจะมีวิธีการดูแลในเรื่องของเวลาที่เรามีประจำเดือนเนี่ยแน่นอนว่าเราจะมีการใช้ผ้าอนามัยใช่ไหมคะเมื่อเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรเด็กๆผ้าอนามัยที่ใช้เสร็จแล้วสาวๆลองช่วยกันตอบสิคะเราควรจะทำยังไงห่อและทิ้งให้เรียบร้อยใช่ไหมคะอาจจะใช้กระดาษนะคะห่อให้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งในวันนี้เดี๋ยวคุณครูสกิจจะมาสอนพวกเรานะคะจะมาสาธิตการห่อผ้าอนามัยให้เด็กๆทุกคนได้ดูกันนักเรียนผู้ชายนะคะสามารถดูไปพร้อมๆกันได้เลยเพื่อที่จะเป็นความรู้นะและที่สำคัญเราจะได้เข้าใจผู้หญิงมากขึ้นนะคะว่าเพื่อนผู้หญิงเนี่ยเวลาที่เขามีประจำเดือนเนี่ยนะคะเขาจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนะผู้ชายสามารถดูไปพร้อมๆกันได้นะคะวันนี้ฮูซากิได้เตรียมมานะคะมีกระดาษแล้วก็มีผ้าอนามัยนะคะสมมุติว่าผ้าอนามัยนี้นะถ้าสมมุติว่าเราใช้แล้วนะคะเด็กๆดูนะถ้าเราใช้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณฮูซากิขอแกะก่อนนะคะขอแกะก่อนสมมุติว่าเป็นผ้าอนามัยที่เราใช้แล้วใช่ไหมคะสำหรับผู้หญิงนะค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนใช้ผ้าอนามัยแล้วนะคะเราก็จะมีการม้วนนะสำหรับบางคนเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าจะต้องห่อแบบไหนใช่ไหมคะเราก็จะทิ้งแบบนี้ไปเลยแบบนี้ถ้าทิ้งแบบนี้ไปเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยผ้าอนามัยที่เราม้วนเนี่ยมันอาจจะอ้าออกนะคะมันอาจจะเป็นไงเห็นแล้วมันไม่สบายตาใช่ไหมคะมันอาจจะดูไม่เหมาะสมดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวครูสกิจะสอนวิธีการนะคะห่อผ้าอนามัยนะคะห่ออย่างไรให้สวยงามบางคนเนี่ยอาจจะใช้วิธีการห่อแบบนี้ปึ๊บเป็นไงขยำเลยใช่ไหมคะขยำแบบนี้เลยแบบนี้ถูกต้องไหมสวยงามไหมไม่สวยงามแล้วก็ทิ้งเลยบางครั้งเป็นไงมันก็อาจจะกระดาษมันอาจจะอ้าออกได้นะคะแบบนี้ไม่สวยงามดังนั้นเนี่ยวิธีการห่ออย่างไรให้สวยงามนะคะวันนี้เดี๋ยวครูสกิจจะมีวิธีการห่อให้เด็กๆดูนะวิธีการห่อนะคะสำหรับบางคนเนี่ยนะอาจจะใช้เป็นวิธีนี้นะเด็กๆลองดูนะขั้นแรกนะคะเราวางผ้าอนามัยลงไปบนกระดาษแบบนี้

0: แล้วพับแบบนี้นะคะบางคนอาจจะกลัวว่าเอ๊ะมันจะสกปรกไหมหรือมันจะยังไงเด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราห่อเสร็จเนี่ยเราก็เป็นไงเราก็จะต้องไปล้างมือให้สะอาดอยู่แล้วถูกไหมคะดังนั้นมันเป็นสิ่งของของเราเองนะคะเราก็ไม่ต้องกลัวเลยนะแบบนี้เมื่อห่อแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะพับมาแบบนี้นะคะส่วนปลายตรงนี้เนี่ยเราก็จะสอดเก็บไว้แบบนี้เป็นยังไงคะเด็กๆสวยงามไหมสวยงามนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ทิ้งได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ากระดาษที่เราห่อผ้าอนามัยเนี่ยมันจะอ้าออกหรือยังไงนะคะเราก็สามารถทิ้งได้เลยนะนอกจากวิธีนี้แล้วนะคะเด็กๆมันก็จะมีวิธีการพับแบบอื่นอีกอันนี้เด็กๆสามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะสำหรับผู้หญิงนะคะใครที่รู้ตัวว่ามีประจำเดือนแล้วหรือว่ากำลังจะมีประจำเดือนเนี่ยเด็กๆสามารถหาความรู้ตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็คุณครูชากิก็มาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับพวกเรานะคะเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติได้ถ้าหากว่าเป็นช่วงที่เรามีประจำเดือนเนาะสำหรับผู้หญิงนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันเลยดีกว่านะคะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ากิจกรรมของเราในวันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรม True or False เหมือนเดิมเอ๊ะคุ้นๆไหมเอ่ยคุ้นๆเนาะคุ้นๆนะคะกิจกรรม True or False นะคะพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะเป็นพฤติกรรมที่เราควรจะปฏิบัติเนาะในกิจกรรมนี้ก็จะมีใบงานนะคะใบงานนี้จะเป็นใบงานที่2นะคะเรื่อง True or False พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายซึ่งคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดใบงานอันนี้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะคำชี้แจงในการทำกิจกรรมอันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนนะคะเลือกตอบว่าพฤติกรรมที่คุณครูได้กำหนดให้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เราควรปฏิบัติหรือไม่นะคะเมื่อร่างกายของเรานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองแล้วก็บันทึกคำตอบลงไปในใบงานได้เลยนะคะในใบงานนี้เราอาจจะคุ้นๆกันแล้วใช่ไหมคะเชื่อว่าทุกคนน่าจะทำได้นะคะในส่วนของบทบาทนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมแล้วก็ลงมือทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะในส่วนของคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมตอนนี้นะคะทุกคนเตรียมใบงานขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเตรียมใบงานขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยนะเรามาดูกับคำถามในข้อแรกค่ะนักเรียนดูเลยค่ะคำถามในข้อแรกนะคะนิดอายุ11ปีตื่นนอนตอนเช้าแล้วล้างหน้าแปรงฟันทุกวันพฤติกรรมที่นิดทำตอนนี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ true or false คะตอบอันไหนดี True นั่นก็คือถูกต้องนั่นเองนะคะเป็นพฤติกรรมที่เราควรจะปฏิบัติทุกวันเลยในเรื่องของการแปรงฟันนะซึ่งเป็นการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายของเรานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัตินะคะเด็กๆสามารถเป็นไงวงกลมได้เลยนะวงกลมได้เลยแล้วก็เขียนอธิบายเหตุผลให้ด้วยนะคะเขียนอธิบายเหตุผลให้ด้วยตอนนี้เด็กๆสามารถตอบคำถามล่วงหน้าไปได้เลยนะคะนะในข้อที่1อย่าลืมเขียนเหตุผลด้วยนะคะอย่าลืมเขียนเหตุผลด้วยนะคะเป็นเพราะอะไรทำไมนิดถึงจะต้องล้างหน้าแปรงฟันในตอนเช้าทุกวันเลยการล้างหน้าแปรงฟันก็จะเป็นการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายของเราอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมคะคงไม่มีใครอยากมีกลิ่นปากหรอกใช่ไหมไม่มีเนาะดังนั้นเราจะต้องแปรงฟันดูแลรักษาความสะอาดฟันของเราเป็นประจำนะคะทีนี้ต่อมาในข้อที่2เลยแล้วกันเราไปต่อกันในข้อที่2ข้อที่2ค่ะช่วงอากาศหนาวนิดไม่ยอมอาบน้ำค่ะเพราะว่ามันอากาศหนาวอะไม่อยากอาบน้ำอะไปโรงเรียนเลยแล้วกันพฤติก รมนี้เหมาะสมไหม
1: ไม่เหมาะ
0: ไม่เหมาะสมดังนั้นตอบ false นั่นเองนะคะแล้วเพราะอะไรอ่ะนะคะเพราะอะไรเอ่ยอย่าลืมเขียนเหตุผลลงไปด้วยนะคะจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนนะช่วงอากาศหนาวอากาศร้อนนะเราก็ควรที่จะดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายของเรานะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนะคะลงในใบงานของตัวเองด้วยนะต่อมาเราไปต่อกันในข้อที่3เลยไหมไปต่อเลยนะคะไปต่อเลยตอนนี้มีหลายคนที่เขียนเหตุผลเสร็จแล้วเนาะถ้าเราไม่อาบน้ำเนี่ยแน่นอนมันจะทำให้เราอาจจะมีกลิ่นตัวก็ได้ถูกไหมคะนะดังนั้นเด็กๆอย่าลืมเขียนเหตุผลลงไปด้วยนะคะนอกจากมีกลิ่นตัวแล้วบางคนเนี่ยเป็นไงอาจจะมีอาการคันต่างๆนะเรามาต่อกันในข้อที่3เลยแล้วกันนะคะในข้อที่3ค่ะนิดติดนิสัยติดนิสัยชอบกอดชอบหอมเพื่อนทั้งเพศหญิงและเพศชายเลยพฤติกรรมนี้เหมาะสมหรือเปล่านะคะติดนิสัยชอบกอดเพราะว่ารักเพื่อนไงรักเพื่อนก็เลยเล่นกับเพื่อนกอดเพื่อนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายกอดหมดเลยหอมหมดเลยเหมาะสมมั้ยเนี่ยเหมาะสมมั้ยลูกเหมาะสมไหม
2: ผ
3: ู้
2: ชายใส่ช
3: ุ
2: ดช
0: ั้
2: นใน ด้วยเหรอคะ
3: ใช
0: ่พฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมนะคะฟอลนะไม่เหมาะสมนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยเริ่มที่จะเป็นไงเข้าสู่วัยรุ่นกันแล้วดังนั้นเนี่ยการใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะใกล้ชิดเพื่อนต่างเพศมากจนเกินไปเนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะคะนะดังนั้นให้เราระมัดระวังตัวเองนะระมัดระวังพฤติกรรมของตัวเราเองนะคะว่าเราทำแบบนี้กับเพื่อนหรือเปล่านะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นไงสนิทกับเพื่อนรักเพื่อนนะคะแต่ถ้าคนอื่นมองมาเนี่ยอาจจะดูไม่ดีอาจจะดูไม่เหมาะสมนะดังนั้นต้องระมัดระวังนะคะสามารถเขียนเหตุผลลงไปได้เลยอาจจะดูไม่ดีนะไม่เหมาะสมนะคะ

ผ่านไหมข้อนี้เสร็จไหมคะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยสามารถถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะตอนนี้ทุกคนเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปต่อกันในข้อที่4กันเลยข้อที่4ค่ะอันนี้มาเป็นเรื่องของหนุ่มบ้างนะคะหนุ่มและนิดนะหนุ่มชอบยืมชุดชั้นในของพี่ชายมาใส่อันนี้เหมาะสมหรือเปล่ามีเพื่อนหลายคนถามว่าเอ๊ะผู้ชายมีชุดชั้นในด้วยเหรอมีไหมมีนะคะผู้ชายก็มีชุดชั้นในใช่ไหมคะเสื้อกล้ามอันนั้นถือว่าเป็นชุดชั้นในเหมือนกันเสื้อกล้ามหรือกางเกงในแบบนี้ก็ถือว่าเป็นชุดชั้นในชุดชั้นในก็คือชุดที่อยู่ข้างในนั่นเองนะเด็กๆนะคะเหมาะสมไหมพอดีว่าลืมซักชุดชั้นในยังอยู่ในตะกร้าอยู่เลยขอยืมของพี่ชายมาใส่เหมาะหรือเปล่าใช่แล้วค่ะพฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมเพราะว่าชุดชั้นในพวกนี้เนี่ยเป็นของใช้ส่วนตัวนะเราไม่ควรยืมกันนะคะเป็นของใช้ส่วนตัวไม่ควรยืมกันไม่ว่าจะสนิทแค่ไหนนะเด็กๆพี่ชายหรือเพื่อนสนิทหรือใครก็แล้วแต่เราไม่ควรที่จะยืมมาใส่กันนะนอกจากชุดชั้นในแล้วนะของใช้ส่วนตัวอื่นๆเช่นพวกแก้วน้ำแก้วน้ำผ้าเช็ดหน้าอะไรแบบนี้นะก็ไม่ควรยืมกันนะคะไม่ควรยืมกันนะอย่าลืมเขียนเหตุผลด้วยนะคะอย่าลืมเขียนเหตุผลด้วยเพราะอะไรนะชุดชั้นในเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะไม่ควรที่จะใช้ร่วมกัน

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำไวสามารถทำล่วงหน้าไปได้เลยนะคะหรือว่าอาจจะทำไปพร้อมๆกับคุณครูก็ได้อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันในข้อที่5แล้วกันเนาะไปต่อกันในข้อที่5เลยค่ะข้อที่5เมื่อกลับมาถึงบ้านหนุ่มเปลี่ยนชุดนักเรียนเป็นชุดกีฬาก่อนออกไปเตะบอลกับเพื่อนอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ดีไหมเอ่ยดีไหมดีไหมถูกต้องไหมควรไหมคำตอบก็คือ true นะคะถูกต้องนะเด็กๆเวลาที่เราจะไปทำกิจกรรมเห็นไหมว่าหนุ่มเนี่ยเขามีการเปลี่ยนจากชุดนักเรียนก่อนใส่เป็นชุดกีฬาให้มันเหมาะสมเพราะเขาจะไปเตะบอลไงเขาต้องใส่ชุดกีฬาให้มันเหมาะสมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราควรจะทำนะหรือว่าหนุ่มจะเปลี่ยนเป็นชุดหล่อเลยใส่กางเกงยีนไปเลยได้ไหมอันนี้มันก็ไม่เหมาะสมอีกนะคะอันนี้หนุ่มเขาทำถูกแล้วนะทำถูกแล้วนะคะต้องเป็นไงใส่ชุดกีฬาให้มันเหมาะสมเนาะแล้วก็ไปเล่นกีฬากับเพื่อนใช่ถ้าเราใส่ชุดนักเรียนไปแบบนี้เนี่ยบางทีเป็นไงไปเล่นเลอะอีกต้องมาซักต้องมาอะไรกันอีกนะมันจะเลอะเทอะนะคะถ้าเป็นชุดนักเรียนก็จะไม่เหมาะสมนะเขียนเหตุผลเลยนะคะเขียนเหตุผลให้ด้วยมีใครไหมที่กลับไปถึงบ้านแล้วไม่เปลี่ยนชุดแบบสมมุติว่าวันนี้เป็นชุดพละก็ไปถึงบ้านก็เล่นกับเพื่อนโดยชุดพละหรืออ่าค่ะบางครั้งนะเวลาที่เด็กๆเลิกเรียนใช่ไหมคะเด็กๆกลับไปบ้านเนี่ยเด็กๆอาจจะมีกิจกรรมทำกับเพื่อนแถวๆบ้านไปเล่นหรือไปอะไรกันเนี่ยเราก็ควรที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวชุดนักเรียนของเราเนี่ยก็อาจจะเปื้อนมากกว่าเดิมได้นะไปต่อกันในข้อที่6นะคะข้อที่6ค่ะนิดชอบทานผักสีเขียวชอบมากชอบทานมากอ่ะคำตอบนี้นะคะคิดว่าถูกหรือผิดเอ่ยเฉลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเราควรที่จะทานอาหารที่มันมีประโยชน์นะคะควรจะทานผักเยอะๆการทานผักและผลไม้เยอะๆมันจะช่วยอะไรนะจำได้ไหมเอ่ยทำให้ระบบอะไรทำงานได้ดีนะระบบขับถ่ายทำงานได้ดีนะคะการทานผักเยอะๆอันนี้มันดีต่อร่างกายของเรานะคะเรื่องของการทานอาหารนะเขียนเหตุผลด้วยนะคะอย่าลืมเขียนเหตุผลนะนักเรียนปลายทางตามกันทันไหมคะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยนะคะสามารถถามคุณครูปลายทางได้เลยนะ

กสามารถเขียนเหตุผลตามความคิดของตัวเองได้เลยนะเดี๋ยวเราไปต่อกันในข้อที่7เลยนะคะไปต่อแล้วนะไปต่อไม่รอแล้วนะในข้อที่7ค่ะหนุ่มชอบยืมเสื้อคลุมของเพื่อนไปใส่เป็นประจำชอบยืมเสื้อคลุมเสื้อคลุมเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเสื้อกันหนาวหรือเป็นเสื้ออะไรแบบนี้นะนะคะตอนนี้ไหนใครที่มีเสื้อคลุมอยู่บ้างในห้องเราตอนนี้มีหลายคนที่ใส่เสื้อคลุมใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะการยืมเสื้อคลุมเสื้อผ้าของคนอื่นไปใส่เป็นประจำเด็กๆคิดว่าเหมาะสมไหมยืมไปตลอดเลยเหมือนอย่างตอนนี้อย่างกล้องอย่างนี้เพื่อนยืมไปใส่ตลอดเลยแบบนี้คิดว่าเหมาะสมไหมมาดูเฉลยแน่นอนนะคะฟอลไม่เหมาะสมการยืมเสื้อผ้าหรือว่าของใช้แน่นอนว่าเสื้อผ้าก็เป็นของใช้ส่วนตัวเหมือนกันนะคะเราก็ไม่ควรที่จะยืมกันเด็กๆสามารถเขียนเหตุผลลงไปได้เลยนะคะว่าเพราะอะไร

เราเหลืออีก3ข้อเท่านั้นนะคะเหลืออีก3ข้อเท่านั้นมีหลายคนนะคะที่เสร็จแล้วนะมีหลายคนที่เสร็จแล้วถ้าใครที่ไม่ทันก็สามารถทำไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในข้อที่8กันเลยนะเด็กๆในข้อที่8ค่ะนิดชั่งน้ำหนักและส่วนสูงเป็นประจำเด็กๆคะในข้อที่8นี้คิดว่าเหมาะสมไหม True or False เหมาะสมเนาะเหมาะสมนะคะคำตอบก็คือ True นั่นเองการชั่งน้ำหนักและส่วนสูงเป็นประจำเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เรารู้ได้ว่าตอนนี้ร่างกายของเราเป็นยังไงนะคะมีส่วนสูงหรือน้ำหนักที่เหมาะสมกับวัยของเราตอนนี้หรือเปล่าหรืออ้วนไปหรือเปล่าแบบนี้นะเราสามารถดูได้เลยจากการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะคะเราอาจจะดูอย่างน้อยเดือนละครั้งก็ได้นะคะชั่งดูว่าน้ำหนักของเราหรือส่วนสูงของเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมนะคะดูเดือนละ1ครั้งได้นะคะสามารถเขียนเหตุผลลงไปได้เลยเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนะอย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองนะคะต่อมาในข้อที่9นะในข้อที่9ค่ะหนุ่มแนะนำเพื่อนที่ร่างกายอ่อนแอหรือว่าป่วยบ่อยๆเนี่ยให้ออกกำลังกายกลางแจ้งอย่างน้อย2ชั่วโมงต่อวันคิดว่าถูกไหมคิดว่าถูกป่ะบางคนอาจจะคิดว่าไม่ถูกหรือบางคนอาจจะคิดว่าถูกเพราะอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูเฉลยมาดูเฉลยพร้อมกันว่าอันนี้จะถูกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือฟังเหตุผลก่อนเพราะว่าอะไรการแนะนำเพื่อนนะคะคนที่เขาอาจจะมีร่างกายเป็นไงร่างกายของเขาอาจจะอ่อนแอหรือว่าไม่แข็งแรงเนี่ยแนะนำให้เขาออกกำลังกายกลางแจ้งอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะแบ่งก็ได้ถูกไหมคะอาจจะแบ่งแบบช่วงเช้าช่วงเช้าครึ่งชั่วโมงหรือหลังจากพักเที่ยงไปแล้วก็ได้ตอนนี้มีบางกลุ่มเสียงดังอยู่นะไหนกลุ่มไหนที่เสียงดังมีไหมเอ่ยไม่มีนะคะไม่มีนะอย่าลืมเขียนเหตุผลด้วยนะคะต่อมาในข้อที่10ข้อสุดท้ายเมื่อนิดค่ะมีประจำเดือนนิดรีบบอกคุณแม่ทันทีเลยคิดว่าเป็นไงถูกไหมเป็นสิ่งที่ควรบอกไหมควรจะบอกนะคะถูกต้องนะคะ True นั่นเองนะจำไว้เลยเด็กๆใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยมีประจำเดือนครั้งแรกเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเป็นไงเราอาจจะกำลังงงหรือตกใจนะคะให้เรารีบบอกถ้าอยู่ที่บ้านนะคะก็ให้รีบบอกคุณพ่อคุณแม่ได้หรือว่าถ้าหากว่าเด็กๆอยู่โรงเรียนนะก็บอกคุณครูได้เลยบอกคุณครูประจำชั้นได้เลยนะคะ

ได้ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องคิดว่าคำเหตุผลของเราจะต้องเหมือนของคุณครูเสมอไปนะคะเออไม่ต้องกลัวนะคะผิดก็ไม่เป็นไรนะผิดก็ไม่เป็นไรตอนนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะเสร็จกันหมดแล้วใช่ไหมคะเสร็จไหมเอ่ยมีใครยังไม่เสร็จไหมตอนนี้เชื่อว่าทุกคนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการสรุปความรู้กันในวันนี้เลยแล้วกันเนาะเรื่องที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของตัวเองใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีหลากหลายวิธีเลยดังนั้นเนี่ยในวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วเด็กๆก็จะสามารถเป็นไงนำวิธีเหล่านั้นเนี่ยนะคะมาใช้หรือมาปฏิบัติได้นะคะเพราะว่าการที่ร่างกายของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าร่างกายของเรามีการ

0: ปลี่ยนแปลงให้เราเป็นไงปฏิบัตินะคะหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเพื่อที่จะทําให้เราสามารถดูแลร่างกายของเราได้นั่นเองนะวันนี้เด็กๆได้รับความรู้กันไปนะคะมีหลากหลายวิธีเลยดังนั้นให้หมั่นสังเกตตัวเองนะว่าร่างกายของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเราจะได้ดูแลร่างกายของเรานะคะได้อย่างถูกต้องในครั้งต่อไปนะคะครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาเจอกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์นะคะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเตรียมใบงานที่3เรื่องการสำรวจอารมณ์ของฉันนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยทุกคนก็ได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่เลยนะคะหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ในวันนี้เนี่ยนะคะไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองสำหรับวันนี้คุณครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะหัวหน้าเชิญได้เลยค่ะ
1: นักเรียนหมอดทองพรบ
2: ขอ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับสำหรับวันนี้ครับนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องของการสถาปนาอาณาจักรอยุธยานะครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนเรามาทวนกันก่อนครับอาณาจักรอยุธยานะครับมีขอบเขตติดกับอาณาจักรใดบ้างครับที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยตอนเหนือของอยุธยาคืออะไรครับ
3: สุโขทัย
2: ใช่ไหมครับแล้วก็ด้านตะวันออกครับปัจจุบันคือกัมพูชาเขมรแล้วก็ล้านช้างก็คือลาวใช่ไหมครับด้านตะวันตกครับคือหงสาวดีปัจจุบันคือ
4: เ
2: มียนมาครับผมเก่งมากอันนี้ก็คือภูมิศาสตร์ที่ตั้งคร่าวๆนะครับสำหรับอยุธยานะครับอาณาจักรอยุธยานั่นเองอันนี้เป็นภาพเกาะเมืองครับนักเรียนเกาะเมืองอยุธยามีอะไรที่สำคัญครับทำให้เป็นเกาะใช่ไหมอยุธยาไม่ได้ติดทะเลนะครับแต่เนื่องจากแม่น้ำล้อมรอบเลยจึงทำให้เป็นเกาะนะครับมีแม่น้ำสำคัญทวนครับแม่น้ำอะไรบ้างเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีเก่งมากครับที่รังสรรค์นะครับทำให้อยุธยาเนี่ยกลายเป็นเกาะนั่นเองนักเรียนครับแล้วแม่น้ำอะไรครับที่เป็นแม่น้ำสำคัญเลยผ่ากลางอยุธยาเลยครับแล้วก็ออกสู่อ่าวไทยครับแม่น้ำเจ้าพระยาเก่งมากครับผมมีความสำคัญอย่างไรครับแม่น้ำเจ้าพระยาเกี่ยวกับอยุธยานักเรียน
5: การค
2: ้
5: าขาย
2: ใช่ไหมครับก็คือมีการแต่งสำเภาขึ้นมาใช่ไหมครับค้าขายกับอยุธยานะครับผ่านแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองเก่งมากครับคุณครูมีคำถามครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าเหตุใดครับการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาเนี่ยจึงมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยครับ
6: เป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองและเป็นศูนย์กลางของการค้าขายในสมัยก่อน
2: แล้วเกี่ยวอะไรกับประวัติศาสตร์ไทยครับในปัจจุบันเกี่ยวไหม
6: มีโบราณสถานครับ
2: โอเคไม่เป็นไรครับมีโบราณสถานนะครับที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันนั่นเองขอบคุณครับ

0: ก่อนต้องมีอะไรครับความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับของอาณาจักรอยุธยาอ่านักเรียนครับสิ่งที่ตกทอดมาสู่ปัจจุบันนะครับนักเรียนรู้จักวัฒนธรรมไหมครับวัดวาอารามต่างๆในปัจจุบันถอดแบบออกมาจากอยุธยาสมัยก่อนเลยใช่ไหมครับการเมืองการปกครองก็ใช่ครับเราก็ถอดแบบออกมาจากอยุธยาในสมัยก่อนเลยนะครับผมคร่าวๆครับประมาณนี้นักเรียนครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของการสถาปนาอาณาจักรอยุธยานะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายความเป็นมาแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการสถาปนาอาณาจักรอยุธยานะครับรวมทั้งเห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาครับผมนักเรียนเรามาทวนครับว่าเส้นเวลาหรือไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเราเริ่มที่ไหนครับทวนอีกหนึ่งครั้ง
1: สมัยก่อนสุโขทัย
0: สมัยก่อนสุโขทัยใช่ไหมครับเก่งมากต่อมาคือสุโขทัยแล้วก
2: ็อ
0: ยุธยาครับผมหลังจากอยุธยาเสียกรุงเราสถาปนาอะไรครับกรุงธนบุรีซึ่งกรุงธนบุรีเนี่ยมีกษัตริย์เพียงแค่หนึ่งพระองค์ชื่อว่าอะไรครับมีพระนามว่
2: า
0: พระเจ้าตากสินมหาราชเก่งมากครับหลังจากที่กรุงธนบุรีเนี่ยได้สิ้นต่อไปคืออะไรครับ
2: กร
0: ุ
2: งร
0: ั
2: ตนโกส
0: ินทร์นะครับปัจจุบันนั่นเองเก่งมากครับผมต่อมาครับนักเรียนครับคุณครูมีวิดิทัศน์ให้นักเรียนได้รับชมนะครับนักเรียนนะครับหลังจากที่นักเรียนรับชมเนี่ยคุณครูจะมีคำถามนะดังนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจดูนะครับแล้วก็ระหว่างวิดิทัศน์เนี่ยนักเรียนสามารถจดเพิ่มเติมได้นะครับลองดูครับนักเรียน

0: เสนอเด็กๆเดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวร้องอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้อ่ะครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นม

0: มาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
3: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
3: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

นักเรียนครับหลังจากที่วิดิทัศน์จบเนี่ยนักเรียนได้ความรู้อะไรจากวิดิทัศน์บ้างครับเริ่มต้นเลยสถาปนาอาณาจักรอยุธยาใช่ไหมครับโดยกษัตริย์พระองค์มีพระนามว่าพระเจ้าอู่ทองชื่อเต็มว่าอะไรครับมีใครจดไว้ไหมสมเด็จพระรามาธิบดีที่1 นะครับเก่งมากนักเรียนครับหลังจากที่พระองค์ได้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเนี่ยก่อนหน้าพระองค์อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ระโวใช่ไหมครับแต่เรามาดูกันครับว่าอยู่ที่ระโวจริงหรือเปล่านะครับนี่คุณครูสรุปมาคร่าวๆนะครับว่าพระองค์เนี่ยพระเจ้าอู่ทองเนี่ยเป็นประถมกษัตริย์ของอาณาจักรอยุธยานะครับแล้วก็ครองราชเมื่อพ.ศ.1893ถึงพ.ศ.1912นะครับทรงสถาปนาอยุธยาหรืออาณาจักรอยุธยาขึ้นนะครับที่บริเวณหนองอะไรครับหนองสโหน่นะนักเรียนหนองสโหน่นะครับหรือปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าบึงพระรามซึ่งเป็นบึงขนาดใหญ่นะครับอยู่ใจกลางเกาะเมืองของอยุธยาปัจจุบันเลยนะครับนักเรียนถ้านักเรียนได้ไปเที่ยวนะครับก็จะพบกับบึงใหญ่ๆเลยก็คืออยู่ที่เกาะเมืองนะครับเรียกว่าบึงพระรามนั่นเองต่อมาครับข้อนี้ครับมีหลายทฤษฎีนะครับเกี่ยวกับภูมิหลังของพระเจ้าอู่ทองนะครับว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยเป็นใครมาจากไหนใช่ไหมครับในวิดิทัศน์เขาสรุปว่ามาจากไหนครับใกล้บ้านเราเลยเพชรบุรีใช่ไหมครับแล้วก็ไปครองเมืองละโวสุดท้ายมาอยุธยาแล้วก็มาไหนครับสถาปนากรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับนักเรียนเรายังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยมีแหล่งที่มาจากไหนนะครับเนื่องจากอะไรครับนักเรียนทราบไหมเป็นองค์แรกของอยุธยาเลยนานมากๆเลยเราคิดว่ามีข้อมูลเพียงพอไหมครับมีข้อมูลที่น้อยมากนะครับไม่เพียงพอต่อการตัดสินว่าพระองค์มาจากที่ไหนนะครับต่อไปครับนี่คุณครูยกตัวอย่างนะครับบึงพระรามบริเวณวัดพระรามนะครับมีบึงขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ข้างๆบึงเนี่ยจะมีวัดวาอารามมากมายเลยทีเดียวนักเรียนคุณครูยกตัวอย่างวัดพระรามมานะครับที่อยู่บริเวณรอบบึงนอกจากวัดพระรามแล้วก็รู้จักวัดมหาธาตุไหมครับวัดมหาธาตุก็อยู่บริเวณบึงเหมือนกันครับวัดราชบูรณะก็อยู่บริเวณบึงเหมือนกันนะครับคุณครูมีปัจจัยนะครับที่ส่งผลทำให้อยุธยาเนี่ยถือกำเนิดขึ้นครับอยู่ๆอยุธยาผุดขึ้นมาได้เลยไหมครับไม่ได้นะครับเราจะต้องมีปัจจัยดังกล่าวที่ครูสรุปมานะครับปัจจัยแรกครับคืออะไรครับสภาพแวดล้อมนะครับที่เอื้อเฟื้อต่อการตั้งถิ่นฐานนั่นเองสภาพแวดล้อมคืออะไรครับสภาพแวดล้อมภูมิประเทศภูมิศาสตร์หรือภูมิอากาศทั้งหมดทั้งมวลนะครับเกี่ยวกับภูมิศาสตร์นั่นเองซึ่งส่งผลดีต่อการตั้งถิ่นฐานนะครับนักเรียนที่นักเรียนเข้าใจนะครับเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของอยุธยานักเรียนเข้าใจว่าอะไรบ้างครับมีใครจะพูดไหมครับ

0: เกี่ยวกับภูมิศาสตร์เลย
1: ครับผม
0: ตามความเข้าใจของเราครับ
2: มีแม่น้ำสามสาย
0: มีแม่น้ำสามสายใช่ไหมครับไหลผ่านที่อยุธยามีอะไรอีกไหมครับอากาศเป็นไงอากาศคิดว่าอากาศอยุธยาสมัยนั้นเป็นไงครับเป็นอย่างไร
2: ร้อน
0: ร้อนชื้นนักเรียนครับสำหรับอากาศประเทศไทยสมัยก่อนก็เป็นเขตร้อนชื้นเหมือนกันนะครับถ้าร้อนชื้นแสดงว่าอะไรครับฝนตกหนักฝนตกชุกนั่นเอง
2: แล้วก็มีดินที่อุดมสมบูรณ
0: ์มีดินที่อุดมสมบูรณ์เก่งมากเนื่องจากอะไรทราบไหมครับ
2: เนื่องจากการมีน้ำสามสายล้อมรอบและน้ำพัดดินที่แร่ธาตุ
0: แร่ธาตุได้ครับนักเรียนเก่งมากครับตบมือเพื่อนนะครับตบมือเพื่อนครับก็คือบริเวณอยุธยาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมีการพัดพาตะกอนที่มีความอุดมสมบูรณ์หลายๆแร่ธาตุเลยนะครับมาตกตะกอนไว้ที่อยุธยาแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มากๆครับเมื่อเราทำการเกษตรสมัยก่อนทำการเกษตรอะไรครับปลูกข้าวทำสวนต่างๆใช่ไหมครับทำให้มีผลผลิตที่ดีนะครับแล้วก็เหมาะแก่การเพาะปลูกนั่นเองนักเรียนครับคุณครูเคยเล่าไหมครับว่าในเกาะเมืองอยุธยาเนี่ยมีการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์มากมายใช่ไหมครับแล้วพอเราออกไปข้างนอกเกาะเมืองแล้วครับมีผู้คนอาศัยอยู่ไหมครับ
2: ม
0: ีเหมือนกันนักเรียนแต่สภาพแวดล้อมเป็นยังไงครับเราออกจากเกาะเมืองไปสภาพแวดล้อมเป็นยังไงเป็นป่ารกใช่ไหมครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปในป่าเพื่ออะไรครับเก็บของป่าหาของป่ามาทำอะไรมาค้าขายกับต่างชาติที่เข้ามาในอาณาจักรอยุธยานั่นเองนะครับต่อไปปัจจัยที่2ครับนักเรียนเป็นปัจจัยผู้นำมีความปีชาสามารถครับในที่นี้การเริ่มสถาปนาอาณาจักรอยุธยาใครเป็นผู้นำคนแรกครับพระเจ้าอู่ทองนั่นเองเก่งมากครับพระองค์ทรงมีอะไรครับมีความปีชาสามารถนะครับในการรวบรวมอาณาจักรหรือบ้านเมืองต่างๆนะครับแล้วก็ก่อตั้งเป็นอาณาจักรอยุธยานั่นเองปัจจัยต่อไปครับคือความเสื่อมลงของสุโขทัยนะครับนักเรียนรู้จักสุโขทัยไหมตามความเข้าใจของเราสุโขทัยมาก่อนอยุธยาใช่ไหมครับดังนั้นอิทธิพลของสุโขทัยเนี่ยก็เริ่มเสื่อมลงใช่ไหมครับอยู่ๆอยุธยาผุดขึ้นมาเลยไหมครับไม่เจริญรุ่งเรืองเลยใช่ไหมครับก็ค่อยๆเจริญขึ้นใช่ไหมครับสวนทางกันจากนั้นสุโขทัยเนี่ยเริ่มเสื่อมลงมากๆเลยส่วนอยุธยารุ่งเรืองมากๆเลยใช่ไหมครับจึงทำให้อยุธยาเป็นศูนย์กลางของบริเวณนี้นะครับเป็นศูนย์กลางอาณาจักรนั่นเองนอกจากสุโขทัยแล้วนักเรียนคิดว่ามีอะไรครับที่เป็นเกี่ยวกับอาณาจักรเหมือนกันนอกจากอาณาจักรสุโขทัยแล้วนักเรียนคิดว่ามีอาณาจักรอะไรที่ปกครองบริเวณประเทศไทยในปัจจุบันบ้างครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราคุณครูใบ้ให้ทราบไหมนักเรียนรู้จักขอมไหมครับเคยได้ยินคำว่าขอมใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยก่อนสุโขทัยก่อนอยุธยาเนี่ยเรามีอิทธิพลของขอมก็คือประเทศกัมพูชาปัจจุบันนะครับเข้ามาแผ่อิทธิพลบริเวณประเทศไทยในสมัยก่อนใช่ไหมครับนักเรียนแล้วก็อิทธิพลเนี่ยเริ่มเสื่อมลงอยุธยาเริ่มขยายขึ้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับสุดท้ายอิทธิพลขอมก็หมดไปนะครับแล้วก็สุโขทัยก็เริ่มเสื่อมลงนะครับจึงทำให้อยุธยาเนี่ยกลับมารุ่งเรืองแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปครับผมคุณครูมีภาพแผนที่คร่าวๆนะครับเกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยานะครับซึ่งเป็นเกาะเมืองอยุธยานั่นเองเราเคยเรียนภาพนี้แล้วใช่ไหมครับมีความสำคัญก็คือมีแม่น้ำสามสายแม่น้ำเจ้าพระยาด้านตะวันตกใช่ไหมครับด้านตะวันออกก็มีแม่น้ำป่าสักกับแม่น้ำลพบุรีไหลมารวมกันใช่ไหมครับแล้วก็มีการขุดคูเพิ่มใช่ไหมครับที่บริเวณตะวันออกของเกาะเมืองได้แก่คูขื่อหน้าใช่ไหมครับมีการขยายคลองให้มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ทางด้านบนก็จะเป็นคูเมืองด้านเหนือนะครับก็มีการขุดนะครับจนสุดท้ายสภาพแวดล้อมของอยุธยาเป็นเกาะนะครับนักเรียนครับแม่น้ำที่ล้อมทั้ง4ด้านเลยของเกาะเนี่ยส่งผลดีอย่างไรครับมีใครทราบไหมครับว่าส่งผลดีอย่างไรบ้าง
2: ทำให้คนจากนอกเมืองสามารถเข้ามาค้าขายได้ค่ะแล้วก็เป็นปราการธรรมชาติของอยุธยาค่ะ
0: ปราการจากอะไรครับ
2: แม่น้ำค่ะ
0: ปราการป้องกันจากอะไร
2: ศัตรูข้าศึกค่ะ
0: ศัตรูข้าศึกนั่นเองเก่งมากครับตบมือเพื่อนหน่อยครับ

0: นักเรียนครับบริเวณแม่น้ำนะครับก็คือมีปราการนะครับป้องกันข้าศึกจากอาณาจักรข้างๆนะครับที่จะมาทำศึกสงครามนะครับแล้วก็แม่น้ำหลายสายเลยเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับส่งผลดีอย่างไรก็คือความอุดมสมบูรณ์แล้วก็การทำเกษตรนะครับใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วก็มีการแต่งสำเภามาค้าขายจากชาวต่างชาตินะครับขึ้นมาค้าขายกับอยุธยานั่นเองครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำกิจกรรมอาณาจักรของฉันนะครับโดยคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับจำลองอาณาจักรของตนเองนะครับโดยสิ่งที่จำลองเนี่ยนักเรียนจะต้องอาศัยปัจจัยการเกิดของอาณาจักรอยุธยาเป็นหลักนะครับซึ่งปัจจัยสำคัญ3ปัจจัยที่คุณครูบอกมีอะไรบ้างครับสภาพสิ่งแวดล้อมใช่มั้ยหรือภูมิศาสตร์ผู้นำที่ดีหรือผู้นำที่มีความสามารถใช่มั้ยครับแล้วก็อันที่3คืออะไรครับอาณาจักรข้างๆมีความเสื่อมลงใช่ไหมครับเก่งมากเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษนะครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกกระดาษให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมครับผมนักเรียนครับคุณครูให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มละ1คนนะครับออกมารับกระดาษที่คุณครูครับผมหยิบไปเลยคนละ1แผ่น
1: หยิบมาแล้ว
0: โอเคครับหยิบยังโอเคครับนักเรียนกลุ่มไหนไม่มีสีเมจินะครับมารับข้างหน้าได้นะเริ่มทำได้เลยครับ

0: ครับผมนักเรียนเรียบร้อยไหมครับอาณาจักรของเราเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะคร่าวๆไม่เป็นไรนักเรียนเวลาน้อยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มทุกกลุ่มนะครับออกมานำเสนออาณาจักรของเรานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับออกมานำเสนอครับ2คนครับคนถือ1คนแล้วก็คนพูด1คนครับคนนำเสนอ1คนอาณาจักรของเราครับมีชื่อไหม
1: มีค่ะ
0: มีชื่อว่าอะไรครับ
1: อาณาจักรอโศภาค่ะ
0: อาณาจักรอะไรนะ
1: อาณาจักรอโศภาค่ะ
0: อาณาจักรอโศกามีวัดอะไรมาบ้างครับตอนนี
1: ้วัดโบสถ์บ้านต้นไม้ค่ะ
0: มีวัดเยอะแยะมากมายเลยใช่มั้ยครับมีโบสถ์มีบ้านแล้วก็มีแม่น้ํานะครับปัจจัยความสําเร็จของอาณาจักรนักเรียนคิดว่าเกิดจากอะไรครับปัจจัยความเจริญรุ่งเรือง
1: มีแม่น้ําใสใหญ่ผ่ากลางเมืองค่ะ
0: มีแม่น้ำสายใหญ่ผ่ากลางเมืองมีอะไรอีกไหมครับ
1: พื้นที่เป็นเกาะค่ะจะมีธาตุอาหารในดินพัดเข้ามาเยอะค่ะ
0: มีแม่น้ำไหลผ่านพื้นที่เป็นเกาะแล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านมีธาตุอาหารหรือตะกอนต่างๆไหลมาเยอะนะครับทำให้ทำเกษตรทำไมครับ
1: ทำเกษตรได้ดี
0: ทำเกษตรได้ดีนั่นเองแล้วบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองมากเลยครับมีวัดมีวาทุกอย่างเลยเกิดจากอะไรครับทราบไหมวัดวาเยอะมากเลยวัดวาอารามใครเป็นคนสร้างวัดอ่ะ
1: ประชากรในเมืองค่ะ
0: ประชากรในเมืองก็ได้ครับหรือผู้นำในเมืองก็ได้ครับร่วมกันสร้างวัดนะครับถือว่าเป็นเมืองที่มีความสุขไหมครับนักเรียนมีความสุขนะแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยนักเรียนตบมือครับขอบคุณครับต่อไปครับผมคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่1ครับโอเคครับอาณาจักรของนักเรียนมีชื่อไหมครับชื่อว่าอะไรครับ
2: อาณาจักรสุขสันต์ค่ะ
0: อาณาจักรสุขสันต์นั่นเองทำไมถึงสุขสันต์ครับมีปัจจัยอะไรไหม
2: เพราะว่ามีพื้นที่ทำกินพื้นที่ศูนย์การค้าแล้วก็มีบ้านประชาชน
0: มีพื้นที่ทำกินก็คือพื้นที่ทำเกษตรไหมเกษตรกรใช่ไหมครับ

0: ก็มีพื้นที่ค้าขายแล้วก็อะไรอีกครับบ้านเรือนโอเคแล้วปัจจัยอะไรที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของเราครับ
1: มีแม่น้ำสามสายล้อมรอบค่ะ
0: มีแม่น้ำสามสายล้อมรอบเลยเมื่อมีแม่น้ำย่อมมีอะไรครับและถ้าที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำบริบูรณ์ใช่ไหมครับสามารถเพาะปลูกได้ชาวเมืองมีความสุขนะครับแล้วผู้นำของเมืองเป็นไงบ้างครับเรามีผู้นำในเมืองไหม
1: ไม่มี
0: ค่ะอ้าวไม่มีแล้วปกครองกันยังไงครับ
1: ให้ประชาชนปกครองกันเอง
0: ให้ประชาชนปกครองกันเองนะครับสุดท้ายก็ต้องมีผู้นำคนหนึ่งใช่ไหมก็คืออาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับหรือเป็นเจ้าเมืองนั่นเองโอเคครับนักเรียนตบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับต่อไปครูขอตัวแทนกลุ่ม2ครับสำหรับกลุ่มที่2ใช่ไหมกลุ่มที่2ครับมีชื่ออาณาจักรว่าอะไรครับ
1: อาณาจักรลั่นธมค่ะ
0: อาณาจักรลั่นธมทำไมถึงชื่อว่าอาณาจักรลั่นธมมีชื่อทราบไหมครับ
1: เพราะว่ารูปร่างของอาณาจักรมีรูปร่างคล้ายดอกลั่นธมค่ะ
0: อ๋อเพราะรูปร่างคล้ายๆดอกลั่นธมนะครับปัจจัยความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรเราคืออะไรครับอาณาจักรเราเจริญเพราะอะไร
1: นำดอกไม้ที่ปลูกในอาณาจักรไปขายส่งออกค่ะ
0: นำอะไรนะครับ
1: นำดอกไม้ที่ปลูกในอาณาจ
0: ัก
1: ร
0: อาณาจักรนี้ขายดอกไม้นักเรียนก็คือการนำดอกไม้ในอาณาจักรนะครับไปส่งออกหรือขายไปข้างนอกนอกอาณาจักรนะครับแล้วมีอะไรครับนอกจากการส่งออกดอกไม้มีแม่น้ำนี่ไงคุณครูเห็นมีแม่น้ำสายใหญ่เลยทำอย่างอื่นไหมครับนอกจากส่งออกดอกไม
1: ้แล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ด้วย
0: มีการปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้นะครับเพื่อดำรงชีวิตหรือเพื่อส่งออกก็ได้ครับมีบ้านเรือนเป็นไงบ้างครับมีผู้นำไหมเมืองนี้เมืองนี้ไม่มีผู้นำไม่ได้ต้องมีผู้นำมีไหมครับเราเป็นผู้นำไหม
2: เป็นก็ได้
0: เป็นก็ได้นะครับก็มีผู้นำนะครับในการรังสรรค์เมืองนี้ออกมานะครับเป็นเมืองที่น่าอยู่ไหมครับนักเรียนน่าอยู่นะขายดอกไม้นะครับโอเคครับตบมือเพื่อนๆหน่อยครับต่อไปกลุ่มที่4ครับครับสำหรับกลุ่มที่4นะครับมีชื่อเมืองไหมครับ
3: มีครับ
0: ชื่อเมืองว่าอะไรครับ
3: อาณาจักรเมืองอื่นครับ
0: อาณาจักรอะไรนะครับ
3: อาณาจักรเมืองอื่นครับ
0: เมืองอื่นโอ้โอเคฮะแล้วอาณาจักรของเรามีลักษณะอย่างไรบ้างครับตอนนี้อธิบายคร่าวๆมีอะไรบ้างครับ
3: มีการเพาะปลูกมีบ้านเมืองและมีพื้นที่ราชวังครับ
0: มีการเพาะปลูกมีบ้านเมืองแล้วก็มีพื้นที่ราชวังเลยลักษณะของเกาะขอโทษครับลักษณะของเมืองเป็นอย่างไรครับมีการสร้างเมืองผังเมืองแบบไหน
3: ข้างนอกเป็นแม่น้ำครับไว้ป้องกันศัตรู
0: มีอะไรครับ
3: ข้างในมาหน่อยก็จะเป็นป่าครับไว้ให้ชาวบ้านหาของป่ามาค้าขายในเมืองครับ
0: โอเคครับผมมีอีกไหมฮะ
3: ส่วนข้างในสุดเป็นพื้นที่ราชวังครับเป็นที่อยู่ของชาวบ้าน
0: โอเคเพื่อนออกแบบผังเมืองน่าสนใจมากเลยนะนักเรียนก็คือมีแม่น้ำล้อมรอบใช่ไหมครับแล้วก็มีพื้นที่ป่าข้างในแล้วก็เป็นพื้นที่ของชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรรมนะครับโอเคและปัจจัยความเจริญรุ่งเรืองของเราคืออะไรครับเมืองเราเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไร
3: ความอุดมสมบูรณ์ครับไม่มีเมืองอื่นอยู่ใกล้ครับ
0: แล้วก
3: ็มีความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ครับ
0: โอเคครับก็คือเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับเนื่องจากมีแม่น้ำล้อมรอบนั่นเองแล้วก็เมืองอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีใช่ไหมครับจึงไม่มีข้าศึกมารุกรานใช่ไหมครับแล้วก็อันสุดท้ายคืออะไรนะครับมียุทธศาสตร์ที่ดีนั่นเองในการสร้างเมืองนะครับโอเคนะครับทุกคนตบมือเพื่อนๆหน่อยครับกลุ่มสุดท้ายครับเชิญครับโอเคครับนักเรียนกลุ่มสุดท้ายครับอาณาจักรของนักเรียนนะครับชื่อว่าอาณาจักรอะไรครับ
4: อาณาจักรสันเทพค่ะ
0: อาณาจักรสันเทพมีความหมายไหม
4: ไม่มีค่ะ
0: ไม
4: ่
0: มีโอเคไม่เป็นไรครับแล้วก็ลักษณะการออกแบบเมืองของนักเรียนเป็นไงครับ
4: มีแม่น้ำล้อมรอบค่ะ
0: มีแม่น้ำล้อมรอบเช่นกัน
4: มีกำแพงเมือง2ชั้นค่ะ
0: มีกำแพงเมือง2ชั้นเลยแล้วอะไรครับ
4: แล้วก็ด้านในเป็นเกาะค่ะแล้วก็มีนาข้าวมีตลาดมีบ้านมีวังค่ะ
0: โอเคครับข้างในก็เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ใช่มั้ยครับมีตลาดมีบ้านเรือนแล้วก็มีอะไรฮะพื้นที่การทำนาการทำเกษตรนั่นเองแล้วความเจริญรุ่งเรืองของเมืองเราเนี่ยเกิดจากอะไรครับ
4: ความสามัคคีค
0: ่
4: ะ
0: ความสามัคคีของผู้คนก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยในการที่บ้านเมืองเราเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็อะไรอีกครับนอกจากความสามัคคีเห็นละมีแม่น้ำมีการเพาะปลูกเยอะแยะมากเลย
4: มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะ
0: มีความอุดมสมบูรณ์ของเมืองนะครับก็คือดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำมีพื้นที่เพาะปลูกต่างๆนะครับมากมายเลยทีเดียวโอเคครับน่าอยู่ไหมครับเมืองนี้น่าอยู่ไหมเมืองของเพื่อนน่าอยู่นะครับโอเคนักเรียนทุกคนขอบคุณนะครับเอ้ยขอโทษครับตบมือให้เพื่อนหน่อยครับขอบคุณครับครับผมนักเรียนครับเป็นไงบ้างครับที่นักเรียนทุกกลุ่มได้เสนอแนวคิดอาณาจักรของตัวเองครับมีความสร้างสรรค์ไหมครับชอบเมืองไหนมากที่สุดเมืองของกลุ่มไหนเมืองของกลุ่ม5ใช่ไหมครับโอเคอันนี้ก็เป็นลักษณะคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จหรือปัจจัยที่แสดงความรุ่งเรืองของเมืองนะครับที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ทำนะครับกิจกรรมต่อไปนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่3นะครับเรื่องการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาครับผมโดยนักเรียนเนี่ยจะต้องศึกษาสื่อจาก PowerPoint แล้วก็ทำใบงานที่3นะครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับชี้แจงคำสั่งแล้วก็ให้คำปรึกษากับนักเรียนด้วยครับผมนี่นักเรียนลักษณะของใบงานนะครับเป็น2ข้อนะครับก็คือข้อแรกถามเกี่ยวกับปัจจัยนะครับที่ส่งผลทําให้อยุธยากําเนิดขึ้นนะครับแล้วก็ข้อที่2ครับพระมหากษัตริย์พระองค์ใดนะครับเป็นผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาครับเป็นราชธานีแล้วก็ในอยุธยาเนี่ยมีพระมหากษัตริย์ปกครองติดต่อกันกี่พระองค์ครับแล้วก็เป็นเวลากี่ปีด้วยนักเรียนนักเรียนลองทําดูครับเริ่มทําได้ครับ

0: สำหรับใบงานที่3นักเรียนเรียบร้อยไหมครับพอทำได้ไหมทำได้อยู่นะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะครับว่าแนวทางที่คุณครูเฉลยเนี่ยสอดคล้องกับนักเรียนตอบหรือไม่นะครับลองดูข้อแรกครับนักเรียนเขาถามว่าปัจจัยครับที่ส่งผลทำให้กรุงศรีอยุธยาเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมีอะไรบ้างครับปัจจัยนั้น3ปัจจัยเลยใน PowerPoint แล้วครับมีอะไรอันแรกสภาพแวดล้อมหรือภูมิศาสตร์เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานนะครับปัจจัยที่2ครับผู้นำมีความปีชาสามารถนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3คืออาณาจักรข้างๆหรือสุโขทัยแล้วก็เขมรเนี่ยอ่อนแอลงนั่นเองนักเรียนทำได้ไหมครับทำได้นะต่อไปครับคำถามครับพระมหากษัตริย์พระองค์ใดนะครับเป็นผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีครับคำถามต่อไปคือมีพระมหากษัตริย์ปกครองติดต่อกันกี่พระองค์แล้วก็เป็นเวลากี่ปีครับกษัตริย์พระองค์แรกชื่ออะไรครับมีพระนามว่าพระเจ้าอู่ทองหรือพระเจ้ารามาธิบดีที่1นะครับแล้วก็เป็นปฐมกษัตริย์ของอยุธยานั่นเองต่อมากษัตริย์อยุธยาปกครองรวมกันกี่พระองค์ครับ33นะครับแต่บางตำราก็เป็น34พระองค์นะครับนักเรียนต่อมาครับระยะเวลาในการปกครองเป็น417ปีนั่นเองยาวนานไหมครับยาวนานมากนะครับสองข้อนี้ใครตอบใกล้เคียงบ้างครับโอเคครับผมเก่งมากคำถามต่อไปนักเรียนใกล้จบแล้วคุณมีคำถามครับนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดนะครับอาณาจักรอยุธยาจึงเป็นอาณาจักรโบราณของไทยนะครับที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดครับทำไมอยุธยาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดเชิญครับ
1: เพราะว่ามีวัฒนธรรมสืบต่อมาถึงปัจจุบันค่ะ
0: เก่งมากครับเพราะเป็นรากของวัฒนธรรมรากของทุกอย่างนะครับที่สืบเนื่องต่อมาถึงปัจจุบันเลยเก่งมากครับขอบคุณครับต่อไปมีใครอีกไหมครับทำไมอยุธยาเนี่ยถือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดของอาณาจักรทั้งหมดของเราครับ
2: เพราะมีที่ตั้งและภูมิประเทศเพศที่ดีคร
1: ับ ประเทศ
0: ภูมิประเทศโอเคเพราะมีที่ตั้งแล้วก็มีภูมิประเทศที่ดีนะครับภูมิประเทศที่ดีอย่างไรบ้างครับ
2: มีแม่น้ำสามสายล้อมรอบและมีดินอุดมสมบูรณ์ครับ
0: มีแม่น้ำสามสายล้อมรอบใช่ไหมครับแล้วก็มีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเก่งมากครับขอบคุณครับคำถามต่อไปนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนนะครับตั้งแต่ต้นคาบเลยเกี่ยวกับการสถาปนากรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับคุณครูขอตัวแทน2คนเช่นเคยครับในการตอบว่านักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับสำหรับคาบนี
2: ้เกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรสุโขทอาณาจักรอยุธยาครับ
0: เกี่ยวเป็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับการสาของอาณาจักรอยุธยา
2: เป็นแหล่งที่ตั้งของอยุธยาครับ
0: มีปัจจัยสำคัญไหมครับ
2: มีครับ
0: มีอะไรบ้างนักเรียน
2: ภูมิประเทศครับ
0: ภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐานอะไรครับ
2: ผู้นำ
0: ผู้นำที่ดีมีความสามารถใช่ไหมครับแล้วก็อาณาจักรข้างๆเขาทำไม
2: อาณาจักรข้างๆเสื่อม
0: อาณาจักรข้างๆสุโขทัยหรือเขมรนะครับเสื่อมอำนาจลงนั่นเองจึงทำให้อยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับเก่งมากขอบคุณครับสำหรับต่อไปนะครับนักเรียนครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนต้นกันนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th ครับผมสำหรับวันนี้คุณครูแจ็คก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
3: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

7มหัศจรรย์เดินทางมาจากดาวเรขาคณิตแต่เกิดความผิดพลาดจึงตกลงมาบนโลกแทนที่จะไปดวงจันทร์ตอนนี้พลังไม่พอเดินทางต่อ7มหัศจรรย์จึงมีภารกิจเร่งด่วนทำดีเพิ่มพลังเพื่อสะสมพลังไปดวงจันทร์ให้ได้มาติดตามกันว่าพวกเขาจะสามารถทำสำเร็จหรือไม่

0: มันดุไหมอ่ะ
1: ดูสิมันกินพืชเป็นอาหาร
2: ถ้างั้นมันคงไม่ดุหรอก
3: ที่ดาวเนี้ยเรียกมันว่าอะไรนะ
4: เอ๊เจ้าตัวขนปุยที่มีหูยาวๆชอบกินผักเป็นอาหารเรียกว่าอะไรเอ่ยกระต่ายนั่นเอง
2: กระต่าย
5: โอกาสทำดีมาถึงแล้วงั้นลุยเลยพวกเราสวัสดีครับคุณกระต่ายมีอะไรให้พวกเราช่วยเหลือบ้างไหมครับ
3: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
1: ดูเหมือนพวกเขาจะกลัวตองตามนะ
4: จริงด้วย
5: โอ้ฮะโอ้
0: แย่แล้วพวกเราหลบแล้ว
2: ไม่ทันแล้ว
5: ขอโทษนะเพื่อนๆพวกเราใจร้อนเกินไปหน่อยอ่ะ
4: แม้จะเกิดเรื่องวุ่นวายแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็เห็นว่าการทำความดีด้วยการเสนอตัวช่วยเหลือกระต่ายเป็นความคิดที่ดีแต่อันดับแรกพวกเขาต้องผูกมิตรกับกระต่ายให้ได้เสียก่อน
0: ดูเหมือนพวกเขาจะเป็นสัตว์ขี้ตกใจเหมือนฉันเลย
4: แล้วก็ชอบกินผักหัวสีส้มนั่นมันคืออะไรนะ
5: แครอท
6: แครอท
2: พวกเราฉันคิดอะไรดีๆออกแล้ว
1: เราจะผูกมิตรกับพวกเขาด้วยแครอทใช่ไหม
4: ใช่แต่เพื่อไม่ให้พวกเขาตกใจเราน่าจะรวมร่างแล้วเข้าไปพร้อมกันดีกว่า
5: ดีดีงั้นพวกเรามารวมร่างกันเลย
3: โยเย
2: หัวแหลม

0: มาดูกันสิว่าคราวนี้7มหัศจรรย์จะผูกมิตรกับกระต่ายได้ไหมสวัสดีคุณกระต่ายเรามีแครอทมาให้เอ๊ะพวกเราทำอะไรผิดพลาดไปหรอเนี่ย
1: เขายังตกใจกลัวพวกเราอยู่นะ
0: อาจเป็นเพราะว่าเราดูไม่เหมือนพวกเขาเลย
2: งั้นเราน่าจะแปลงร่างให้เหมือนพวกเขานะ
0: ฉากและฉายผู้รับหน้าที่คิดประดิษฐ์โครงสร้างของสิ่งที่จะแปลงร่างจึงแสดงภาพกระต่ายให้เพื่อนดู
3: ดูแปลกๆนะพวกเราจะทำได้ไหมเนี่ย
4: ไม่ร้องไม่รู้ลองดูกันเลยดีกว่า
5: โยเย
2: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
7: นับสี
0: ่เอ๋ไม่เห็นเหมือนกระต่ายเลยไม่เป็นไรลองดูอีกทีนะ7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นสัตว์สี่ขาน่ารักกระต่ายในที่สุดมิตรภาพระหว่าง7มหัศจรรย์กับกระต่ายก็เริ่มต้นขึ้นแม้ว่า7มหัศจรรย์จะยังไม่ได้พลังเพิ่มแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งงดงามที่เรียกว่ามิตรภาพจากมิตรภาพนั้นพวกเขาจะสามารถทำภารกิจดีเพิ่มพลังได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามการผจญภัยของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณัฐวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
0: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปัน
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชน

0: ใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
0: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
0: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
1: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
0: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
1: ข้อ2คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
0: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
1: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
0: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับประกาศเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งประกาศแห่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม3. รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้

0: ี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
1: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
0: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยล่ะค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครูสองคนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
1: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
0: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
1: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
0: ข้อที่1คือ
1: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณา

0: ละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่สองล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
1: ข้อสองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
1: ข้อ3ค่ะ
0: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ข้อนี้สำคัญมากเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
1: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
0: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
1: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
3: อะไรคะ
1: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
0: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีโดยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเป่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะ ก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโลกเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 ครับมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
0: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้ง2คนไหมคะ
1: มีไหมคะ
0: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้า

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้าน

หลังหนึ่งนั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม

0: ไรอยู่ในบ้านหรอ
1: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหรอง
0: ั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
0: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
1: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
0: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
1: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฟางและชาย
2: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลง

่มันพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะ

ลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ในแต่ละชาติก็มักจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยแสดงถึงศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมได้ดีที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเครื่องแต่งกายไทยหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าชุดไทยเนี่ยแหละค่ะแต่คุณผู้ชมเคยชงนไหมคะว่าแล้วชุดไทยที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มีหน้าตาแบบไหนบ้าง
1: รัชกาลที่4อะไรประมาณนี้ใช่คือรู้ว่ารัชกาลที่5คือมีชุดไทยแล้ว
2: คิดว่าน่าจะสมัยพ่อขุนรามครับช่วงนั้นมันเป็นแบบตัวอักษรก็เพิ่งมีวัฒนธรรมก็เพิ่งเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับ
3: สมัยสุโขทัยค่ะโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก่าๆหน่อยแก่ๆค่ะ
4: ประมาณยุคกรุงศรีป่ะพี่ประมาณนั้นอะ
5: ร .1 มั้งก็คงเป็นคนในวังมั้งก็แบบพัฒนามาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆให้เข้ากับยุคสมัยนั้นๆน่ะ
6: น่าจะเป็นรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะชุดไทยแบบนี้เราก็เห็นกันในละครนะคะละครซึ่งมันแบบว่าสะท้อนยุคสมัยของรัตนโกสินทร์อยู่แล้วอะค่ะ
7: สมัยสุโขทัยอยุธยามั้งครับมันน่าจะมีการใส่กันเพื่อเข้าร่วมพิธีอะไรอย่างเงี้ยฮะ
8: คิดว่าน่าจะนานแล้วอะค่ะเป็นอะไรที่ต้องสืบทอดต่อ
9: ตั้งแต่สมัยอยุธยาสุโขทัยอะไรป่ะคะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้มิ้นท์กับรายการคลายฉงนนะคะพาคุณผู้ชมมาที่นี่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองแต่วัดพระแก้วเนี่ยมันจะมาช่วยคลายฉงนในเรื่องชุดไทยยังไงตามมิ้นท์มาเลยดีกว่าค่ะ

0: ตอนนี้เนี่ยมิ้นท์มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วซึ่งมีคนบอกมิ้นท์มาค่ะว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งผ้าไทยเก่าๆแล้วก็มีฉลองพระองค์ที่ทรงใช้จริงด้วยแต่แค่คำบอกเล่าพูดเลยว่าไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปดูให้เห็นข้างในค่ะว่าที่นี่จะสามารถช่วยมิ้นท์คลายฉงนในเรื่องชุดไทยได้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะบัตรเข้าชมไปหนึ่งค่ะ
1: ค่ะค่าละ150บาทนะคะแสดงบัตรสีน้ำเงินกับเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นชมค่ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งอยู่ในหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังหรือว่าวัดพระแก้วค่ะฉงนแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมพิพิธภัณฑ์ผ้าถึงได้มาอยู่ในวัดพระแก้วแน่นอนว่าวันนี้ถ้ามิ้นมาคลายฉงนคนเดียวเนี่ยรับรองไม่ได้อะไรกลับไปแน่

0: น่นอนวันนี้มีพี่ราฟมาช่วยมิ้นท์คลายฉงนนะคะไปของพิพิธภัณฑ์ผ้าเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ทำไมถึงมาอยู่ในพระบรมมหาราชวังคะ
1: ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเกิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่พระองค์ท่านเนี่ยต้องการให้ประเทศไทยมีสถานที่เก็บรวบรวมผ้าหรือว่างานหัตถกรรมที่เป็นผ้าเนี่ยค่ะของประเทศไทยแล้วก็เพื่อให้จัดแสดงแล้วก็เอาไว้ให้ชาวไทยทุกคนรวมถึงชาวต่างชาติด้วยเนี่ยได้ชื่นชมในความงดงามของผ้าไทยค่ะพระองค์ท่านจึงมีพระราชดำริที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นโดยตอนนั้นเนี่ยก็ตัวอาคารหอรัศดากรพิพัฒน์แห่งนี้เนี่ยยังมีการเว้นว่างการใช้งานอยู่พระองค์ท่านจึงทูลขอจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้อาคารแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะ
0: โอ้พูดมาสักขนาดนี้แล้วไม่ชมไม่ได้แล้วนะคะซื้อตั๋วแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่รับพาขึ้นไปดูได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างไปค่ะคุณผู้ชมเป็นห้องอะไรคะพี่ลา
1: ห้องราชภัสตราจากผ้าไทยค่ะก็คือห้องนี้จะจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ตัดเย็บจากผ้าไทยทั้งหมด
0: เป็นแบบเก่าหรือว่าแบบดั้งเดิมหรือยังไงคะ
1: ก็คือผ้าไทยทั้งหมดที่มาจากมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพค่ะจะมีปนๆกันไปค่ะเราจะเห็นจากขนาดของฉลองพระองค์
0: ขอแอบดูชุดแรกก่อนเลยอันนี้นี่เป็นฉลองพระองค์
1: ไปอันนี้เป็นฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ค่ะปักประดับด้วยปีกแมลงทับซึ่งพระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประเทศรัสเซียค่ะ
0: นี่คือตอนที่เสด็จพระราชดำเนินไปรัสเซียพี่ราฟคะแล้วอย่างชุดนี้เนี่ยท่านทรงออกแบบเองด้วยเลยไหมคะ
1: ท่านมีนักออกแบบค่ะที่พระองค์ท่านทรงเลือกใช้นะคะ
0: ส่วนฉลองพระองค์ชุดนั้นเป็น
1: องค์นั้นพระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จไปประเทศจีนค่ะเมื่อปี2000ก็คือ2543ค่ะ
0: แต่ว่าแอบแห่งชุดหรูมากอยู่ตรงนั้นไปดูกันค่ะคุณผู้ชมพี่ราฟพาไปดูหน่อยคุณผู้ชมคะชุดนี้นี่สวยอลังการเตะตามิ้นสุดๆเลยต้องถามพี่ราฟแล้วว่าฉลองพระองค์ชุดนี้นี่เป็นชุดที่ทรงเสด็จไปพระราชดำเนินที่ไหนคะ
1: อันนี้พระองค์ท่านทรงหลายครั้งนะคะคือครั้งหนึ่งก็คือไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งก็คือไปประเทศญี่ปุ่นทรงเมื่อประมาณปี2524ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเห็นผ่านมา3ชุดแล้วเป็นผ้าไหมมัดหมี่หมดเลยทรงโปรดเป็นการส่วนตัวไหมคะ
1: จริงๆแล้วพระองค์ท่านใช้ผ้าไทยทุกประเภทค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้ที่เราเจอยังเป็นผ้าไหม
1: ยังเป็นผ้าไหมมัดหมี่อยู
0: ่อ๋อยังมีชุดด้านนู้นด้วยลารีประยับมากเลยพี่ลาไปดูกัน
1: ไปค่ะ
0: พาไปหน่อย

0: ชุดนี้นี่ต้องบอกว่าสวยมากๆมิ้นเห็นแล้วต้องรีบเดินมาดูเลยชุดนี้นี่ท่านทรงใส่ไปที่ไหนคะพี่ราฟ
1: พระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2528ค่ะ
0: คุณผู้ชมมิ้นยังไม่เกิดเลย
1: แล้วก็จะมีฉลองพระบาทนะคะคู่กันด้วยซึ่งจริงๆแล้วฉลองพระองค์นี้เนี่ยจะมีผ้าคลุมผ้าอังสาหรือว่าผ้าคลุมไหล่เนี่ยค่ะ อยู่ในชุดเดียวกันด้วยแต่ว่าเรานำมาจัดแสดงแค่ตัวฉลองพระองค์และฉลองพระบาทค่ะ
0: คุณผู้ชมนี่คือเกือบ30ปีแล้วแต่ว่าดูแบบดิคะแบบนี้คือร่วมสมัยทันสมัยล้ำสมัยมากๆต้องบอกว่าคนออกแบบนี่เก่งนะคะเพราะว่าออกแบบได้มาสมัยนี้เลย
1: เดี๋ยวมีอีกฉลองพระองค์นึงค่ะที่มีความพิเศษเช่นเดียวกัน
0: จริงเหรอคะ
1: พาไปดูค่ะ
0: ไปดูค่ะคุณผู้ชมให้พี่รับนำเลยไปทางไหนคุณผู้ชมคะชุดของผู้ชายแน่นอนเลยว่าของใน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ค่ะคือเป็นฉลองพระองค์เดียวที่เรานำมาจัดแสดงนะคะที่ไม่ใช่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะ
0: คือถ้าใครมาที่นี่นี่ได้ชมนี่สุดยอดจริงๆนะคะเป็นเรียกว่ากลับบ้านไปดีใจแล้วว่านี่คือท่านทรงใส่
1: ใช่ค่ะพระองค์ท่านทรงเมื่อปี2528เช่นเดียวกับฉลองพระองค์เมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าคนละเหตุการณ์กันแล้วก็สาเหตุที่เรานำฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดงด้วยเนี่ยเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วนอกจากที่พระองค์ท่านเนี่ยจะทรงผ้าไทยด้วยพระองค์เองแล้วเนี่ยพระองค์ท่านยังให้พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆเนี่ยได้ทรงผ้าไทยด้วยเช่นเดียวกันอาทิเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็ยังทรงผ้าไทย
0: คุณผู้ชมคะห้องนี้เนี่ยนอกจากชุดที่มิ้นพาไปดูแล้วยังมีอีกหลายชุดเลยนะคะที่สวยๆแล้วก็ออกแบบมาร่วมสมัยมากๆเต็มไปหมดเลยแต่ทีนี้มิ้นอยากรู้ค่ะพี่รัฟนอกจากห้องนี้แล้วเนี่ยมียังมีห้องจัดแสดงอื่นที่มีฉลองพระองค์อีกไหมคะ
1: ห้องถัดไปค่ะจะเป็นห้องที่มีฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ไทยพระราชนิยมมาแล้วค่ะชุดไทยของเราเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะพี่รัฟ

0: ผู้ชมคะเข้ามาห้องที่2แล้วห้องนี้ห้องอะไรคะพี่ราฟ
1: ห้องนี้ชื่อห้องไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ห้องไทยพระราชนิยมได้เห็นชุดไทยพระราชนิยมแล้วแต่ก่อนอื่นค่ะเดินเข้าห้องนี้มาเจอพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนเลย
1: อันนี้
0: ชุดนี้เป็นยังไงคะ
1: เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านในฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีนะคะ
0: นี่คือชุดไทยจักรีอันนี้ถือเป็นลำดับขั้นของชุดไทยหรือยังไงคะ
1: ไม่ค่ะเป็นหนึ่งในชุดไทยทั้ง8แบบค่ะ
0: อ๋อมี8แบบนะคะมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
1: องค์นี้พระองค์ท่านฉายเมื่อปี2505ตอนที่ช่างภาพจากนิตยสารโวกเนี่ยค่ะเดินทางมาถ่ายภาพของพระองค์ท่าน
0: นิตยสารโวกค่ะคุณผู้ชมสวยมาก
1: ๆอันนี้ถ่ายที่บริเวณหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ
0: แล้วมีฉลองพระองค์ชุดนี้ให้ดูด้วยป่ะคะ
1: อันนี้ตอนนี้เรายังไม่พบตัวฉลองพระองค์นี้นะคะแต่ว่าเราพบเพียงฉลองพระบาทค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแต่ว่ามีฉลองพระบาทจัดแสดงอยู่ด้วยไหมคะ
1: ไม่มีค่ะแต่ว่าเรามีเก็บไว้ภายในคลังของพิพิธภัณฑ์ผ้า
0: อันนี้นี่เป็นชุดที่ใส่ในพิธีไหนไหมคะหรือว่ายังไง
1: จะใส่ในงานกลางคืนที่ค่อนข้างเป็นทางการค่ะ
0: ในประเทศไทยหรือว่า
1: ได้หมดค่ะ
0: ได้หมดเลยสวยมากค่ะคุณผู้ชมไปดูข้างในบ้างดีกว่าข้างในมีชุดไทยพระราชนิยม8แบบเลยไหมคะ
1: มีค่ะมีครบค่ะ
0: 8แบบเย้ไปดู

0: ผู้ชมคะห้องนี้นี่มีฉลองพระองค์เยอะยิ่งกว่าห้องแรกที่เราเข้ามาอีกมีชุดอะไรบ้างคะในห้องนี
1: ้ทั้งหมดที่จะแสดงนี้จะเป็นฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่เป็นชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ชุดไทยพระราชนิยมคือ
1: ชุดไทยพระราชนิยมก็คือเป็นชุดไทย8แบบหรือว่าที่เราเรียกกันว่าชุดประจำชาติค่ะ
0: มีแบบอะไรบ้างอะคะ
1: ก็คือจะไล่มาเลยก็คือตั้งแต่ท้ายตู้ก็จะเป็นชุดไทยมารีนชุดไทยเรือนต้นชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดินะคะแล้วก็ชุดไทยศิวาลัยชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีแล้วก็ชุดไทยจิรดาค่ะ
0: ชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิช
1: ุ
0: ดไทยศิวาลัยชุดไทยดุสิต
1: แล้วก็ชุดไทยจักรี
0: แล้วก็ชุดไทย
1: จิรดาค่ะ
0: ชุดไทยจิรดา8แบบชุดประจำชาติแต่ละแบบมีความแตกต่างแล้วมีความเป็นมาอะไรยังไงคะ
1: ถ้าเป็นความเป็นมาเนี่ยค่ะก็คือเริ่มต้นเมื่อปี2503ตอนที่พระองค์ท่านต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศซึ่งตอนนั้นก็จะมีในทวีปยุโรปแล้วก็ในประเทศสหรัฐอเมริกา
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านไม่ต้องการที่จะทรงฉลองพระองค์ที่เป็นชุดแบบสากลทั้งหมดก็คือชุดแบบฝรั่งพระองค์ท่านต้องการให้คนได้เห็นว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเป็นสมเด็จพระราชินีจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นต้องการฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยพระองค์ท่านก็เลยตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดเพื่อที่จะช่วยการศึกษาค้นคว้าออกแบบฉลองพระองค์ในสำหรับการใช้ในครั้งนั้นสิ่งที่พระองค์ค้นคว้าก็คือจากรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักในอดีตเราจะสังเกตได้ว่าฉลองพระองค์แต่ละแบบเนี่ยจะมีความเป็นไทยผสมผสานกันไปอาทิเช่นฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีจะมีส่วนของสบายแล้วก็จีบหน้าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบที่เราใช้กันในอดีตมาผสมผสานแล้วก็หลังจากที่ทีมออกแบบเนี่ยได้ออกแบบฉลองพระองค์ออกมาแล้วเนี่ยพระองค์ท่านเป็นผู้คัดเลือกว่าจะทรงแบบไหน
0: แล้วนอกจากห้องนี้แล้วเนี่ยยังมีห้องอื่นอีกไหมคะ
1: ห้องอื่นก็คือจะไปเป็นผ้าศิลปาชีพค่ะคือ
0: ผ้าไทยนี่คือสิ่งที่วินอยากรู้เหมือนกันนะคะชะงนอยู่เหมือนกันว่าผ้าไทยเนี่ยเห็นว่ามีลายเยอะด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าผ้าไทยของเรามีลายเยอะขนาดไหนไปทางไหนคะไปไม่ถูก
1: ห้องนี้นะคะจะจัดแสดงชิ้นผ้าที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านศิลปาชีพแล้วก็โครงการต่างๆของพระองค์ท่านที่เนื่องด้วยศิลปาชีพค่ะแต่ว่าเราจะเน้นไปที่ตัวชิ้นผ้าเพราะว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยจะมีโครงการในพระองค์เนี่ยมากมายแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเราเป็นวิทยานผ้าเราจึงจะแสดงวัตถุที่เกี่ยวข้องกับผ้า
0: ก็คือเท่ากับว่าห้องนี้นี่เป็นห้องวัตถุดิบเข้าใจถูกป่ะคะ
1: เหมือนเป็นเล่าเรื่องของที่มาของผ้าแต่ละชนิดในโครงการมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพค่ะ
0: ซึ่งนี่มีอายุเยอะไหมคะผ้านี่อายุยาวนาน
1: ก็ไล่มาตั้งแต่ปี2498
0: พี่รับพาไปดูหน่อยว่ามีผ้าแบบไหนบ้างคุณผู้ชมดูผ้าผืนนี้สิคะนี่เลยอันนี้เป็นผ้าอะไรคะพี่รับดูเก่า

0: ากเลยอ
1: ันน
0: ี้
1: เป็นผ้าถูเรือนจำลองนะคะ
0: ผ้าถูบ้านใช่ไหมผ้าถูเรือนที่ว่า
1: ใช่ค่ะก็คือแต่ว่าอันนี้เราจำลองมาค่ะคือที่มาที่ไปของผ้าถูเรือนเนี่ยก็คือเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านส่งคณะทำงานของพระองค์ท่านเนี่ยออกไปเก็บตัวอย่างของผ้าโบราณจากชาวบ้านเนี่ยค่ะครั้งแรกที่ลงไปเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยังไม่ให้ตัวผ้าที่เป็นผ้าเก่าของตัวเองมาคือแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีผ้าซึ่งเขาเนี่ยจะคิดว่าเป็นของที่มีค่าของเข
0: า
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลงไปแล้วเพื่อขอซื้อผ้าเก่าๆจากเขาเนี่ยค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นหลังจากที่กลับมาเนี่ยก็คือครั้งแรกเนี่ยจะได้เป็นผ้าใหม่มามากกว่าพระองค์ท่านก็เลยเราบอกว่าให้ลองกลับไปอีกครั้งนึง
0: ก็คือทำไมต้องเป็นผ้าเก่าด้วยอะคะที่พระองค์ท่านอยากได้
1: เพราะว่าด้วยตัวลายของผ้าเนี่ยจะเป็นลายโบราณแล้วก็ด้วยตัวสีการใช้สีต่างๆเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของดั้งเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เลยจะให้ลองไปดูที่ผ้าถูเรือนของชาวบ้าน
0: คุณผู้ชมเป็นชอบมากเลยเนี่ยเขาเขียนเอาไว้บอกว่าทรงกำชับแม้ผ้าถูเรือนก็อย่าละเลยคือสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าผ้าถูบ้านนี่แหละที่เป็นตัวดั้งเดิมเก็บสีเก็บลายได้ดีที่สุดแล้วมีแบบอื่นๆอีกไหมคะนอกจากผ้าถูบ้านผืนนี้แล้ว
1: มีค่ะ
0: อยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ทางด้านโน้นเฉย
0: ตรงนู้นไปดูกันคุณผู้ชมคะดูตรงนี้นี่ผ้าไหมเรียงรายเยอะมากนอกจากนั้นยังมีผ้าในห้องนี้เยอะมากเลยพี่รับแต่ละชิ้นแต่ละอันมีความเป็นมามีเรื่องราวยังไงบ้างคะ
1: คือโดยรวมแล้วก็คือเป็นเรื่องของศิลปาชีพแต่ว่าจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านสนใจงานด้านผ้าไหมต่างๆรวมถึงผ้าไทยพื้นบ้านด้วยเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่พระองค์ท่านเยี่ยมราษฎรครั้งแรกที่อำเภอนาวาตอนนั้นเนี่ย
0: จังหวัดอะไรคะ
1: นครพนมค่ะ
0: นครพนม
1: ตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขามารอรับเสด็จพระองค์ท่านก็ชาวบ้านเนี่ยต่างนุ่งผ้าไหมวัดหมี่นั่นเป็นครั้งแรกที่พระองค์ท่านได้เห็นความงดงามของผ้าไหมวัดหมี
0: ่
1: จึงทำให้ต่อมาในพระองค์ท่านต้องการที่จะนำผ้าไหมหรือว่าผ้าไทยเหล่านี้เนี่ยค่ะ มาทำอะไรสักอย่างพระองค์ท่านก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวผ้าไหมวัดหมี่เนี่ยค่ะในการช่วยเหลือชาวบ้านให้มีรายได้เสริมพระองค์ท่านก็เลยเลือกส่งเสริมงานทอผ้าให้เขามีรายได้โดยที่พระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นผู้รับซื้อรวมถึงเป็นผู้ที่นำผ้าเหล่านี้เนี่ยค่ะออกมาทรงเพื่อให้คนเนี่ยได้โดยเสด็จตามพระองค์ท่านด้วยอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันว่าจริงๆแล้วเราก็ก็ใส่ผ้าไหมแล้วคือพระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นแบบอย่างในการที่ใส่มาก่อนทำให้เราเนี่ยใส่ตาม
0: คือเหมือนท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคือถืออย่างนี้ถือว่าเป็นตัวแทนเอามาช่วยหารายได้เลยป่ะคะ
1: ใช่ค่ะเหมือนพระองค์ท่านเป็นต้นแบบ
0: สมเด็จพระราชินีนี่ท่านก็เหมือนประชาสัมพันธ
1: ์ใช่ค่ะในการส่งผ้าไทยอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็สามารถใส่ผ้าไทยได
0: ้อ๋อแล้วคือก็เห็นว่ามีหลายลายเลยแต่ละลายนี่คือก็มาจากต่างที่เหรอคะหรือว่ายังไง
1: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วผ้าไทยเนี่ยบางลายเนี่ยในแต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันก็ได้เหมือนกัน
0: อ๋ออย่างเช่น
1: จะมีลายในห้องถัดไปค่ะจะเป็นลายของผ้าขีดก็คือชาวบ้านจะเรียกลายสมเด็จบ้างลายกับชบาบ้างลายดอกแก้วบ้างแต่คือก็คือทั้งหมดเนี่ยคือลายเดียวกัน
0: อ๋อห้องถัดไปมีลาย
1: ใช่
0: ไปดูลายกันค่ะคุณผู้ชมอยากดูมากเลยว่าลายผ้าแต่ละลายเนี่ยเขาสวยแล้วก็ต่างกันยังไงพี่รับพาไปเลย
1: เชิญ

0: นี้ลายผ้าเยอะมากแต่ลายเป็นยังไงบ้างคะพี่รัฟ
1: อย่างลายที่เมื่อกี้รัฟเกริ่นไว้ก็คือลายของภาคีลายสมเด็จที่บอกว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะเรียกไม่เหมือนกัน
0: อ
1: ันนี้ก็คือจริงๆแล้วตัวลายของภาคีเนี่ยมีที่มาที่ไปก็คือครั้งแรกตอนที่พระองค์ท่านเสด็จที่จังหวัดอุดรชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะนำหมอนขีดมาถวาย
0: หมอนขีดคืออ
1: าจจะเป็นหมอนสามเหลี่ยมหรือหมอนสี่เหลี่ยมที่เราเห็นกัน
0: อ๋อหมอนที่เป็นลายเยอะๆ
1: ใช่ค่ะชาวบ้านเนี่ยจะพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้ตัวหมอนขีดเนี่ยมาจากชาวบ้านค่อนข้างเยอะมากพระองค์ท่านก็เห็นว่าตรงกลางของหมอนเนี่ยมีตัวลายเล็กๆที่อยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะอยู่ทรงให้เลาะลายตรงนั้นออกมาแล้วก็นำลายที่อยู่ตรงกลางตรงนั้นเนี่ยมาทอเป็นผืนใหญ่เราก็จะเห็นสลองพระองค์ท่านที่เป็นลายเนี่ยลายเนี่ยแล้วก็คือเวลาชาวบ้านเห็นพระองค์ท่านทรงสลองพระองค์ในลายนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็เลยเรียกลายนี้ว่าลายสมเด็จ
0: อ๋อคือที่มาที่ไปก็คือว่าท่านทรงฉลองพระองค์ก็เลยเรียกว่าอ๋อนี่ไงลายสมเด็จก็คือลายที่สมเด็จท่านใส
1: ่จริงๆแล้วจะเรียกกับชบาหรือดอกแก้วก็ได้
0: เท่ากับว่าพระองค์นี่คือทรงนำใช้คำว่าแฟชั่นลายผ้าไทยตั้งแต่สมัยก่อนนี่สมัยไหนคะ
1: 40ปีที่แล้ว
0: 40ปีที่แล้วคือทรงนำเอากลับมาเหมือนกับว่าประยุกต์แล้วก็ออกแบบใหม
1: ่ใช่ให
0: ้เป็น
1: เพื่อให้ร่วมสมัยคนปัจจุบันสามารถใส่ได้ค่ะนอกจากตัวผ้าที่เราดูกันมาแล้วเนี่ยค่ะจะมีอีกสิ่งนึงที่มีความพิเศษก็คือบ้านรับเสด็จ
0: บ้านรับเสด็จ
1: เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีความพิเศษยังไงเพราะว่าบ้านหลังนี้มีความพิเศษมากจริง
0: ๆอ๋อไปดูกันค่ะบ้านรับเสด็จคือเป็นบ้านเลยอ่ะ

0: ะ
1: ใช่ค่ะเป็นบ้านค่ะ
2: พี่รับบ้านรับเสด็จนี่บ้านใครอะคะ
1: จริงๆบ้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเป็นบ้านของยายทุ้มยายไทนะคะ
2: ยายทุ้มกับยายไท
1: ใช่ค่ะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเสด็จไปเมื่อปี2521ตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จไปจังหวัดสกลนครเพื่อเยี่ยมราษฎรเป็นปกติแต่ว่าณเย็นวันนึงเนี่ยพระองค์ท่านก็ให้พลขับเนี่ยขับรถไปโดยที่ท่านไม่ได้บอกว่าจะไปไหนก็คือไปเรื่อย
2: ๆอ๋อคือขับดูตามทางไปเรื่อยๆ
1: ไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้มีหมายไม่ได้อยู่ในหมายกำหนดการของพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็มาหยุดอยู่ที่บ้านหลังนี้พระองค์ท่านก็ถามถึงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยก็คือมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผ้าด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นครั้งแรกก็คือมาแบบพระองค์ท่านไม่ได้ตั้งใจจะมา
2: บังเอิญมาแล้วก็เลยมารู้ว่าที่นี่เขามีการทอผ
1: ้
2: า
1: ใช่ค่ะแล้วครั้งต่อมาก็คืออีก2ปีต่อมาก็คือพระองค์ท่านก็เสด็จกลับมาอีกแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยพระองค์ท่านจะไปดูเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานก็คือไปดูงานน้ำต่างๆพระองค์ท่านเนี่ยก็แยกมาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าเราจะเห็นภาพบ่อยๆตอนที่พระองค์ท่านเนี่ยจับรังไหมอันนี้เป็นภาพที่เราเห็นชินตาอันนี้พระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเพื่ อมาดูความก้าวหน้าของงานทางด้านการทอผ้าปลูกหมอนเลี้ยงไหมของหมู่บ้านหลังนี
2: ้
1: แล้วครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อปี2525พระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานฉลองพระองค์องค์หนึ่งไว้ให้กับแม่ไทซึ่งให้แม่ไทเนี่ยไว้เป็นต้นแบบหรือว่าตัวอย่างในการนำไปทอผ้าลายเดียวกันกับผ้าลายเดียวกับฉลองพระองค์ของพระองค์ท่าน
2: ก็คือ
1: ใช่ค่ะก็คือฉลองพระองค์ที่อยู่ทางด้านหลังของเรานะคะซึ่งพระองค์ท่านตั้งใจที่จะพระราชทานให้ไปเลยซึ่งจริงๆแล้วตัวแม่ไทเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะพระราชทานฉลองพระองค์ให้ไปเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยายไทยได้เสียชีวิตไปแล้วที่ดอนผ้าเนี่ยก็ยืมนะคะฉลองพระองค์องค์นี้มาค่ะ
2: แล้วคือเดี๋ยวก็จะต้อง
1: ถ้าหมดนิทรรศการนี้เราก็จะคืนให้กับยายลูกหลานของยายไทยไปค่ะ
2: คุณผู้ชมคะว่าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆแค่ว่าเอ๊ะชุดไทยที่เราใส่เนี่ยมันมีกี่แบบอะไรยังไงดูสิคะวันนี้มิ้นเป็นคนไทยมา26ปีเพิ่งจะรู้ว่าชุดไทยเนี่ยเขามีกัน8แบบวันนี้ต้องขอบคุณพี่ราฟมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหให้ความรู้เยอะมากแต่ว่าเรื่องของผ้าไทยลายพงลายผ้าเชื่อเลยว่ามันยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าตามมิ้นไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
3: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยเราใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นแท้ที่จริงแล้วที่มาของผ้าขาวม้าไม่ใช่ผ้าที่กำเนิดในประเทศไทยแต่อย่างใดสันนิษฐานว่าผ้าขาวม้านั้นถูกนำเข้ามาโดยชาวเปอร์เซียที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่ในสมัยอยุธยาโดยคำว่าผ้าขาวม้านั้นมาจากคำเต็มในภาษาเปอร์เซียว่ากามาบันที่แปลว่าผ้าคาดหรือรัดเอวท่อนล่างและผ้ากามาของชาวเปอร์เซียก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยแล้วเรียกเพี้ยนมาเป็นผ้าขาวม้าจวบจนทุกวันนี้

0: สวัสดีค่ะจ้า
1: สวัสดีจ้าสวัสดีมา
0: วันนี้มาเต็มยศเลย
1: เต็มยศเลยสวยงามมากเลยนี่ลมอะไรหอบมาใส่ชุดสมหัสจรรย
0: ์เรื่องของเรื่องถ้าไม่ฉงนไม่ใส่เต็มขนาดนี้แน่นอนค่ะอาจารย
1: ์แสดงว่าฉงนจัดมาก
0: คือมีความฉงนว่าชุดไทยที่เราเห็นกันจริงๆก็เห็นกันตั้งแต่เด็กๆเด็กๆชอบโดนคุณแม่จับใส
1: ่
0: อยากรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเริ่มแรกเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะอาจารย
1: ์เอาชุดไทยประมาณที่หนูใส่นี่ใช่ไหม
0: เอาแบบนี้เลย
1: เอาแบบนี้เลยชุดไทยที่หนูใส่เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นชุดไทยที่เกิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าท่านทรงพิจารณาแล้วก็มีพระราชดำริให้เกิดชุดไทยเหล่านี้ขึ้นนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วแล้วก็ได้ทรงประกอบพิธีอภิเษกสมรสนะฮะกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีเป็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์หรือผู้นำประเทศนะฮะว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เนี่ยก็จะต้องเสด็จพระดำเนินไปเยือนประเทศต่างๆที่เป็นไมตรีมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศของเราคล้ายๆกับเป็นการแนะนำตัวเป็นการไป

0: ครับพบปะเพื่อที่จะสานความสัมพันธ์การเสด็จพระดำเนินเนี่ยจะมาเริ่มเอาหลังพ.ศ. 2500แล้วคือมีการเสด็จก่อนหน้านั้น2498 2499เนี่ยนะครับประมาณเกือบ60ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้เสด็จพระดำเนินไปยังประเทศใกล้เคียงไปเวียดนามไปพม่าไปอินโดไปอะไรอย่างงี้ก่อนหลังจากช่วงประมาณ2505เนี่ยก็มีพระราชดำริที่จะเสด็จยาวเลยคราวนี
1: ้
0: ก็คือไปเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปรวมกับสหรัฐอเมริกาการเสด็จพระดำเนินครั้งนั้นเนี่ยประมาณ9เดือนเศษถึง11เดือนยาว
1: เ
0: กือบปีหนึ่งเพราะฉะนั้นการพบกับภาวะอากาศตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิก่อนแล้วก็ฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวก
1: ็
0: เสด็จพระดำเนินครบทั้ง4ฤดูแน่นอนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเองในฐานะที่ทรงเป็นพระมเหสีทรงเป็นต้องบอกว่าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศก็ต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงไหมท่านก็จะแต่งกายยังไงให้ถูกต้องตามวาระต่างๆคือแต่ละประเทศเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีระเบียบแบบแผนที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นการเสด็จพระราชดำเนินเองเนี่ยบางงานก็เสด็จตอนเช้าบางงานก็สายบางงานเสด็จไปเสวยพระกยาหารเที่ยงบางงานเสด็จบ่ายบางงานเสด็จเย็นมีค็อกเทลบางงานเสด็จเป็นงานดินเนอร์เขาเชิญประมาณ 4-5 ทุ่มหลังดินเนอร์แล้วเป็นเต้นรำเป็นอะไรต่างๆช่วงเวลาที่ใส่ลักษณะของงานลักษณะเจ้าภาพลักษณะแขกที่มาร่วมงานเนี่ยเป็นปัจจัยที่จะต้องคิดเรื่องฉลองพระองค์ทั้งสิ้นเลยว่าจะฉลองพระองค์แบบวาระโอกาสไหนบางครั้งเป็นการถวายพระกยาหารโดยประธานาธิบดีหรือถวายเลี้ยงโดยพระประมุขของแต่ละรัฐเนี่ยสุภาพสตรีผู้นำหมายเลขหนึ่งทางสตรีก็จะใส่เทียร่าก็คือมงกุฎเขาก็ใส่มงกุฎก็จะต้องนัดกันว่าวันนี้จะงานใหญ่ขนาดนี้ต้องใส่มงกุฎนะฝ่ายเราก็ต้องใส่มงกุฎท่านก็ต้องคิดชุดชุดอะไรที่จะเข้ามงกับมงกุฎได้ตรงนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลก็บอกจะเอายังไงดีจะไปจ้างดีไซเนอร์ฝรั่งจะอะไรต่างๆท่านก็บอกอย่าพึ่งเป็นจังหวะดีเลยนะฮะคือนายปีแอร์บาลแมงนะแห่งห้องเสื้อบาลแมงของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาเดินทางมาอยู่ละแวกนี้อยู่แล้วท่านก็เลยทรงเชิญเข้ามาแล้วก็มาปรึกษาหารือกันท่านก็ทรงค้นภาพถ่ายฉลองพระองค์ของเจ้านายต่างๆตั้งแต่มีการถ่ายภาพก็คือตั้งแต่ประมาณรัชกาลที่4เป็นต้นมาเนี่ยเจ้านายฉลองพระองค์นู่นนี่นั่นนั่นมาพอพิจารณาดูแล้วเนี่ยบ้านเราเป็นเมืองร้อนเราก็ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าอะไรที่มันจะใส่สำหรับฤดูหนาวมากและส่วนมากเราก็ใส่สมมติถ้าจะห่มสบายแล้วก็ห่มกันตลอดวันนะนุ่งโจงก็โจงไปตลอดวัน
1: ครึ่งเดียวด้วย
0: ครึ่งเดียวฮะก็เลยมีแนวพระราชดำริปรึกษากับพี่แอร์บาลแมงท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคนะฮะท่านผู้หญิงหม่อมหลวงมณีรัตน์บุญนาคก็ปรึกษากันเนี่ยได้กำหนดชุดออกมานะครับได้เอารูปแบบการแต่งกายแบบโบราณเนี่ยมาเป็นต้นแบบแล้วก็กำหนดชุดออกมาเป็น8ชุดที่หนูใส่มิ้นใส่เนี่ยก็จะเป็น1ใน8ชุดนั้นนะฮะก็จะมีตั้งแต่ชุดลำลองที่สุดก็คือชุดไทยเรือนต้นนะจะเป็นคอกลมธรรมดาผ่าอกแขน3ส่วนนะฮะคอองค์ผ่าอกแขน3ส่วนเอวประมาณระดับสะโพกนะฮะข้างล่างเนี่ยเป็นผ้าสิ้นไหมธรรมดาหรือเป็นผ้าสิ้นฝ้ายบางทีก็จะเป็นลายเป็นปล้องขวางตัวนะฮะอันนั้นเราจะเรียกชุดไทยเรือนต้น
1: ชุดไทยเรือนต้น
0: อันนี้เป็นลำลองที่สุดทางการขึ้นมานิดนึงก็คือชุดไทยจิตรดา
1: ค่ะ
0: นะฮะชุดไทยจิตรดาอาจจะมีคอปกนิดนึงแขน3ส่วนก็ได้แขนยาวก็ได้นะฮะตัวผ้าสิ้นเนี่ยเป็นไหมอาจจะยกก็ได้หรือมีเชิงก็ได้นะฮะก็ว่ากันแล้วจากนั้นเนี่ยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาแล้วก็ยังมีชุดไทยอื่นๆอีกอ้าวไล่มาคืออ
1: ย่างนะชุดนี้นี่เป็นชุดอะไรคะ
0: อันนี้คือชุดไทยอมริน
1: ไทยอมริน
0: ชุดไทยอมรินก็จะมีชุดไทยเรือนต้นไทยจิตรดาแล้วก็จากนั้นไล่ไปเลยชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีนะฮะชุดไทยอมรินนะฮะชุดไทยบรมพิ
1: มาน
0: ชุดไทยศิวาลัยการตั้งชื่อชุดเหล่านี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำเอาชื่อพระที่นั่งต่าง
1: ๆอ
0: าคารต่างๆเนี่ยในพระตำหนักจิตรดาโรหฐานแล้วก็ในพระบรมมหาราชวังมาเป็นชื่อชุดแล้วก็ชุดไทยที่เต็มยศที่สุดตามแบบราชประเพณีคือชุดไทยจักรพรรดิตามรูปแบบฉลองพระองค์ตามแบบขัตติยราชนารี
1: ขัตติยราชนารี
0: ก็คือว่าห่มจีบห่มสบายจีบ อัดกลีบนะฮะด้านในด้านแล้วจากนั้นทรงสะพักผมสะพักทับอีกชั้นหนึ่ง
1: ที่เป็นใสใสมอง
0: คือสบายสองผืนนั่นแหละง่ายดีสบายเนี่ยนะที่ห่มติดตัวเราเรียกว่าสบาย
1: สบาย
0: สบายถ้าห่มทับลงไปบนเสื้อหรือห่มทับไปบนผ้าสบายอีกผืนหนึ่งไม่ติดตัวเราเราเรียกทรงสะพัก
1: ทรงสะพัก
0: ก็ห่มสบายเป็นผ้าพื้นไหมผืนหนึ่งข้างในจับจีบย่นนะฮะแล้วหนที่สองชั้นนอกเนี่ยเป็นผ้าปักละเอียดยิบยับหมดเลยหนักเป็นกิโลเรียกว่าทรงสะพักทับท่อนล่างเนี่ยนะครับก็ฉลองพระองค์ผ้ายกทองจีบหน้านางไว้พกจีบหน้านางเข้ามาแล้วก็มีพกออกมาข้างๆคาดเข็มขัดทรงมีคาดเข็มขัดก็คือพระปั้นเหน่งพระปั้นเหน่งคือหัวเข็มขัดแล้วก็ตัวเข็มขัดเราเรียกว่าสายรัดพระองค์ทรงคาดสายรัดพระองค์พร้อมพระปั้นเหน่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องนะแล้วก็จะทรงพระสังวาลเฉียงพระองค์หรือจะทรงทับทรวงร่วมประกอบด้วยก็ได้อันนี้ถือเป็นฉลองพระองค์เต็มยศที่สุดเลยเวลาที่เสด็จต่างประเทศถ้าเผื่อจะไม่ทรงมงกุฎเนี่ยนะฮะถ้าไม่ทรงมงกุฎเนี่ยก็จะใส่ชุดไทยอย่างเดียวเลย
1: หนักมากเลยเหรอคะอาจารย
0: ์ก็เป็นกิโลเป็นกิโลฉลองพระองค์เหล่านี้เนี่ยนะถ้าเราดูภาพเก่าๆของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตอนเสด็จเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปเนี่ยมันสวยงามมากเหลือเกินนะคือท่านมีพระราชดำริว่าเราจะหาชุดอะไรที่ฝรั่งเห็นแล้วเข้าใจว่านี่คือคนไทย
1: อ
0: ย่างมิ้นใส่ไปตอนนี้นะเดินไปเมืองนอกทุกคนเข้าใจมิ้นเลยว่านี่มิ้นคือคนไทยก็มีรูปแบบฉลองพระองค์ทั้ง8แบบพระราชทานลงมา
1: อ๋อนี่คือขนาดปัจจุบันเนี่ยมี8แบบอยากรู้ว่าแล้วแรกสุดเลยค่ะอาจารย์ที่เป็นชุดไทยเนี่ยในสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ยลักษณะเป็นแบบไหนแล้วมันเริ่ม
0: มิ้นจะเอาสมัยไหนดีทวารวดีศรีวิชัยลพบุรีเชียงแสนอู่ทองอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์
1: เอารัตนโกสินทร์ก็พอค่ะอาจารย
0: ์โอเค
1: เดี๋ยวถ้าทานจะ
0: อ
1: ๋
0: อเราสึกยืดเยื้อท่านว่าตั้งแต่ทวารวดีนี่เราจะถ่ายเทปนี้ประมาณ3วัน3คืน
1: โอเค
0: เขียนตำราเอาไว้เยอะมากโดยละเอียด
1: งั้นเราเริ่มที่รัตนโกสินทร์แล้วกันนะคะ
0: โอเคสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะเริ่มสถาปนาเมื่อ2325เราเนี่ยนะสุภาพสตรีเองสุภาพบุรุษเองก็ยังแต่งกายเรียนแบบสมัยอยุธยาถึงแม้เราจะมีกรุงธนบุรีมาขั้นระยะสั้นๆเพียง15ปีเนี่ยนะคนกรุงธนบุรีก็ยังแต่งแบบอยุธยาอยู่ดี อย่าลืมว่ารัชกาลที่1เองเนี่ยท่านไม่ใช่คนกรุงธนหรือคนกรุงเทพ
1: ค่ะ
0: แต่ท่านคือคนอยุธยาท่านมีพระราชสมภพมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆก็เป็นอยุธยาหมดการแต่งกายของอยุธยาผู้ชายก็นุ่งโจงกระเบนส่วนผู้หญิงเนี่ยนุ่งโจงกระเบนถ้าอยู่บ้านก็คาดผ้าแถบ
1: อ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: เป็นผ้าคาดอกนะเหน็บชายด้านซ้ายแล้วก็ทิ้งชายลงถ้าเผื่อเวลาจะไปวัดจะปลดชายที่เหน็บตรงนี้ด้านซ้ายเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นตลบไหล
1: อ๋อเป็นสบายแบบนั้น
0: คลุมไหล่หนึ่งข้างนี่แปลว่าสุภาพแล้ว
1: อ๋อสมัยนู้นเน
0: า
1: ะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เราก็ยังแต่งแบบนั้นส่วนสุภาพสตรีในราชสำนักเนี่ยนะฮะในราชสำนักเองประจำวันรัชกาลที่1 2 3 4 5เนี่ยเราดูภาพโบราณนุ่งโจงกระเบนคาดผ้าแถบเหมือนกันเจ้าจอมหม่อม5พระมเหสีเทวีคาดผ้าแถบทั้งนั้นถ้าเผื่อออกมาเต็มยศเมื่อไหร่เต็มยศเมื่อไหร่นะฮะก็จะใส่เป็นฉลองพระองค์คือใส่แขนเสื้อแขนยาวคอตั้งคอกลมและมีปกเล็กๆเตี้ยกว่าหนูอีกเตี้ยกว่าของมิ้นแล้วก็ผ่าอกยาวตลอดนะฮะแขนเนี่ยแขนยาวมากแขนเนี่ยมันจะฟิตอย่างนี้
1: เลยใช่ไหมคะ
0: ฟิตพอดีมากจนกระทั่งงอแขนไม่ได้เพราะฉะนั้นแขนฉลองพระองค์เนี่ยจะยาวออกมาถึงอย่างนี้เลยจะยาวอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเวลาใส่เขาจะย่นเข้ามาอย่างนี้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาเพื่อเอาแขนทั้งหมดย่นเพื่อให
1: ้
0: พ
1: ับ
0: แขนได้แล้วจากนั้นเนี่ยก็มีผ้าสบายห่มทับเรียกว่าทรงสะพักอีก
1: อ
0: ันนั้นน่ะเป็นเต็มยศในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะฮะ เราจะไม่เห็นอื่นใดมากมายนอกจากนุ่งโจงกระเบนห่มผ้าแถบหรือห่มสบายสำหรับผู้หญิงส่วนผู้ชายเนี่ยนะฮะถ้าออกนอกบ้านไปไหนมาไหนนุ่งโจงกระเบน
1: อย่างเดียวเหรอคะ
0: โจงกระเบนเสื้อไม่ใส่มีผ้าคาดนะฮะรัชกาลที่1 2เนี่ยไม่ใส่เสื้อเลย
1: แม้กระทั่งไปแบบ
0: ไปวัดก็ไม่ใส่เสื้อก็จะมีผ้าผืนนึงพาดไหล่ผ้าไหล่เนี่ยเอาขึ้นมาพาดไหล่เมื่อไหร่แปลว่าใส่สูทเมื่อนั้น
1: อ๋อพาดไหล่เท่ากับใส่สูท
0: เท่ากับใส่สูทเปิดนมเปิดต้มเห็นกลากเกลื่อนเต็มตัวไม่เป็นไรพาดไหล่เข้าไปปั๊บสุภาพทันทีนี
1: ่แต่นั่นคือสมัยก่อนนะคะ
0: สมัยก่อนใช่ใช่ถูกต้องต้องย้ำด้วยนะ
1: สมัยก่อนนะ
0: การผู้ชายที่จะมาเริ่มใส่เสื้อเนี่ยนะฮะมาใส่เสื้อเอาในสมัยรัชกาลที่4คือในสมัยรัชกาลที่1 2และ3เนี่ยนะผู้ชายนุ่งโจงกระเบนผืนเดียวทุกคนตั้งแต่เจ้าถึงไพร่ยากดีมีจน

0: แต่พอถึงสมัยรัชกาลที่4เมื่อขึ้นครองราชท่านบอกโอ้โหเสนาบดีทั้งหลายที่มาเฝ้าเนี่ยนะไม่ใส่เสื้อเลยหนึ่งก็ล้าสมัยฝรั่งมังค่าเขาจะดูถูกเอาได้ทูตขอนตรีเสียนฝรั่งมังค่ามาเฝ้าเนี่ยก็เห็นแต่การไม่ใส่เสื้อ
1: ค่ะ
0: อันที่สองเสนาบดีที่ไม่ใส่เสื้อเนี่ยนะก็เป็นกลากเป็นเกลื่อนเป็นขี้เกลื่อนขึ้นเต็มหลังเต็มไหล่หน้าเกลียดเป็นดอกเป็นดวงหมดเลยสมัยนั้นรัชกาลที่4ก็เลยมีพระราชดำรัสให้เสนาบดีใส่เสื้อเข้าเฝ้าตั้งแต่นั้นมาเราก็ใส่เสื้อเข้าเฝ้าหมดส่วนเจ้านายฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็ยังนุ่งจีบเต็มยศก็ยังนุ่งจีบหน้านางแล้วก็ห่มสบายแล้วก็มีทรงสะพักทับมาถึงรัชกาลที่5นี่สิมีความหลากหลายของการแต่งกายเกิดขึ้นมากเลยเนื่องจากอริยธรรมตะวันตกที่เริ่มหลั่งไหลมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4เนี่ยนะมันมากมายในสมัยร.5โอ้โหคราวนี้สนุกสนานมากเลยเจ้านายฝ่ายนายผู้หญิงเนี่ยนะใส่เสื้อที่เราเรียกกันว่า military jacket
1: แจ็คเก็ตทหาร
0: ถูกต้องแจ็คเก็ตทหารนั่นก็คือเป็นเสื้อเข้ารูปนะเสื้อเข้ารูปมีคอมีแขนยาวนึกออกไหมเสื้อทหารมันจะขดไส้ไก่เป็นลวดลายหรือหน้าส่วนหน้าอกก็ขดไส้ไก่เป็นลวดลายหรือเนี่ยเจ้านายใส่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยเจ้านายทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะซึ่งมันก็เข้าสมัยกับของอังกฤษเสื้อของเจ้านายฝ่ายในถ้าเป็นเสื้อทางการนะฮะก็เริ่มพัฒนาเช่นเอาลูกไม้ยุโรปมา
1: อ๋อลูกไม้นี่เป็นของยุโรป
0: ค่ะลูกไม้ของยุโรปอย่างเดียวเลยรัชกาลที่5ก็ซื้อมาแล้วก็มีคนนำเข้าเอามาผสมกับพวกผ้าไหมเป็นเสื้อแขนหมูแฮมเริ่มต้น
1: ใช่ๆหนูเคยเห็นที่เป็นแขนพองๆแล้วก็เป็นผ้าลูกไม้
0: พองแล้วก็มีลูกไม้บางทีก็มาจีบรูดที่ข้อมือ
1: แล้วก็มาตรงนี้เป็นแคบ
0: ครับแคบๆลงอ่ะแล้วก็แต่ท่อนล่างเนี่ยนะฮะท่อนล่างเนี่ยก็จะใส่ทั้งโจงกระเบนและใส่ทั้งจีบหน้านาง
1: อ๋อก็คือใส่ได้2แบบเลยอันนี้มีโอกาสแยกมั้ยคะ
0: แยกค่ะถ้าเผื่อเต็มยศใหญ่เจ้านายผู้หญิงใส่เต็มยศใหญ่รับราชทูตท่อนล่างจีบหน้านางถ้าเผื่อไม่ได้รับราชทูตเป็นออกงานพิธีทั่วไปเสื้อข้างบนเป็นฝรั่งแต่ข้างล่างเนี่ยนะฮะโจงกระเบน
1: โจงกระเบนได้อ๋อแค่รัตนโกสินทร์ยังเยอะขนาดนี
0: ้โอ้ยังไม่จบมีอีกเยอะแยะมากมาย
1: คือเหมือนว่าช่วงสมัยก่อนแฟชั่นของบ้านเราในปัจจุบันตอนนี้เหมือนกันถูกไหมคะแต่ว่าเป็นชุดไทยในช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะแล้วช่วงหน้านะคะกลับมาแล้วก็ไปคลายฉงนเรื่องชุดไทยในแบบอื่นๆกันต่อค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าวันนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของโจงกระเบนไทยรับเอาวิธีการนุ่งผ้าเช่นนี้วัฒนธรรมของชาวอินเดียโดยผ่านทางเขมรเพราะคำว่าโจงกระเบนนั้นมีที่มาจากคำว่าโจงหรือจูงที่แปลว่าโยงและคำว่ากระเบนที่แปลว่าหางในภาษาเขมรอันมีที่มาจากวิธีการนุ่งที่จะต้องม้วนชายผ้าด้านหน้ารวมกันแล้วโยงลอดวางขาไปเหน็บไว้บริเวณก้นกบเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการทำงานและทำการรบในการศึกสงครามและยังมีการนำมาพัฒนาสวมใส่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยจวบจนทุกวันนี้

0: กลับมาคลายฉงนกันต่อกับเรื่องชุดไทยแล้วก็ผ้าไทยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมินได้มีโอกาสไปพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะอาจารย์แล้วก็เห็นว่าผ้าไทยเนี่ยโอ้โหมีลายสวยๆเยอะมากๆแล้วก็รู้มาว่าผ้าไทยแต่ละลายเนี่ยเขาก็บอกเรียกว่าตำแหน่งบอกฐานะสถานะด้วยว่าใครเป็นใครใส่แบบไหนทีนี้ลายแต่ละลายเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนอะคะแล้วมีความหมายอะไรยังไงบ้าง
1: ลายผ้าไทยนี่ต้องบอกว่ามีมากมหาศาลนะฮะลายผ้าไทยนี่มีมากมหาศาลเพียงแต่ว่าเราอาจจะจัดหมวดหมู่ได้ง่ายๆนะเช่นว่าลายรูปดอกไม
0: ้
1: นะลายที่เรียนแบบธรรมชาตินะเช่นลายดอกไม้ลายทวันลายพันธุ์พฤกษานะหรือว่าในหมวดลายที่เกี่ยวข้องกับลายรูปสัตว์ต่างๆนะสัตว์มงคลต่างๆซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ในเทพนิยายหรือในวรรณคดีก็ได้นอกจากลายพันธุ์พฤกษาลายดอกไม้ลายรูปสัตว์แล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกลายเรขาคณิตลายเรขาคณิตนี่ก็จะเป็นลายที่ค่อนข้างนิยมนะเพราะว่าในการทอผ้าเนี่ยนะทอให้เป็นเหลี่ยมแบบเรขาคณิตเนี่ยง่ายกว่าการทอให้ลวดลายเป็นลายวงกลม
0: อ๋อเลยค่ะคันนี้คือเป็นแบบสี่เหลี่ยม
1: สี่เหลี่ยมซ้ำเหลี่ยมอะไรต่างๆอย่างนั้น

0: ใช่วงกลม
1: แต่ไม่ใช่วงกล
0: ม
1: การทอผ้าให้เป็นลายวงกลมเนี่ยทอยากยากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดนะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยต้องบอกว่าลายผ้าเนี่ยเป็นลายที่กำหนดยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยนะอย่างเช่นพระมหากษัตริย์เนี่ยนะก็จะทรงฉลองพระองค์ก็คือพระนุ่งจงกระเบนพระนุ่งจงกระเบนของพระมหากษัตริย์เนี่ยมักจะเป็นลายรูปสัตว์ป่าหิมพานต์
0: อ๋อคือเป็นนะช้าง
1: ลายช้างก็เป็นช้างเอราวัณนะลายช้างเอราวัณสามเศียรลายพญานาคนะหรือลายกินนอนกินนารีลายครุฑอย่างนี้เป็นต้นก็จะอยู่บนฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์
0: เท่านั้นใช่ไหม
1: เท่านั้นเลยลายนี้เนี่ยนะเป็นลายที่สามัญชนคนธรรมดาใช้ไม่ได้ข้าราชการเสนาบดีก็ใช้ไม่ได้เพราะถือเป็นลายของสูงใครที่ใช้ก็จะมีคนที่จะพูดว่าทำเทียมเจ้าเทียมนายคนโบราณเนี่ยเขาจะกลัวคำนี้มากเลยการทำเทียมเจ้าเทียมนายทำแล้วไม่เป็นสวัสดิมงคลทำแล้วเป็นอัปมงคลกับตัวเอง
0: คือเหมือนยกตนเสมอท่าน
1: ใช่ยกตนเสมอท่านนะฮะเขาจะถือนะส่วนลวดลายอื่นๆเนี่ยนะฮะก็จะอยู่บนผ้านุ่งเช่นผ้านุ่งยศคือผ้านุ่งยศนี่ก็คือข้าราชการเนี่ยนะเสนาบดีรับราชการถ้าเป็นยศสมเด็จเจ้าพระยาก็จะมีตั้งแต่สูงมาหาต่ำยศสูงสุดก็คือสมเด็จเจ้าพระยารองลงมาก็เจ้าพระยารองลงมาก็เป็นพระยารองมาก็เป็นคุณพระรองลงมาก็เป็นหลวงเป็นขุนเป็นท่านหมื่นจะหมื่นแล้วก็มีพันเหมือนกับพันท้ายนรสิงห์นี่เป็นยศนะพันเนี่ยไม่ได้เป็นชื่อเขานะ
0: เรานึกว่าเขาเป็นแบบได้เพราะว่านักรบเป็นอะไร
1: ไม่ใช่เป็นตำแหน่งพันถือท้ายเรือพันท้ายนรสิงห์พันท้ายพันแล้วก็ต่ำสุดคือตำแหน่งทนาย
0: ทนายคือ
1: ทนายว่าความใช่ตำแหน่งยศต่ำสุดในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะผ้านุ่งเนี่ยพระมหากษัตริย์จะพระราชทานให้กับเสนาบดีเหมือนกับเป็นเครื่องแบบน
0: ะ
1: เหมือนกับยูนิฟอร์มสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยนะก็จะใช้ผ้านุ่งที่เป็นลายนาคสองตัว
0: คล้องกันอย่างเงี้ยหรอ
1: สองตัวใช่คล้องกันเหมือนตั
0: วเอสซ้อนกัน
1: ใช่เป็นตัวเอซ้อนกัน
0: อีกนิดนึงจะเป็นแบรนด์ละ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกว่าลายหน้าเกี้ยวแล้วก็ตรงกลางก็อาจจะเป็นลายพุ่มข้าวบินนะฮะเป็นลายพุ่มข้าวบินเป็นลักษณะอย
0: ่
1: าง
0: นี
1: ้ใช่อันนี้ถือว่าเป็นลายสูงสุดรองลงมานะฮะพญาพระอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นลายหน้าเดียว
0: หน้าขด
1: หน้าตัวเอสเดียวไม่ใช่เอสสองตัวนะฮะอาจจะเป็นเอสตัวเดียวหลั่นลงไปอีกก็จะเป็นเหลือแก่เป็นลายตาตาราง
0: ตารางนี่เป็น
1: ตาตารางแบบเป็นลายเส้นเป็นตาตารางเป็นลายดอกเล็กๆเรียงต่อกันเป็นตาตารางเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นรูปแบบที่สำคัญนะลองลงไปก็จะลายหน้าก็หายไปเหลือแต่ลายตาตารางหรือลายพุ่มข้าวบินบางทีพุ่มข้าวบินก็จะหายไปนะครับเหลือเป็นลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมั่งลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือลายดอกไม้สี่กลีบก็คือนี่คือรูปแบบของการลดหลั่นชั้นยศ
0: แล้วถ้าเป็นชาวบ้านในสมัยก่อนนะคะ
1: อย่างนี้ส่วนมากประชาชนธรรมดานุ่งผ้าไม่มีลายมากนะส่วนมากมุ่งประโยชน์ใช้สอยเพื่อที่จะปกคลุมร่างกายไม่ได้ว่าจะต้องมีพิเศษอะไรแต่ว่าในราชสำนักเนี่ยก็จะมีการแต่งกายชัดเจนลายบางลายลายผ้าบางลายเนี่ยนะฮะใส่ปั๊บเนี่ยจะทราบเลยว่าคนนี้เป็นราชินีกูลเป็นพระบรมวงศ์เป็นญาติกับพระราชินีก็จะต้องนุ่งผ้าเฉพาะลายนี้
0: อ๋อคือบอกชัดเลยว่าเป็นญาติพระราชินีเป็นลายนี้เท่านั้นเลย
1: เห็นปั๊บคนนี้นุ่งลายนี้คนนี้นุ่งลายนี
0: ้
1: คนนี้นุ่งลายนี้นี่แหละญาติพระราชินีแล้วเดินมาอาจจะได้แสดงความเคารพได้ถูกต้อง
0: หนูเคยคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเขารู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นใครคนไหนเป็นใครเพราะว่าแบบบางที
1: สมัยนั้นหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีสื่ออะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะทราบก็ทราบได้จากการแต่งกาย
0: อ๋อคือนี่เป็นนัยยะหนึ่งด้วยไหมคะกับการที่เราออกแบบแล้วก็ทำลายเสื้อผ้ามาเพื่อให้แบบเข้าใจ
1: อ๋อใช่สิคนโบราณเองเนี่ยเขาจะรู้จักว่าเขาจะแต่งแค่ไหนตามฐานะของตัวเองจะไม่มีใครแต่งตัวเกินฐานะมากเกินไปน้อยเกินไปอะไรเลยทุกคนจะอยู่ในขอบเขตของการแต่งกายของตัวเองที่มีลวดลายเป็นเครื่องกำกับเพราะว่าวิธีการนุ่งโจงกระเบนก็เหมือนกันหมดทั้งเจ้าทั้งไพร่การนุ่งจีบหน้านางก็เหมือนกันหมดทั้งเจ้าทั้งเสนาบดีข้าราชการขหบดีขหปัตตานีอะไรต่างๆ
0: แต่
1: ความแตกต่างก็คือลวดลาย
0: อ๋อนี่คือสาเหตุที่ต้องมีการทำลวดลายถอลวดลายผ้าไทยจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร
1: ใช่อ๋
0: อแบบนี้นี่เองคือจริงๆนึกว่าเป็นแค่เหมือนเป็นแฟชั่นบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นความสวยงามใครอยากจะคิดออกแบบลายอะไรจริง

0: จริง
1: ไม่ได้สมัยโบราณนี่ไม่ได้เลยนะความมีเสรีภาพมาเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันท่านั้นที่จะเอาลายนั้นมาผสมลายนี้เอาลายนี้ไปใส่ลายนั้น
0: อ๋อแต่ปัจจุบันนี้คือเปลี่ยนไปแล้วไหมคะอาจารย
1: ์ก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะเดี๋ยวนี้เราก็ใส่ลายอุตลุดกันหมดเนี่ยผ้าพิมพ์ลายที่ผ้าพิมพ์ลายโจงกระเบนใหม่ๆเนี่ยนะก็เอาลายโบราณของพระมหากษัตริย์มั่งของเสนาบดีมั่งมาผสมผสานเราก็ใส่กันไปทั่ว
0: คือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้มีภูมิหลัง
1: มันไม่ทราบแล้วอาจจะไม่เคยทราบว่าลายเหล่านี้มันเคยถูกจำกัดใช้ปัจจุบันพอไม่ทราบความไม่ทราบนี่ก็จะเป็นเหตุให้ปนกันไปหมด
0: ลายสมัยก่อนนี่อย่างนี้มีมากขนาดไหนคะอาจารย์ถ้าแบ่งแบบว่าชั้นนอกชั้นใน
1: ผู้หญิงผู้ชายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนู่นลายนี่มันไม่ซ้ำกันเลยนะ
0: มันคิดได้ว่าไม่ซ้ำได้เยอะขนาดนั้นคือหลากหลายมาก
1: หลากหลายค่ะเพราะว่าสมัยโบราณมันไม่มีตำราทอผ้าไม่มีตำราลายผ้าทุกคนที่ทอผ้าเป็นจะคิดลายของตัวเอง
0: มีซ้ำกันบ้างไหมอาจารย
1: ์ก็น้อยมากซ้ำกันเนี่ยอาจจะคล้ายคลึงใช้คำว่าคล้ายคลึงแต่บางทีก็ต่างที่สัดส่วนจริงไหมลายเนี่ยหนูทอลายเล็กแค่นี
0: ้
1: ผมทออาจจะลายโตกว่านี
0: ้
1: ถามว่าลายใกล้เคียงกันไหมใกล้มันก็ต้องมีอะไรบางส่วนก็ลายที่ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ย
0: คุณผู้ชมคะวันนี้ไม่ได้คลายโฉนดในเรื่องของชุดไทยตั้งแต่ที่ได้ไปชมฉลองพระองค์นะคะที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังก็เห็นถึงอู่ทั้งลวดลายผ้าแล้วก็ฉลองพระองค์ในรูปแบบต่างๆแล้วก็ได้มาคลายโฉนดกับอาจารย์ที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าแต่ละแบบนั้นมันมีเยอะขนาดไหนอย่างของกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่าอ๋อถ้าในยุคเราได้มีแค่8แบบ
1: ใช่แค่นั้นก็เยอะมากแล้วนะ8แบบเราในชีวิตเราบางคนยังไม่เคยใส่สักแบบนึง
0: แล้วไปกรุงรัตนโกสินทร์อีกเพียบแล้วย้อนกลับไปอู่ถึงทวารวดีนี่สุดยอดมากๆให้รู้ว่
1: า
0: ใช่มีประวัติศาสตร์ยาวนานรวมถึงลายผ้าไทยตอนแรกไม่เคยรู้ว่ามีความหมายขนาดนี้ก็รู้ว่ามีการแบ่งแยกมีลวดลายต่างๆที่แปลกตาออกไปวันนี้ได้ความรู้เยอะมากต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆจริงๆค่ะ
1: ยินดีครับผม
0: หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็เจอกันมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วเขามีเรื่องราวเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากบอกเป็นเรื่องราวเหมือนกันคือรายการใครสงวนมี Facebook อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูไปไลค์ไปแชร์ไปอะไรก็ได้เข้ามาเถอะก็เข้าไปดูจากในเสิร์ชนะคะเขียนว่ารายการใครสงวนเป็นภาษาไทยก็จะสามารถเข้าไปกดไลค์เลยนะรีบกดเลยรีบกดไลค์เยอะๆใช่มั้ยคะอาจารย
1: ์กด
0: ส่วนสัปดาห์หน้านะคะมิ้นจะพาไปคลายโฉนดในเรื่องอะไรเนี่ยต้องติดตามค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมิ้นกับอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
1: นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า

0: 46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตาสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเนี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know, to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were thereAnd made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

Helpless Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่

0: ำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อันนี้คือต้นมะตูมค่ะ
1: ขันใบนี้ตกประมาณ 2,000 กว่าบาท
2: มีปลามีอะไรเงี้ยเด็กๆก็จะไปเล่นน้ำโดดน้ำเล่นกัน
3: สวัสดีครับตรงนี้เราอยู่กันที่บริเวณคลองคูเมืองเดิมของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่เรียกกันว่าคูเมืองเดิมคูเมืองเดิมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคลองเส้นนี้เองเป็นคูเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรีอย่างที่ทราบนะครับว่ากรุงธนบุรีเองเป็นเมืองอกแตกมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่ากลางดังนั้นพื้นที่บริเวณสนามหลวงและก็วัดพระแก้วในปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ของกรุงธนบุรีด้วยทีนี้ถ้าเกิดตรงนี้เป็นคูเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรีหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วกรุงธนบุรีเองเนี่ยมีคูเมืองฝั่งตะวันตกไหมมีครับแล้ววันนี้รายการจากรากสู่เราก็จะพาทุกคนไปดูคลองคูเมืองฝั่งตะวันตกของกรุงธนบุรีและไปดูของดีฝั่งธนกันครับไปครับ

0: ในแต่อดีตเนี่ยบริเวณตรงนี้นะคะเรียกว่าบางกอกเป็นพื้นที่เมืองเก่าตรงนี้เป็นด่านเขาเรียกว่าด่านขนอนมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและอาจจะเป็นตอนต้นๆด้วยซ้ำไปด่านขนอนขนอนก็คือที่จะต้องมีการจัดการเรื่องภาษีกรมท่าเข้ามาจัดการมีการอนุญาตให้เข้าหรือไม่ให้เข้านะคะมีใบเดินทางเข้าสู่ตัวกรุงศรีอยุธยาไหมนะหรือแม้แต่ว่าเรื่องของการที่แบบตรวจตราสินค้าต่างๆในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาฟอลคอนนะฮะหรือเจ้าพระยาวิชัยเยนก็ดึงเอาทางพวกวิศวกรของฝรั่งเศสเข้ามาเพื่อจะสร้างป้อมแบบฝรั่งเป็นแบบดาวเป็นอะไรเงี้ยนะคะแล้วมีป้อมขนาดเล็กเนี่ยอยู่รายรอบซึ่งไปดูขนาดจะมีขนาดใหญ่มากพอหลังจากรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มันมีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระเทพราชาฝรั่งเศสออกไปแล้วกองทหารอะไรต่างๆออกไปแล้วเจ้าพระยาวิชัยเยนถูกทหารแล้วก็มีการทำลายป้อมนั้นออกไป
1: ปัจจุบันป้อม2ป้อมในสมัยอยุธยาก็เหลืออยู่เพียงป้อมเดียวคือป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่เห็นอยู่นี้นะครับ
2: หลังจากที่พระเจ้าตากปราบดาภิเษกนะครับท่านก็ใช้ตัวเมืองบางกอกเก่าโดยเฉพาะบริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับปรับพื้นที่ใหม่แล้วก็ตั้งชื่อว่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรตามชื่อเดิมสำหรับพื้นที่เมืองบางกอกเก่าถ้าเกิดดูที่แผนผังที่วิศวกรชาวฝรั่งเศสทำเอาไว้นะครับจะเห็นว่ามีแนวกำแพงเมืองมีป้อมนะครับอยู่บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่อยู่แล้วนะครับแนวกำแพงเนี่ยก็จะขนานคลองไปซึ่งต่อมาก็เป็นส่วนหนึ่งของคลองคูเมืองธนบุรีในสมัยพระเจ้าตากครับ
1: ในสมัยกรุงธนบุรีและเวลาต่อมาคลองคูเมืองเส้นนี้มีชาวบ้านทั้งที่อยู่เดิมและอพยพมาอยู่ที่หลังตั้งถิ่นฐานเป็นบ้านหัตถกรรมต่างๆด้านนอกคูเมืองและหนึ่งในนั้นก็คือบ้านขมิ้นที่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางกอกน้อยครับ

0: ริเวณนี้นะครับที่เรียกกันว่าบ้านขมิ้นซึ่งในอดีตครั้งกระนู้นก่อนที่แป้งแบบฝรั่งจะเข้ามาสู่เมืองไทยสาวๆลูกผู้ดีมีเงินก็นิยมจะใช้ขมิ้นนะทาเพื่อขับผิวให้สวยงามและดูมีสง่าและมักใช้คู่กับดินสอพองนะครับซึ่งถือเป็นเครื่องสำอางเครื่องประทินผิวที่มีไว้ต้านภัยผดผื่นคันจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวด้วยนะครับสาวๆพวกนี้แหละครับที่เป็นลูกค้าคนสำคัญของบ้านขมิ้นที่ปัจจุบันเนี่ยแทบไม่เหลือร่องรอยอะไรนอกจากความทรงจำครับ
1: ประกอบไม่มีตลาดปันนกนะครับบ่ายๆเย็นๆเนี่ยแม่พ่อแม่ย่าไปจ่ายตลาด15บาทกับข้าวเต็มตะกร้าเลยก่อนดังมากเขาเขียนว่าตลาดใหญ่บ้านขมิ้นถนนมาก่อนแคบมากแคบประมาณครึ่งเท่าอันนี้มั้งพอมาขยายถนนก็เลยกว้างหน่อย
0: ในสมัยก่อนนะครับที่ถนนอรุณอมรินทร์เส้นนี้ยังเป็นถนนเล็กๆนะครับสองฝั่งถนนก็จะเป็นบ้านไม้ตึกแถวเก่าขายของนะครับยังมีร่องรอยเหลืออย่างที่เห็นนี่แหละคนเก่าคนแก่บริเวณนี้นะครับเล่าให้ผมฟังว่าบ้านขมิ้นจะส่งกลิ่นหอมอบอวนสองฝั่งคลองวัดระฆังและคลองบ้านขมิ้นซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับแต่พอเวลาผ่านไปความต้องการใช้ขมิ้นทาผิวของสาวๆก็ลดน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันเราแทบไม่เห็นสายใยอะไรที่จะเชื่อมโยงกับอดีตได้แต่บริเวณนี้ครับก็ยังมีอีกอาชีพนึงที่ยังคงทำมาอยู่จนถึงทุกวันนี้อาชีพทำมะตูมเชื่อมมะตูมเชื่อมรู้จักไหมครับถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวเราไปดูกันครับอยู่บริเวณริมคลองบ้านขมิ้นข้างหลังนี่แหละครับ

0: สดีค่ะชื่อวิรยุนะคะทำมะตูมเชื่อมค่ะ
1: พี่ชมพู่ครับมะตูมที่ดีเนี่ยเขาดูยังไงครับ
0: อ๋อมะตูมที่ดีก็คือลูกได้ขนาดที่พอเหมาะค่ะแล้วก็มันก็ควรจะใหญ่กว่ากำมือเนาะคือมะตูมเชื่อมประตูเนี่ยคือเริ่มมาจากที่ว่าตอนนี้แม่กับยายเขาทำนะคะทีนี้ว่าก็พอทำแล้วขายดีเขาก็เลยทำมาเรื่อยๆทีนี้พอแม่เขาแยกครอบครัวมาก็มาทำต
1: ่ออย่างขนาดนี้นี่ถือว่าเล็กไปไหมครับ
0: ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะกำลังก็ใช้ได้
1: ไซส์นี้กำลังดี
0: สมัยก่อนก็ตั้งแต่เข้าซอยมานี่ก็คือเต็มไปด้วยเปลือกมะตูมตลอดทางเดินเขาก็ทำกันตั้งแต่ปากซอยมาเลยอย่างเงี้ยบ้านส่วนใหญ่เห็นแม่บอกว่าประมาณ10กว่าบ้านมะตูมที่รับมาจากหลายจังหวัดตั้งแต่ปราจีนนครนายกทางอีสานและทางภาคกลางเนี่ยขึ้นไปเลยจนถึงพิจิตรอันนี้คือขั้นตอนการคว้านเม็ดเอาเม็ดออกต้องคว้านออกแบบว่าเขี่ยๆให้มันออกไปเฉยๆไม่ได้
1: ทำไมครับ
0: ก็มันมีเผ็ดมันมีเผ็ดก็คือตัวขมๆที่มันกินไม่ได้อ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อซึ่งมันอยู่ในเม็ดมันแล้วมันก็มี
0: ใช่มันอยู่ที่เม็ดด้วยมันอยู่ที่ตัวหุ้มเม็ดตอนนั้นแม่ทำก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าลูกค้าเยอะพอเช้าขึ้นมาเงี้ยเขาหาบกันเขาก็มาจัดมาตูมกันลงถาดลงอะไรแล้วก็หาบกันไปวันนึงทำมากสุดก็ประมาณครึ่งตันนะคะสมัยก่อนเนี้ยเพราะว่าอย่างเวลามันเป็นเฉพาะบางเทศกาลแบบพวกงานอะเวลามีงานวัดงานอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นเนี่ยคือจะทำเยอะเป็นพิเศษ
2: หลายคนคงไม่รู้จักมะตูมเชื่อมนะครับมะตูมเชื่อมเป็นของหวานที่เรียกได้ว่าเป็นการถนอมอาหารไปด้วยอยู่คู่กับคนไทยมานานการทำมะตูมเชื่อมบริเวณตอกมะตูมหรือซอยอรุณอมรินทร์23นี้แม้ไม่ได้มีมาตั้งแต่กรุงธนบุรีแต่ก็ถือว่ามีมานานมากแล้วและทำให้ย่านนี้มีชื่อเสียงการเชื่อมมะตูมเรื่องรือส่งขายทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงมะตูมเชื่อมอาจไม่ได้มีให้กินทั้งปีนะครับเพราะหน้ามะตูมจะคือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมครับ
0: คือเด็กๆไม่คิดว่าจะต้องมาเชื่อมมะตูมเพราะว่ามันคือปัญหามันค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยบอกให้แม่เลิกพอมาหลังๆนี่คือคนแก่ที่บ้านเยอะมันจำเป็นที่จะต้องมาอยู่เป็นเพื่อนคนแก่สแตนบายด้วยอะไรด้วยเวลาเขาไปโรงพยาบาลกันเนี่ยก็เลยเอามาตุมของแม่ยังมีลูกค้าอยู่ก็เลยทำต่อ
2: ทุกวันนี้มาตุมเชื่อมยังเป็นที่ต้องการของตลาดถือเป็นของดีฝั่งทนเพราะนอกจากจะกินกันแบบเชื่อมสดๆอย่างที่เห็นยังเป็นที่ต้องการของร้านเบเกอรี่ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มีการสั่งซื้อกันอย่างไม่ขาดสายเลยครับนอกจากการทำมาตุมเชื่อมบริเวณตอกมะตูมริมคลองบ้านขมิ้นในอดีตยังมีการทำเปลือกส้มโอเชื่อมซึ่งคนที่นี่เล่าให้ฟังว่ามีการเชื่อมส้มโอมาก่อนมะตูมและปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นครับ
3: เปลือกส้มนะเมื่อก่อนมันมีอยู่หลายบ้านนะเยอะมากเป็น10บ้านอะแล้วลูกค้าเนี่ยก็เยอะมากแต่ละบ้าน1ขั้นต่ำอะ20เตาทีแรกป้าน่ะเลิกไปละเปลือกส้มนี่นะแต่นี้ลูกค้าน่ะเขามาจากปทุมเขาก็มาบอกว่าช่วยทำให้หน่อยเพราะว่ามันไม่เหมือนของป้าลูกค้าไม่เอาเขาก็เลยให้ป้าทำป้าก็เลยกลับมาทำอีกแล้วยิ่งท่างานแบบว่าหลวงพ่อโสธรอ่ะออกพรรษาคือแบบไม่ต้องนอนกันอ่ะเอาคนหนึ่งเป็นร้อยโลอ่ะไปในงานมีแต่มาตุมกับเปลือกส้มสองอย่างเยอะ
2: ออกจากตอกมะตูมริมคลองบ้านขมิ้นคลองคูเมืองธนบุรีผมเดินตามแนวคลองมาทางทิศเหนือสุดคลองบางกอกน้อยถัดออกมาบริเวณริมคลองบางกอกน้อยตรงนี้ธนบุรีเองก็จะมีแหล่งผลิตเครื่องขัดลงหินที่ชื่อว่าบ้านบุดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในนิราศหลายเรื่องนะครับในสมัยรัชกาลที่3เช่นในนิราศพระแท่นดงรังของหมื่นพรมสมพัสสรที่กล่าวไว้ว่าถึงบ้านบุกขันสนั่นก้องเขาหลอมทองเทถ่ายละลายไหลสวงที่ร้อนเหมือนหนึ่งทองในกองไฟทำกระไรร้อนเราจะเบาบาง
4: บริเวณนี้นะคะชุมชนนี้เนี่ย ก็เรียกว่าบ้านบุกซึ่งเข้าใจว่าชื่อนี้เนี่ยน่าจะมีมาตั้งแต่ประมาณสมัยกรุงธนบุรี
5: ชาวบ้านบุกเนี่ยจะก็อพยพมาสมัยกรุงอยุธยาแตกประมาณ2310แล้วอพยพตามพระเจ้าตากมาแล้วก็มาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนี้ซึ่งแต่ก่อนมีประมาณ10ถึง11ตระกูลบริเวณนี้จะเป็นบ้านของข้าราชบริพารที่มีความเกี่ยวพันกันในสมัยเก่าอยู่จะเป็นตั้งบ้านเรือนอยู่แถบนี
4: ้คือคำว่าบุกเนี่ยมันแปลว่าการตีโลหะให้เป็นแผ่นบางแล้วก็ขึ้นเป็นรูปนะคะรูปภาชนะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งที่ทำขันลงหินหรือว่าขันบุกก็เลยชื่อว่าบ้านบุกขั้นตอนแรกเลยนะคะก็จะตัวนี้คือเราเรียกว่าเบ้าถ้าเป็นตัวนี้นะคะช่างเขาทำขึ้นเองค่ะโดยการที่เขาเอาดินเหนียวผสมกับแกลบแล้วก็ไปเผาไฟ
1: ครับ
4: เบ้าเนี้ยก็จะเป็นทําหน้าที่หลอมตัวโลหะเพื่อให้เป็นส่วนผสมขึ้นมานะคะก็จะประกอบไปด้วยทองแดงนะคะทองแดงประมาณ8ส่วนนะคะแล้วก็ดีบุกประมาณ2ส่วนแล้วก็เป็นเศษโลหะเก่าแต่เดิมเนี่ยคนไทยเราเนี่ยไม่ได้ทราบตัวสูตรตัวนี้เราก็ซื้อเรียกว่าทองสำริดจากเมืองจีนซึ่งเขาจะทำในรูปของเครื่องดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกฉาบพวกโมงหรือคล้องวงใหญ่ๆแล้วมันแตกแล้วชำรุดแล้วเขาใช้ไม่ได้เขาก็ส่งตัวเศษโลหะเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยนะคะแล้วก็จะมีพ่อค้าจีนเนี่ยนะคะก็จะเอาเศษโลหะเหล่านี้เนี่ยนะคะล่องเรือเข้ามาในคลองบางกอกน้อยมาขึ้นที่บ้านบุนะคะแล้วคนบ้านบุก็จะซื้อทองเนี้ยนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าทองมาล่อทองมาล่อหรือว่าทองฉาบนะคะซื้อแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาทำ
1: โอ้จากแผ่นอย่างนี
4: ้
1: ตีขึ้นมาเป็นขันใบขนาดนี้นะครับ
4: จะเห็นได้ว่ามันต้องใช้ฝีมือนะ
1: ครับ
4: ที่เรียกลงหินใช่ไหมถ้าในโบราณจริงๆเนี่ยนะคะเขาใช้หินที่ทุบละเอียดมากๆใส่กับน้ำมันแล้วก็ใช้ผ้าแล้วก็หมุนมันถึงได้เรียกว่าลงหินโบราณเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นทองๆแบบเนี้ยนะคะแต่ทองน้อย
1: กว่านี้อ่ะ
4: เกลี้ยงๆนะคะแต่ว่ามาในยุคที่คุณแม่พี่เป็นกงสีเนี่ยนะคะท่านก็ขายฝรั่งด้วยฝรั่งเขาก็บอกว่าอยู่ไม่ต้องกลึงด้านนอกออกได้ไหม
1: สวยดี
4: สีดำๆก็ดูคลาสสิกดีนะแล้วก็ลองแกะลายขึ้นมาสิพอแกะขึ้นมาเนี่ยข้างในมันจะเป็นสีทองจริงไหมคะเพราะโลหะแท้ๆของเขาเนี่ยมันคือสีทองมันก็เลยเป็นลวดลายสีทองบนพื้นดำ
1: พื้นดำ
4: อันนี้มาเกิดขึ้นในสมัยคุณแม่ของพี่
1: อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการ

0: รับใช่ไหม
1: ใช่อันนี้เป็นการปรับเพื่อตามความต้องการของผู้ใช้งาน
0: บริเวณฝั่งทนมีของดีเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นที่พาไปดูวันนี้ก็มีบ้านขมิ้นที่ปัจจุบันเป็นละแวกที่ทำมาตุ้มเชื่อมมีบ้านบุกที่ทำกันเงินลงหินส่วนที่ไม่ได้พาไปดูเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะแยะนะครับอย่างเช่นบ้านเนินนะฮะที่ในอดีตก็ทำเครื่องดนตรีไทยมีบ้านช่างหล่อชุมชนหล่อพระพุทธรูปที่สมัยก่อนมีโรงงานอยู่หลายโรงนะฮะซึ่งปัจจุบันนะครับอะไรหลายๆอย่างก็ได้โยกย้ายหายไปหรือว่าก็ได้เหลือล่องลอยที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาบางที่เองก็เหลือแต่เพียงชื่อนามนะครับเช่นเดียวกันครับกับคลองคูเมืองธนบุรีซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงสภาพไม่เหมือนเดิมคลองคูเมืองธนบุรีเส้นนี้ขุดขึ้นในสมัยพระเจ้าตากตัดเชื่อมคลองบางกอกใหญ่กับคลองบางกอกน้อยในแต่ละช่วงก็จะมีชื่อเรียกตามสถานที่ที่สายน้ำไหลผ่านเช่นคลองบ้านหม้อคลองบ้านขมิ้นคลองบ้านช่างหล่อและคลองบ้านเนินที่ปากคลองอยู่ติดกับคลองบางกอกน้อยปัจจุบันสภาพลำคลองบางส่วนแคบและตื้นเขินเป็นน้ำเสียมีการรุกล้ำริมฝั่งคลองและก่อนจะออกคลองบางกอกน้อยก็มีการทำถนนทำทางรถไฟทับคลองเหลือเพียงท่อระบายน้ำนอกจากนั้นส่วนใหญ่คลองจะเป็นการก่อสร้างให้เป็นคลองคอนกรีต
2: และเมื่อปลายปี2564นะครับทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีข่าวออกมาว่ามีแนวคิดที่จะฟื้นฟูคลองคูเมืองธนบุรีก็คือคลองประวัติศาสตร์เส้นนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตอยู่ริมตลิ่งแล้วก็มีคานคอนกรีตนะครับขวางแนวคลองด้านบนเป็นแนวยาวไปเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรายังไม่เห็นผลการประเมินออกมาว่าการกระทำแบบนี้มันมีผลดีผลเสียอย่างไรจากคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียและคนที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยในทุกมิติอย่างเป็นทางการอย่างเป็นวิชาการโดยเฉพาะในมิติของระบบนิเวศวิทยาของเมืองวิถีชีวิตของผู้คนและก็คุณค่าความหมายของคลองประวัติศาสตร์ครับ
0: ผมว่าทุกคนคงจะคุ้นเคยกับเขื่อนคอนกรีตริมตลิ่งที่เห็นอยู่ตามริมคลองน้อยใหญ่ในเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมเราต้องมีเขื่อนริมตลิ่งเขื่อนริมตลิ่งมีแต่แบบที่เป็นคอนกรีตหรือเปล่าและแบบที่เป็นคอนกรีตอย่างนี้มันมีดีและไม่ดีอย่างไรครับ
3: ถ้าจะพูดถึงคลองบ้านขมิ้นคลองบ้านหม้อที่เป็นคลองคูเมืองฝั่งทนผมว่าย้อนกลับไปได้จนถึงเกือบ600-700ปีเลยตั้งแต่ตอนที่มีบางกอกเกิดขึ้นส่วนในบางกอกส่วนนอกบางช้างซึ่งทุกคนรู้จักอยู่แล้วบางช้างคืออัมพวาผมว่าแถวๆนี้แทบจะทุกๆอนูแทบจะทุกพื้นที่เต็มไปด้วยขนาดสวนลำปะโดงและคลองสวนกันนั้นเลยพระเจ้าตากมาทำเมืองกรุงธนบุรีหนีไม่พ้นว่าคูเมืองของธนบุรีที่เป็นตอนนี้เป็นคลองบ้านขมิ้นหรือคลองบ้านหม้อเกิดจากการขุดคลองสวนพลิกดินขึ้นไปเพราะว่ามันง่ายที่สุดดังนั้นถ้าจะเรียกว่าฝั่งทนน้ำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคลองสวนคูเมืองก็เกิดขึ้นจากเครือข่ายของสวนพอสิ้นแผ่นดินพระเจ้าตากสินย้ายไปฝั่งนู้นกำแพงต่างๆคงหายไปละจากเดิมที่เป็นคลองสวนกลายมาเป็นคูเมืองก็ถูกย้อนกลับไปเป็นคลองสวนเหมือนเดิมแต่เป็นคลองสวนที่อยู่ใกล้เมืองดังนั้นก็คงมีการทำบ้านทำชุมชนเข้าไปแทนที่กำแพงเมืองแทนที่พื้นที่ริมน้ำคลองมันก็มีพัฒนาการของมันมาคลองสวนตรงบางกอกแน่นอนสมัยนู้นยังไม่มีปูนยังไม่มีคอนกรีตเขาก็ใช้การขุดเพื่อที่จะควักโคลนเลนมาโปะทำซ่อมตลิ่งถัดมาในช่วงปี2500เราเริ่มมีการพัฒนาประเทศทำทางรถไฟทำอะไรมีการก่อสร้างเยอะเราเริ่มรู้จักการระเบิดหินเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เครื่องยนต์เข้ามาเรือหางยาวเข้ามาความเร็วของมันสร้างคลื่นมันไปกระทบตลิ่งของคลองไม่ว่าจะเป็นคลองรองคลองสวนหรือว่าคลองสายหลักการมากระทบตลิ่งเนี่ยเจ้าของบ้านเขาไม่ได้ชอบช่วงเวลานั้นตรงกับช่วงที่มีการระเบิดหินก้อนใหญ่ๆและมีการและสามารถจะขนหินมาทางแม่น้ำเจ้าพระยามันก็เลยเกิดกระบวนการซื้อหินผ่าน

0: เรือขนมาทางแม่น้ำพัทยาแล้วก็ไปในคลองแล้วก็หินมาทิ้งชาวบ้านแถวนั้นก็จะเรียกว่าการทำเขื่อนหินทิ้งเอาเรือมาแล้วก็หินทิ้งหินทิ้งหินก้อนประมาณเท่านี้เอามาทิ้งทิ้งทิ้งนี่ก็จะเกิดเขื่อนหินซึ่งถ้าฝรั่งมาเห็นก็จะค่อนข้างโอ้มันเป็นอะไรที่ดูธรรมชาติก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่ในช่วงที่มีการพัฒนาการระเบิดหินนั้นก็มาพร้อมกับซีเมนต์ที่เติบโตเฟื่องฟูการเอาซีเมนต์มาลูบมาฉาบเขื่อนมันก็ทำให้เขื่อนอยู่ได้นานขึ้นเป็น10ปี20ปี
1: ก็เนี่ยเมื่อก่อนในคลองเนี่ยปลาเยอะมีทุกสายพันธุ์เลย
2: คิดดูมีปลาตะเพียนปลาฉลาดมีทุกอย่างผสมผสาน
3: เราได้ยินคำว่าเขื่อนดินตลิ่งดินเขื่อนหินทิ้งกันแล้วนะครับเขื่อนอะไรแบบนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีปัญหากับระบบนิเวศหรือต่อให้เป็นเขื่อนหินที่ฉาบปูนเองก็ตามเพราะว่าไม่ได้ทำตลอดแนวตลิ่งเหมือนเขื่อนคอนกรีตที่เห็นในปัจจุบันแบบนี้นะครับเป็นมิตรกับระบบนิเวศยังไงก็อย่างเช่นลูกปลากุ้งหรือว่าพืชน้ำนะครับก็จะมีตลิ่งเอาไว้วางไข่นะฮะซึ่งโดยเฉพาะในลำปะโดงในคลองสวนนะครับซึ่งจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนะฮะพอมันโตขึ้นหน่อยเนี่ยมันก็จะว่ายออกมาอยู่ตามคลองอยู่ตามแม่น้ำนะฮะออกจากแหล่งอนุบาลมาอยู่ในแม่น้ำใหญ่โดยเฉพาะฝั่งทนเนี่ยนะครับก็จะมีของดีก็เช่นกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งเผานั่นเองครับ
1: ก็เนี่ยเมื่อก่อนใน
2: ตอนเด็ก
1: ๆกุ้งแม่น้ำเนี่ยล่ะเยอะลงไปในมือเปล่าเลยผมก็ยังโดนจับเลยผมบอก
0: ย้อนไปเมื่อ 30-40 ปีก่อนกุ้งเยอะมากแล้วอยู่ๆก็หายไปแบบไร้ร่องรอยต้องไปเอากุ้งจากอยุธยาปทุมธานีทุกคนก็สงสัยแต่ไม่เคยมีใครหาคำตอบแต่ผมโยนสมมติฐานไปว่าเป็นเพราะลำปะโดงและคลองสวนถูกทำลายระบบนิเวศเพื่อจะอนุบาลลูกของมันถูกทำลายด้วยอะไรถูกทำลายด้วยการถมถูกทำลายด้วยการทำตลิ่งคอนกรีตถูกทำลายด้วยน้ำเสียที่ออกมาจากหมู่บ้านจัดสรรมันย่อมส่งผลกระทบกับวัฒนธรรมน้ำทางฝั่งแทบจะทั้งหมด
3: ตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่บนคลองวัดหงรัตนารามนะครับทางการกำลังก่อสร้างเขื่อนคสล.หรือว่าคอนกรีตดาดท้องคลองก่อนหน้านี้มันก็มีเขื่อนคอนกรีตริมตลิ่งอยู่สองข้างอยู่แล้วนะครับแต่ก็มาทุบทิ้งแล้วก็จะสร้างใหม่ให้มี3ด้านคือมีซ้ายขวาแล้วก็มีที่ท้องคลองด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าการฟื้นฟูคลองคูเมืองธนบุรีจะทำอะไรแบบนี้หรือเปล่า
0: ราชการไทยเขามีแนวคิดเดิมในแบบประมาณยุค1970-60เลยว่าวิศวกรรมคอนโทรลน้ำไม่ต้องพูดถึงบริบทเรื่องอื่นมันเลยเกิดกระบวนการเทคอนกรีตทั้ง3ด้านมันมีศัพท์ญี่ปุ่นที่ใช้ที่เขาเรียกว่าซันเนมบาริคือเทคอนกรีตทั้ง3ด้านทำจะแทบทั่วเป็นสาธารณูปโภคสาธารณูปการแทบจะทุกๆเมืองในญี่ปุ่นพอเข้า1980คนก็เริ่มพูดกันในสถาบันการศึกษาพูดกันเยอะเลยว่าไอ้ซันเนมบาริเนี่ยมันทำลายระบบนิเวศมันมองน้ำเป็นแค่มิติเดียวต้องคอนโทรลให้มันระบายเร็วที่สุดทั้งที่น้ำเนี่ยสามารถจะใช้ได้ในหลายมิติมากๆมันไม่ควรจะระบายทิ้งไปเลย80-90ก็เลยเกิดกระบวนการทุบทิ้งดังนั้นถ้าเกิดมันเกิดที่คลองบ้านขมิ้นกับคลองบ้านหม้อฝั่งทนที่พยายามจะทำการคอนโทรลน้ำด้วยคอนกรีตทั้ง3ด้านซันเนมาริเหมือนญี่ปุ่นผมว่าเราจะกลับไปเป็นเหมือนเขาตอนปี1970ที่เดี๋ยวต้องมาทุบทิ้งตอน1980-90
3: เราวางต้นไม้อย่างเงี้ยเราวางทำไมครับ
4: ก็วางกันขโมยไม่ชอบปิดบ้าน
3: อ๋อหมายถึงว่าก็จะเดินตามเขื่อนนี้ไป
4: ถ้าเราไม่กันมันจะเลยๆแล้วมันจะปีนขึ้น
3: ถ้าเกิดว่าคลองเนี่ยมันมีเขื่อนคอนกรีตอยู่ซ้ายขวามันจะส่งผลอะไรบ้างอ่ะ
2: ก็ส่งผลให้ระบบนิเวศไงนะพวกจุลินทรีย์พวกอะไรเนี่ยมันจะไม่มีไงถ้าเป็นอย่างนั้นปลาอยู่ได้เหรอ
4: วันนั้นป้าก่อนที่เข้ามาทำเขื่อนเนี่ยเขาเอาต้นไม้ป้านี่ออกหมดเลยมันก็มางัดบ้านนี
3: ้อ๋อ
4: ตอน5 ทุ่ม
3: กระแสการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำการฟื้นฟูอนุรักษ์คลองทุกที่รวมทั้งคลองคูเมืองเส้นนี้ด้วยนะครับไม่ว่ามันจะเกิดจากการที่ทั่วโลก

0: มีความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเกิดจากความต้องการที่จะเชื่อมโยงครองกับการสร้างเมืองก็ตามนะครับสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือเรื่องของระบบนิเวศและความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่จะต้องสะท้อนวิถีชีวิตของคนสองฝั่งคลองระหว่างคนกับคนและระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าครับ
1: การเป็นคันคลองคอนกรีตอ่ะมันก็ไม่ใช่สภาพของคูเมืองเดิมอยู่แล้วหรือว่าแต่ในฝั่งพระนครเองนะพี่ก็ไม่รู้สึกว่าการอนุรักษ์แบบนั้นอ่ะมันใช่นะที่แบบไปพายคายักหรือว่าไปเอาอะไรนะต้นดอกกระดุมทองที่แบบมันไหลลงไปให้มันสวยๆเป็นสีเหลืองปกคลุมแล้วก็มันไม่มีพื้นที่ที่มันเป็นท่าน้ำไม่มีพื้นที่กิจกรรมที่แบบอาจจะเป็นกิจกรรมสมัยปัจจุบันก็ได้นะแต่ว่าเอาแนวความคิดเดิมของการเป็นคูคลองเดิมเนี่ยที่มันเป็นคูคลองเมืองเนี่ยนะคะเอามาใช้บ้าง
2: ผมว่าน่าจะหาวิธีบูรณะปรับปรุงพัฒนาคลองฝั่งธนบุรีที่เกิดขึ้นมาจากคลองสวนให้มีรูปแบบเฉพาะตัวตอบโจทย์ของฝั่งคนมันจะดีกับทั้งคนที่อยู่ริมคลองสวนฝั่งทนและก็เป็นเอกลักษณ์ที่เมืองอื่นในโลกจะไม่เคยเห็นรูปแบบนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์ที่พิเศษมากๆอัมสเตอร์ดัมก็ไม่เห็นอินเดียก็ไม่เห็นจีนก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นก็ไม่ใช่แต่จะมาเป็นของที่ธนบุรีรูปแบบที่ว่าพัฒนาพื้นที่ริมน้ำโดยที่คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ริมน้ำเลยเนี่ยจะจัดการยังไงเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากๆ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

หมอลำในภาคอีสานเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีมาอย่างยาวนานคำว่าหมอคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเฉพาะด้านลำคือการเปล่งเสียงการแสดงออกทางเสียงดังนั้นหมอลำคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการในการขับเสียงการเปล่งเสียงภาษาถิ่นโดยการลำจะเล่าเรื่องราวประกอบเสียงดนตรีและฟ้อนรำประกอบหมอลำสามารถสร้างเสน่ห์ในการแสดงไว้เป็นอย่างดีจากเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไพเราะจับใจผู้ฟังมีลีลาการแสดงบนเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจและเสียงดนตรีประเภทเป่าอมตะอย่างแคนที่ช่วยเสริมให้ดนตรีประกอบเพลงของหมอลำมีความสนุกสนานพร้อมทำให้ทุกคนในงานได้รับความบันเทิงไปด้วย

0: ฤษณาบุญแสนประธานชมรมหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเสน่ห์ของหมอลำคือการผสมผสานกันระหว่างการแสดงที่งดงามกับความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้หมอลำยังคงได้รับความนิยม
1: 1เสียงนะเสียงไพเราะจับใจผู้ฟังเขาก็ชอบเขาอยากฟังอีก2ลีลาการแสดง3ดนตรีแคนนั่นแหละที่เป็นคู่กันนี่3อย่างเนี้ยบุคลิกนี่สำคัญแล้วก็การแสดงออกบนเวทีอันนี้คือเสน่ห์ของหมอลำลีลาการแสดงเนี่ยไม่ว่าจะฟ้อนรำอย่างเงี้ยดูให้สวยแล้วผู้ฟังเห็นแล้วก็สวยยิ้มไปด้วยการรำเราขึ้นเวทีให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่าจะไปเบ่งกล้ามอย่างเงี้ยขึ้นเวทีว่าใหญ่แล้วหมอลำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกนะจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักตัวเองไม่มีทางเจริญคนก็ไม่นิยมเราจะไม่มีเสน่ห์เลย
0: ด้วยลีลาที่งดงามท่วงท่าอันอ่อนช้อยและการปรับตัวให้เข้ากับคนดูตามยุคสมัยของหมอลำทำให้ยังคงอยู่ได้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนอีสานของเราเนี่ยไปอยู่ทั่วทุกประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยกันนะดังนั้นการที่เราไปอยู่เนี่ยสิ่งที่มันยังอยู่

0: ลงจันลงจิตใจของเราหมอลำเนี่ยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆโดยใช้หมอลำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะเป็นตัวช่วยนะครับให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้ต่างๆนั่นเองแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของการใช้ภาษาถิ่นและก็เรื่องของการใช้ทํานองของหมอลำที่เป็นลักษณะของกาบหรือเป็นลักษณะของฉันทลักษณ์ของหมอลำยังปรากฏอยู่นั่นเองครับผม
1: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โยธินพลเขตครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกล่าวว่าการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นหมอลำในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการสอนในหลักสูตรเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหมอลำไปในพื้นที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
2: ตอนนี้หลักสูตรหมอลำของเรานั้นนะครับจะเป็นหลักสูตรที่เสริมนะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยงดีนะครับเป็นผู้สอนนักเรียนในเรื่องของการรำนะครับซึ่งการรำในห้องเรียนนั้นนะครับก็เป็นการรำที่ใช้เพื่อประกอบการแสดงนะครับเช่นรำเต้ยนะครับรำเต้ยหัวนวลตาลนะครับรำตังหวายรำภูไทยเป็นต้นนะครับซึ่งการรำเหล่านี้นั้นนะครับจะต้องอาศัยท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้คอยให้ความรู้แล้วก็ฝึกฝนครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือการได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนั้นนะครับเราก็ได้นำเอาศิลปะการแสดงหมอลำเสริมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้นักเรียนนะครับได้รับทั้งความรู้และก็ได้นำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านของการแสดงหมอลำครับ
1: หมอลำวันนี้คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดมาอย่างช้านานมีคุณค่าในทุกยุคทุกสมัยและยังได้รับการสืบทอดสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นศิลปะความบันเทิงที่อยู่คู่กับคนไทยต่อไป

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมา

0: ับชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant propagation p l a n t p r o p a g a t i o nplant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation s e e d p r o p a g a t i o n seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting c l e f tG R A F T I N G cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

0: ทำสเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานตอกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสเปาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสะเปาก็คือสตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ่องพายกับตัวเฮานะครับมาพ่องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสลาสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยส้มปล่อยเวลาเฮาสลาสลุงเฮาก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในสตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บตัดผมลงไปเพื่อที่จะเป็นการส่งเคาะ
0: ความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
1: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสะเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั่นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลาเนี่ยแหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสะเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีหนึ่งซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสะเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
2: เสน่ห์ของสะเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป่งซึ่งในช่วงของยี่เป่งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอานิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ำหรือยี่เป่งในส่วนของสะเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ตั้งธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนในเรื่องของการจัดโดยเฉพาะในวันเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าลูกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ
0: อาจารย์ดร.สราวุธรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
2: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายาย และบทบาทของรูปนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทำรูปแบบของสเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทำให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรูปกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห่วงของความมีความสุขความปิติหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม
0: นางสาวอิ่มหทัยกินจินะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
3: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสเปาเองอะค่ะมันสามารถเป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทั้งเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของอ็อบเจกต์หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
0: ประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าที่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย ควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเชสก้าเราทั้งสองคนอยู่กันที
1: ่วัดซานตาครูซชุมชนกุดดีจีนกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ใช่ครับวันนี้เราจะมาเที่ยวชมความสวยงามของศาสนสถานแห่งนี้กันนะครับซึ่งความสำคัญในการมาเที่ยวชมศาสนสถานอยู่ที่การที่เราได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนและน้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในชีวิตประจำวันของเราครับปกติเชสก้าได้นำเอาคุณธรรมข้อไหนมาใช้ในชีวิตประจำวันบ้างครับ
1: ไม่พูดโกหกไม่หลักขโมยและไม่ฆ่าสัตว์ค่ะ
0: ดีมากเลยครับการที่เชสก้าได้ปฏิบัติแบบนั้นทุกวันเชสก้ารู้สึกยังไงครับ
1: ก็จะมีความสุขค่ะถ้าไม่โกหกคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่โดนดุไม่หลักขโมยก็ไม่โดนตำรวจจับไม่ฆ่าสัตว์ก็จะไม่บาปค่ะ
0: ดีมากเลยครับแล้วถ้าคนในสังคมช่วยกันปฏิบัติแบบนี้มากๆเชสก้าคิดว่าสังคมของเราจะมีหน้าตาเป็นยังไงครับ
1: มีความสุขค่ะบ้านหนูไม่มีใครทะเลาะกันเลย
0: ดีมากเลยครับเชสก้าครับความรักความเมตตานะครับถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขครับมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับเขาใช้ความรักความเมตตานี่แหละครับเป็นหลักการสำคัญในการอยู่ร่วมกันทำให้หมู่บ้านแห่งนี้สามารถใช้วิถีแบบโบราณในการอยู่ร่วมกันได้นั่นคือการไม่ใช้เงินตราครับเชสก้าอยากรู้จักหมู่บ้านแห่งนี้ไหมครับ
1: อยากรู้จักค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปทำความรู้จักหมู่บ้านแห่งนี้กันครับ
2: เราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนของโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียว

0: เดินทางกันมาสักพักนะครับคนแรกที่เราเจอก็คือคุณลุงท่านนี้กับฝูงใหญ่นี่แหละครับ
1: เลี้ยงวัวกี่ตัวว
2: ัว16ตัวครับก็ไว้เพื่อซอยเรือยามจำเป็นแหละครับเวลาขาดชนมาเวลาจะป่วยไข้นี่ไปโรงพยาบาลก็ใช้ยืมเงินเข้ากับเข้าจะหายง่ายครับเพราะมีทรัพย์สินไว้ใครก็จะไปยืมธนาคารครับนี่ให้ยืมนําพื้นบ้านครับ
1: แล้วเคยเอาไปค้ําอยู่ใช่มั้ยคะ
2: เอาไปแต่งเมียให้ลูกครับเอางัวไปค้ําประกันก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าใครกูบ่มีครับสําหรับบ้านผมแต่ว่าถ้าเป็นเศรษฐีเขาอาจจะว่าเป็นแค่ญาติโจกครับแต่สําหรับผมผมเศรษฐีน้อย
0: เศรษฐีใหญ่แล้วมั้งครับลุงลองถ้าลุงเป็นหนี้แล้วสามารถหัวเราะร่วนได้ขนาดนี้ผมว่าลุงไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับส่วนเจ้าวัวนี่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากนะครับยืมเงินใครก็ง่ายแถมยังเอาไปค้ำประกันเงินกู้ได้อีกด้วยครับข้อมูลที่เราได้มานะครับบ้านโงนขามและบ้านดงนามีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันเกือบ1,000คนแต่ละครอบครัวก็มีรายได้ครอบครัวละไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีใช่ครับฟังไม่ผิดครับ 30,000 บาทต่อปีครับส่วนใหญ่ผู้คนที่นี่เขาก็มีอาชีพทำนาแต่ว่าแปลงนาที่นี่ก็จะเป็นแค่แปลงเล็กๆอย่างที่เห็นนะครับบางปีก็แล้งทำนาก็ได้ข้าวไม่ค่อยพอกินที่หนักกว่านั้นก็คือบางครอบครัวไม่มีที่นาเป็นของตัวเองต้องทำไร่ทำสวนหาปลาหาเห็ดในป่าเพื่อจะเอาของเหล่านี้แหละครับเอาไปแลกข้าว

เราเจอกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับขอเรียกแกว่าพี่สมานครับพี่สมานคนนี้เขาเกิดแล้วก็เติบโตที่นี่ตอนนี้กำลังสนุกกับการฟันต้นกล้วยเป็นอย่างมากนะครับเพื่อที่จะเอากล้วยอันนี้ไปแลกข้าวครับ

มกันลำบากแน่เลยครับก่อนขึ้นไปหาเขา

0: ยไปแหลกตั้งแต่บอกง่ายๆว่าตั้งแต่พ่อแต่แม่ผ้าเฮ็ดนะครับแต่เริ่มแต่ตั้งบัดดงหน้านี่ขึ้นนะก็เฮ็ดมาจังซี่ตลอดมีถั่วมีปลาแดกมีกล้วยแล้วแต่เฮาสิมีของไปตามฤดูนะครับ
1: การแลกข้าวก็คือการแลกเปลี่ยนที่พูดมาหลายครั้งซึ่งก็คือการเอาของไปแลกกันครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเป็นตัวกลางแม้แต่บาทเดียวที่นี่เขามีการทำกันมานานมากครับก็เพราะความไม่สมบูรณ์ของพื้นที่ทำกินนี่แหละทำให้การเพาะปลูกพืชที่จำเป็นต่อชีวิตอย่างข้าวเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากดังนั้นก็เลยต้องหาของสารพัดสารเพทั้งปลาร้าทั้งผลไม้เห็ดก็มีเม็ดกระบอกก็มีหรือว่าของอื่นๆที่หาได้เพื่อที่จะเอาไปแลกข้าวกับหมู่บ้านอื่นซึ่งเขาปลูกข้าวได้มากกว่าเพราะถ้าไม่อย่างนั้นข้าวที่นี่ก็จะไม่พอกินครับบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนที่นี่จะเกิดขึ้นหลังช่วงเกี่ยวข้าวไปครับเพราะฉะนั้นพี่สมานก็ไม่ใช่แค่ครอบครัวเดียวที่ทำแบบนี้นะครับ
2: ย่ายบปลูกเองทําเองเฮ็ดหยังก็ดีพังเองนี่ก็บ่ได้ใช้ปุ๋ยใช้โพดบ่มีเงินซื้อปลูกธรรมชาติก็หาไว้จริงๆแหละเฮ็ดจังได
1: ๋คนนี้ก็คือป้าพรนะครับป้าพรเป็นคนขยันของที่นี่แกทำทุกอย่างตามที่แกบอกไม่อย่างนั้นก็จะไม่พอกินครับแต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องเศร้านะครับป้าพรแกบอกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละ
2: ปักลูกระบบเก็บแล้วก็เพิ่นมาชื่อแล้วก็ย่ายก็เอาไปแหลกไปแหลกเขาแหลกเปลี่ยนหันนะแล้วเถื่อก็เก็บกกนี่ๆๆมันมืดแหละหันสิพาไปเก็บกกนั่นมันหลายต้นเก็บแถวนี้ล่ะย่ายหาหลอดอยู่แถวนี้แหละไปใกล้ก็ไปหาบ่ได้ลูกกระบอกเลยนี่มันคนเก็บหลายเถื่อแล้วมึงเก็บกูเก็บมันก็หมดนี่เด้เก็บเถื่อฮะข้าวเขาก็มาสูงจนได้เพื่อนหางเกลียว30 บาทก็ขายก็เพราะว่าก็คือมากคือกู้เขียว

0: ลูกกระบอกที่ป้าพรกำลังเก็บนี้นะครับบางคนเขาก็เรียกกันว่าอัลมอนด์อีสานต้นสูงประมาณสัก 10-30 เมตรครับเป็นลูกไม้ที่ชาวบ้านเขาจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีพูดง่ายๆว่าทุกคนที่นี่ต้องเคยผ่านการเก็บลูกกระบอกมาแล้วทั้งนั้นล่ะครับลูกกระบอกเมื่อแก่จัดเขาก็จะตกลงมาเกลื่อนพื้นเลยครับชาวบ้านเขาก็จะเก็บเอามาผ่าได้เมล็ดแล้วก็เอามาคั่วเป็นของกินเล่นซึ่งทีมงานของเราได้ลองชิมมาแล้วก็พบว่ามันไม่แพ้อัลมอนด์ฝรั่งเลยทีเดียวครับคนแถวนี้เขาเก็บเม็ดกระบอกไว้กินเองบ้าง
1: อ้าวลูกคอยคั่วแล้วนี่มะม่วงอ้าวคอยคั่วแล้วมะม่วงทำจะพึ่ง
0: บางคนเขาก็เก็บไปขายอย่างป้าพรนะครับแกเก็บมาไว้หลายกระสอบคงจะใช้เวลาเก็บอยู่หลายวันเลยทีเดียวลูกกระบอกทั้งหมดที่เห็นนี้เขาเตรียมไว้เพื่อจะเอาไปแลกข้าวครับ
2: เป็นไงบ้างครับเชสก้าเห็นไหมครับว่าเขาสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับ
3: ดูแล้วอบอุ่นจังเลยค่ะวิถีโบราณมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันไม่ต้องใช้เงินเลย
2: นั่นเป็นเพราะว่าเขามีความรักมีความเมตตาและมีความเคารพซึ่งกันและกันครับเชสก้าซึ่งความรักความเมตตาเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นคำสอนสำคัญในศาสนาคริสต์เลยครับเราคนไทยนะครับอยู่ร่วมกับสังคมของชาวคริสต์เนี่ยมาช้านานแล้วอย่างน้อยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่วัดซานตาครูซซึ่งเป็นศาสนสถานในศาสนาคริสต์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีความเป็นมายาวนานกว่า200ปีเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปเดินเล่นรอบวัดกันดีไหมครับ
3: ดีมากค่ะไปเลยค่ะคุณครู

0: น้องเชสก้าและท่านผู้ชมทางบ้านครับวัดซานตาครูซนะครับถือได้ว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาคริสต์ที่มีความเป็นมามาอย่างยาวนานครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2312สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้พระราชทานที่ดินบริเวณนี้ให้กับชุมชนชาวคริสต์ในกรุงธนบุรีสมัยนั้นครับเพราะฉะนั้นวัดซานตาครูซจึงถือว่าเป็นวัดที่มีความเป็นมาคู่กับพื้นที่กรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานครับ
1: ครูคะซานตาครูซมีความหมายว่าอะไรหรอคะ
0: ซานตาครูซนะครับเป็นภาษาโปรตุเกสครับแปลว่าไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์วัดซานตาครูซนะครับมีการบูรณะทั้งหมด3ครั้งครับครั้งที่1ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่3ครั้งที่2ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6และครั้งล่าสุดซึ่งเป็นครั้งที่3นะครับบูรณะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหรือรัชกาลที่9ครับและด้วยความที่บริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่มีชาวจีนอยู่อาศัยมาช้านานเพราะว่าบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเมืองท่ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วครับบริเวณนี้จึงได้ชื่อว่ากูดีจีนนั่นเองครับโดยโบสถ์วัดซานตาครูซที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกครับมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือมีหอระฆังที่มีไม้กางเขนประดับอยู่ด้านบนตัวอาคารก่ออิฐประดับด้วยลายปูนปั้นและส่วนล่างเป็นห้องโถงประกอบด้วยซุ้มโค้งที่สอดรับเข้าหากันครับ
1: ดูภายนอกสวยงามมากค่ะครู
0: ใช่ครับและข้างในก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในของวัดซานตาครูซกันดีกว่าครับ

ายในวัดซานตาครูซจะมีเพดานแบบโค้งและมีกระจกสีประดับอยู่โดยรอบครับกระจกสีเหล่านี้จะบอกเล่าเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประวัติของพระเยซูเจ้าลักษณะของกระจกสีที่ประดับอยู่รอบโบสถ์นี้จะคล้ายๆกับจิตรกรรมฝาผนังของวัดในพระพุทธศาสนาครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธชาดกหรือพุทธประวัติครับ

0: น้องๆครับชาวคริสต์นะครับมีความรักเป็นหลักธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิตครับและนอกเหนือจากความรักแล้วนะครับในศาสนาคริสต์ยังมีหลักคำสอนที่สำคัญอีก2 อย่างได้แก่หลักตรีเอกานุภาพและหลักบัญญัติ10ประการครับเราไปทำความรู้จักกับหลักคำสอนในศาสนาคริสต์ที่สำคัญกันนะครับหลักความรักถือเป็นหัวใจสำคัญของศาสนาคริสต์ครับที่เป็นการปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขมีความเมตตากรุณาซึ่งกันและกันยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหลักความรักในศาสนาคริสต์มีอยู่2ประการได้แก่ความรักระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและความรักระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าครับส่วนหลักตรีเอกานุภาพนะครับถือเป็นหลักคำสอนที่สำคัญในศาสนาคริสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายโรมันคาทอลิกครับหลักตรีเอกานุภาพหรือ Trinity หมายถึงพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสรรพานุภาพแต่เพียงพระองค์เดียวแต่ทรงปรากฏพระองค์อยู่ใน3ลักษณะหรือ3บทบาทได้แก่พระบิดาพระบุตรและพระจิตครับส่วนหลักบัญญัติ10ประการเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่มีหลักปฏิบัติระหว่างมนุษย์และพระผู้เป็นเจ้าและหลักปฏิบัติระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองครับหลักบัญญัติ10ประการได้แก่ 1. จงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว 2. จงอย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ 3. จงถือเอาวันสะบาโตหรือปัจจุบันอนุโลมเป็นวันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 4. จงนับถือบิดามารดา 5. จงอย่าฆ่ามนุษย์ 6. จงอย่าลักขโมย 7. จงอย่าผิดประเวณี 8. จงอย่าพูดความเท็จ 9. จงอย่าคิดมิชอบและ 10. จงอย่าโลภอยากได้ของผู้อื่นครับเห็นไหมครับว่าหลักคำสอนในศาสนาคริสต์ก็เน้นเรื่องความรักความเมตตาที่ทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเหมือนกับหลักคำสอนในทุกศาสนาเลยนะครับ
1: ดีจังเลยค่ะครูแต่หนูมีเพื่อนต่างศาสนาแต่เราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยครับตอนนี้เราเที่ยวชมวัดซานตาครูซเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในชุมชนกูดีจริงกันเลยดีไหมครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: งั้นเราไปกันเลยครับ

เชสก้าครับชุมชนในย่านนี้นะครับมีทั้งวัดศาลเจ้าโบสถ์คริสต์แล้วก็มัสยิดอยู่รวมกันครับจึงทำให้ย่านนี้นะครับได้ชื่อว่ามีอยู่3ศาสนาและ4ความเชื่อครับโดยวัฒนธรรมผสมผสานที่ยังคงตกทอดอยู่ไม่ได้มีแค่เรื่องศาสนาและความเชื่อนะครับแต่ยังปรากฏอยู่ในขนมด้วยเรามีขนมชนิดนึงครับเรียกว่าขนมฝรั่งกูดีจีนขนมฝรั่งกูดีจีนนะครับเป็นขนมที่ผสมผสานระหว่างขนมแบบโปรตุเกสและขนมแบบจีนครับโดยมีลักษณะคล้ายกับขนมไทยเป็นสูตรต้นตำรับจากโปรตุเกสและมีหน้าเป็นแบบจีนคือมีหน้าเป็นฟักเชื่อมซึ่งเชื่อกันว่าฟักเชื่อมรับประทานแล้วจะทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขครับ

0: วันนี้เราเดินมาถึงร้านขายขนมแล้วครับขนมฝรั่งกูดีจีนใครมาก็ต้องชิมทั้งนั้นโหน่ากินมากเลย
1: หอมมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเอาขนม2ชิ้นครับผมขายยังไงครับ
2: 20
0: บาทนะครับ2ชิ้นครับผม
2: ขอบคุณมาก
0: ครับว้าวน่ากินมากเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: ครับไปกันเลยต้องบอกว่ากรอบนอกแล้วก็นุ่มในด้วยนะครับเนี่ยชิสก้ารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้มากินขนมโบราณแบบนี้กัน
1: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีความสนุกมากเลยค่ะหนูก็ไม่ค่อยได้กินแบบนี้
0: งั้นไว้วันไหนว่างๆเชสก้าลองชวนเพื่อนๆหรือชวนครอบครัวมาเดินเล่นที่ชุมชนกูดีจีนกันนะครับจะได้มากินขนมแบบนี้กันทุกคน
1: ได้เลยค่ะ

0: ครับท่านผู้ชมทางบ้านครับในช่วงนี้ครูต้นคูณมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติชุมชนกู้ดีจีนมาฝากกันครับ
1: กลุ่มชาวโปรตุเกสณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในย่านกู้ดีจีนที่สืบประวัติย้อนกลับไปหาร่องรอยได้จากบรรพบุรุษในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีชาวโปรตุเกสได้เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาตรงกับรัชกาลของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เพราะเห็นว่าอาณาจักรอยุธยาเป็นดินแดนที่มีความสำคัญต่อภูมิภาคแห่งนี้เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ชาวโปรตุเกสได้กระจัดกระจายหนีภัยไปอยู่เขมรบ้างบางพวกก็ถูกจับเป็นเชลยศึกคุมขังอยู่ในพระโคบางส่วนก็ซ่องสุมกำลังร่วมมือกับพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชด้วยเหตุนี้เมื่อสิ้นศึกและก่อตั้งราชธานีแห่งใหม่ในกรุงธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงพระราชทานที่ดินบริเวณกู้ดีจีนให้กับครอบครัวชาวโปรตุเกสย่านกู้ดีจีนมีความเป็นพหุสังคมที่มีชนชาติต่างๆเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว

0: ทว่าการจัดสร้างโบสถ์คริสต์แห่งแรกขึ้นที่นี่ก็ทำให้สังคมของชาวโปรตุเกสสยามนั้นตั้งมั่นอยู่อย่างถาวรกลับจะคึกคักไปด้วยผู้คนต่างชาติมากหน้าหลายภาษาที่เข้ามาติดต่อค้าขายในชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาที่มีภูมิประเทศคล้ายคลึงกับหมู่บ้านโปรตุเกสที่อยุธยาหรือแม้แต่เมืองลิสบอนในโปรตุเกส
1: คุณยายจะเรียกคนที่อยู่ข้างนอกกุฎีจีนน่ะเขาเรียกว่าคนไทยเราก็งงอีกแล้วบอกแล้วทำไมเราไม่ใช่คนไทยหรอคือยุคคุณยายเนี่ยตอนนั้นใครที่แต่งงานกับผู้โปรตุเกสหรืออะไรแต่ไรลูกหลานอะไรมันก็จะกลายเป็นไม่ใช่คนไทยถึงแม้เราจะเป็นสยามโปรตุเกสเนี่ยแต่เขาก็คิดว่าเขาเป็นอะไรที่แบบว่าแตกต่างจากคนไทย
0: คุณนาวินีพงไทยก็มีสายเลือดของมอญโปรตุเกสที่ได้จากคุณตาคุณยายทวดและสยามโปรตุเกสของคุณปู่คุณย่าทวดลูกหลานจึงอาจหน้าตาไม่เหมือนชาวยุโรปที่เราคาดว่าจะได้เห็นสิ่งที่ยังคงชัดเจนอยู่ก็คือวิถีการดำเนินชีวิตและปฏิบัติบางอย่างได้ถูกสืบทอดกันมากลายเป็นลักษณะพิเศษของชุมชนชาวโปรตุเกสในกุฎีจีนทั้งเรื่องของภาษาที่ใช้กันคำบางคำก็ยังใช้พูดกันในครอบครัว
1: อย่างคุณยายเนี้ยเราก็เรียกอโวแล้วมันก็ยังเหลืออยู่คำพวกนี้นะแต่คุณตาเรียกอะไรเราก็ไม่รู้อีกค่ะก็เรียกอโวเสร็จก็อย่างวันคริสต์มาสอย่างวันคริสต์มาสคุณยายก็จะเรียกว่าวันหน้าตันเราก็บอกว่าทำไมเป็นวันหน้าตันคือในที่สุดเราเพิ่งรู้ว่าภาษาโปรตุเกสเขาเรียกวันนาตาลคือวันคริสต์มาสตอนคุณยายไปโบสถ์คุณยายนุ่งจงกระเบนแล้วนุ่งแล้วก็ใส่เสื้อเข้ารูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะคลุมไหล่เขาจะมีผ้าคลุมไหล่ที่ไม่ใช่เป็นห่มสบายอะค่ะจะคลุมแบบชาวตะวันตกคือคลุมไหล่แล้วเวลาเราไปโบสถ์เรามีการรับศีลใช่ไหมคะเขาก็จะดึงผ้าที่คลุมไหล่มาคลุมศีรษะคลุมหัวนี่แหละแล้วเมื่อเรารับศีลเสร็จเราก็ลงมาคลุมเพื่อเป็นการให้เกียรติมาคลุมไหล่เหมือนเดิมแต่นี้เนื่องจากของเราเนี่ยมี 3-4 เชื้อชาติปนกันเนาะเป็นจีนคุณยายก็จะใช้ผ้าคนในเนี้ยในกุฎีจีนเนี่ยก็จะใช้ผ้าแพรจีนผ้าบางลิ้นเนี่ยมาอัดกลีบเป็นแบบไทยเรามีเครื่องอัดกลีบผ้าแบบไทยแล้วก็อบเป็นกลิ่นที่เราเรียกกลิ่นคุณยายคือกลิ่นลูกซัดลูกชะลูดอะไรเนี่ยอบไว้ในหม้อไอเซรามิกเป็นหม้อมันก็จะเป็นกลิ่นหอมๆเย็นๆ

0: ป็นคนที่ชอบพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วอ่ะชอบไปดูชอบอะไรสนใจเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยคือไม่ได้ชอบลึกซึ้งอะไรมากแต่เพียงว่าชอบอ่ะแล้วก็อยากดูอยากรู้แล้วเผอิญที่บ้านเนี่ยมันก็จะมีของปู่ย่าตายายเพราะเราอยู่ที่นี่เราไม่ได้ย้ายบ้านมาตั้งนานตั้งแต่โบราณใช่ไหมคะเวลาท่านเสียชีวิตไปเราก็ไม่อยากทิ้งเราก็จะเก็บรวบรวมกันไว้ตอนนี้มันก็เยอะแล้วมันก็จะเริ่มไม่มีระเบียบก็เลยคิดว่าถ้าเราทิ้งไว้มันจะกลายเป็นขยะแล้วใครจะมาดูแลอีกมันทิ้งไปมันก็เสียดายอะค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเรามีโอกาสเรามีที่เราก็จะเอามาวางให้คนรุ่นหลังให้เด็กๆดูทำประวัติศาสตร์ให้เด็กๆรู้คือก่อนที่เราจะทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยเรามีอะไรเหมือนกับเรียกประชาพิจารณ์นะคะพอเราเดินบ้านขึ้นมาเรามีที่ข้างล่างเนี่ยเราก็เชิญเพื่อนบ้านที่จะอยู่ใกล้ๆที่จะได้รับผลกระทบจากพิพิธภัณฑ์อันเนี้ยก็มาคุยกันมีภาพอยู่ข้างล่างก็เล่าให้เขาฟังว่าเราจะทำอะไรเราจะเปิดปิดยังไงเราจะทำอะไรจะเดือดร้อนไหมจะทำบ้านอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยใครมีข้อเสนอหรืออะไรมีความคิดเห็นยังไงก็บอกเราได้พี่น้องก็มากันช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรเงี้ย
1: บ้านกุดีจีนยังมีวิถีชีวิตของคนต่างเชื้อชาติเช่นคนจีนอาศัยอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วและผู้เข้ามาใหม่ก็ทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นที่ชุมนุมของการค้าขายความทันสมัยของวิทยาการของชาติตะวันตกเช่นการพิมพ์การถ่ายรูปและการแพทย์แผนใหม่

0: เป็นยังไงบ้างครับเชสก้ามาเที่ยวชุมชนกูดีจีนวันนี้สนุกไหมครับ
1: สนุกมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะมาก
0: ดีมากเลยครับและในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับอะไรน่าสนใจและน่าสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเชสก้าต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: คุณผู้ชมครับบ้านโสมส่องแสงเรือนไม้ที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ซึ่งรังสรรค์บันดาลขึ้นแถวย่านติวานนท์จังหวัดนนทบุรีนิวาสถานของบรมครูผู้ถูกยกย่องให้เป็นคีตกวี5แผ่นดินบุรุษผู้มีความสามารถปราดเปรื่องในเรื่องดนตรีไทยจนผู้คนทั่วบ้านย่านเมืองสยามต่างรู้จักกันในนามครูมนตรีตราโมทปรมาจารย์ทางด้านดนตรีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติท่านแรกในสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเมื่อปีพุทธศักราช2528ครูมนตรีตราโมทได้รับการครอบประสิทธิ์ประสาทให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยจากครูผู้มีชื่อเสียงสองท่านคือพระยาประสานดุริยศัพท์เจ้ากรมพิณพาทย์หลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และหลวงประดิษฐ์ไพเราะเมื่อปีพุทธศักราช2484ทำให้ท่านได้รับการสืบทอดให้ทำหน้าที่เป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยอย่างครบถ้วนตามแบบแผนของราชสำนักและท่านยังฝากฝีไม้ลายมือผ่านผลงานด้วยการแต่งเพลงไว้อย่างมากมายอีกทั้งยังมีละครวิทยุกวีนิพนธ์จนเป็นที่เลื่องชื่อลือไกลในแผ่นดินสยาม
1: ชีวิตของคุณพ่อเนี่ยผูกพันกับดนตรีไทยก็เรื่อยมาทั้งชีวิตเลยด้วยความคิดที่ว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะเป็นครูเรียนธรรมศาสตร์ด้วยซ้ำนะครับแต่เสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้เนื่องจากสุขภาพก็มีความคิดว่าคนเราเนี่ยถึงไม่ได้เป็นครูแต่ว่าทำอะไรให้มันได้ดีสักอย่างเดียวเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันพอแล้วขอให้มันดีจริงๆเถอะนะครับคุณพ่อก็เลยมุ่งมาทางดนตรีแต่ในที่สุดท้ายสุดเนี่ยชีวิตคุณพ่อก็กลายเป็นครูอยู่นะครับตามที่ต้องการอยู่ดีนะครับผลงานของคุณพ่อที่เป็นที่คุ้นหูเนี่ยนะครับก็น่าจะมีอย่างเช่นเพลงโสมส่องแสงเนี่ยครับชื่อซอยแล้วก็ชื่อบ้านหลังนี้นะครับพ่อแต่งจากเพลงราวดวงเดือนนะครับซึ่งเป็น2ชั้นของเดิมนะพ่อก็แต่ง3ชั้นกับ1ชั้นเข้ามาประกอบกันเล่นเป็นเพลงเถาติดต่อกันครับเรียกว่าเถานะครับ

ิ่งสำคัญของบ้านหลังนี้ก็คือวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับซึ่งมีครอบครัวมีลูกมีหลานนะครับแล้วก็ทำงานให้กับแผ่นดินเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าดูก็จะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมแล้วมีเก้าอี้เสียบเข้ามา4ตัวเนี่ยโต๊ะตัวนี้อายุแก่กับผมนะครับเป็นที่นั่งนั่งเล่นนั่งกินข้าวเป็นที่รับแขกเป็นโต๊ะทำงานแล้วก็เตียงนอนพลาดไม่ได้ครับที่จะต้องรีบมาดูครับครับนี่ก็เป็นเตียงนอนของคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่จะนอนด้านซ้ายของพ่อคุณพ่อนอนหมอนนี้ครับและเหนือศีรษะคุณพ่อก็จะเห็นรอยที่ปรากฏอยู่ที่หัวเตียงนะครับตอนนี้ก็เกิดจากการเคาะนะครับด้วยข้อนิ้วนะครับเพื่อให้เกิดเสียงเป็นจังหวะขึ้นแล้วก็แต่งเพลงคุณพ่อจะแต่งเพลงตอนก่อนนอนก่อนจะหลับตื่นขึ้นมาแต่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นเตียงของคุณพ่อนอกจากเป็นที่นอนแล้วยังเป็นที่ทำงานอีกด้วยนะครับบ้านโสมสองแสงเนี่ยครับนอกจากเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเรียนรู้เรื่องชีวิตของคนวิถีชีวิตของคนแล้วเพื่อเป็นแบบยังมีหน้าที่หลักอีกอันหนึ่งก็คือทำตามอุดมการณ์ของคุณพ่อทางด้าน

พลงไทยไว้นะครับก็คืออนุรักษ์และเผยแพร่นะครับงานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงไทยนะครับดนตรีไทยนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เราจะจัดประจำเนี่ยนะครับแน่นอนก็คือพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนะครับในแนวทางของคุณพ่อซึ่งได้รับประสิทธิศาสตร์มาจากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์เป็นประเพณี

0: ครอบเราก็จะทำทุกปีแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการสืบต่อประเพณีอันนี
1: ้บ้านโสมส่องแสงคือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของปรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทางด้านดนตรีที่ตกทอดมาสู่ประชาชนคนไทยอีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์อันล้ำค่าเคียงคู่อยู่บนผืนแผ่นดินนนทบุรีมาช้านาน

ที่นี่นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการที่อยู่ในถิ่นฐานย่านนี้พระสุธาที่มากล้นไปด้วยมรดกทางศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนจนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ต่างๆซึ่งสร้างสรรค์บันดาลร่วมกันมาเป็นเวลาช้านานแผ่นดินโบราณที่ถูกเรียกขานกันในยุคปัจจุบันว่าจังหวัดนนทบุรี

าการที่มีประวัติศาสตร์ภาพยาวนานนับร้อยปีปรากฏมีหลักฐานตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแผ่นดินโบราณที่ในอดีตการมีชื่อบ้านนามเมืองอันเรืองนามว่าบ้านตลาดขวัญชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านรองลงมาจากเมืองบางกอกภูมิสถานบ้านเมืองที่เหมาะแก่การเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ราชธานีกรุงศรีอยุธยาจวบการผ่านเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริย์องค์ที่15แห่งกรุงศรีอยุธยาเกิดศึกสงครามสู้รบกับกองทัพพม่าทำให้ต้องสูญเสียสมเด็จพระศรีสุริโยไทยบรรดาประชาราษฎรส่วนใหญ่จึงเกรงกลัวและหลบหนีจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาอาศัยอยู่แวกย่านบ้านตลาดขวัญเป็นจำนวนมากยากแก่การรวมไพร่พลกลับไปยังพระนครดังนั้นในปีพุทธศักราช2092สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงยกฐานะเมืองใหม่ขึ้นหลายเมืองดังหลักฐานที่จารึกบันทึกอยู่ในพงศาวดารกรุงสยามฉบับ British Museum ว่าฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงศพนั้นเป็นพระเจดีย์วิหารสำเร็จแล้วให้นามชื่อวัดศพสวรรค์แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าใครบ้านเมืองตรีจัตวาปากใต้ฝ่ายเหนือเข้าพระนครครั้งนี้น้อยหนีออกอยู่ป่าดงห้วยเขาต้อนไม่ได้เป็นอันมากให้เอาบ้านท่าจีนตั้งเป็นเมืองสาครบุรีให้เอาบ้านตลาดขวัญตั้งเป็นเมืองนนทบุรีลุการเข้าสู่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีพุทธศักราช2208โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองนนทบุรีจากบ้านตลาดขวัญไปตั้งที่บริเวณปากคลองแม่น้ำอ้อมเนื่องจากทรงตระหนักว่าแม่น้ำเจ้าพระยามีการเปลี่ยนทิศทางจะทำให้ข้าศึกรุกรานเข้าประชิดพระนครได้โดยง่ายและโปรดเกล้าให้สร้างป้อมปราการขึ้น2ป้อมอันได้แก่ป้อมทับทิมและป้อมแก้วพร้อมกับสร้างศาลหลักเมืองขึ้นดังหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุบาทหลวงเดอสัว4ความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าเช้าวันนี้เราผ่านป้อมที่ทำด้วยไม้2ป้อมป้อม1ยิงปืนเป็นการคำนับ10นัดอีกป้อม1 8นัด

0: ที่นี่มีแต่ปืนครกเท่านั้นดินปืนดีมากทีเดียวป้อมขวาเรียกป้อมแก้วป้อมทางซ้ายเรียกป้อมทับทิมล่วงการผ่านสมัยเข้าสู่แผ่นดินในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเสียใหม่โดยจัดให้ใช้ระบบเทศาภิบาลแบ่งการปกครองของจังหวัดนนทบุรีออกเป็น4อำเภออันได้แก่อำเภอตลาดขวัญอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ดและโปรดเกล้าให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรีจากปากแม่น้ำอ้อมฝั่งทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามหานทีและมีการตั้งศาลากลางจังหวัดนนทบุรีขึ้นเป็นแห่งแรกอีกด้วย
1: คำว่าตลาดฝันในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นตำบลไม่ใช่เมืองหรือไม่ใช่เมืองเดิมของนนทบุรีนะคะตำบลในอำเภอเมืองนี่มีหลายตำบลนะคะปัจจุบันตลาดฝันที่เดิมที่เป็นเมืองนนทบุรีกลายเป็นตำบลสวนใหญ่นะคะตำบลสวนใหญ่จะกินเขตตั้งแต่บริเวณตลาดฝันเดิมนะคะจนมาถึงตลาดแก้วนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าชื่อเปลี่ยนไปแล้วค่ะแต่ฟาร์มเป็นตลาดฝันก็ยังเป็นที่รู้จักกันของคนของคนนนทบุรี
2: ตรงนี้ก็คือบริเวณที่เป็นบ้านตลาดขวัญ นะคะที่เป็นบริเวณที่เป็นเมืองนนทบุรีครั้งที่1สถานที่ตรงนี้ก็เป็นศาลหลักเมืองเดิมเพราะมีระบุในหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ว่าศาลหลักเมืองเดิมเนี่ยอยู่ระหว่างวัดกลางบางซื่อและก็วัดหัวเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัดหัวเมืองเนี่ยล้างไปแล้วนะคะกลายเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแต่ก็ยังเหลือพระพุทธรูป3องค์นะคะที่ยังเหลืออยู่ในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะพอครั้งที่2เราย้ายเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากบ้านตลาดขวัญเนี่ยมาอยู่ที่ฝั่งปากคลองอ้อมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งด้านนู้นที่มองเห็นนะคะเป็นศาลหลักเมืองตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะช่วงที่เราย้ายเมืองจากบ้านตลาดขวัญไปอยู่ที่ปากคลองอ้อมนนทบุรีนะคะลักษณะของศาลจะเป็นลักษณะแบบเรือนไทยนะคะปัจจุบันภายในศาลนะคะก็จะมีจเวตซึ่งเป็นสิ่งที่แทนเทพรักษ์ประจำเมืองนะคะก็จะมีเพียงพระเสื้อเมืองแล้วก็พระทรงเมืองแต่พระหลักเมืองไม่พบส่วนการย้ายนะคะครั้งที่3นะคะจากบริเวณปากคลองอ้อมนะคะมาอยู่ที่บ้านตลาดขวัญดังเดิมอันนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ในอดีตนี่นะคะตลาดขวัญเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่พักเรือนะคะเพราะว่าเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางการค้าเป็นเส้นทางการทูตเป็นเส้นทางการรบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาชุมชนโบราณนะคะที่คู่กับชุมชนบ้านตลาดขวัญก็คือชุมชนบ้านตลาดแก้วนะคะชุมชนบ้านตลาดแก้วเนี่ยจะอยู่บริเวณที่ตั้งป้อมแก้วก็คือเป็นรอยต่อจากเมืองบางกอกทีนี้ตลาดแก้วเนี่ยเข้าใจว่าจะอยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
3: วิถีชีวิตของคนตลาดแก้วของเรานี่ส่วนใหญ่จะอยู่แพริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับดังนั้นวิถีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพในเรื่องของการประมงนะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมภายในครัวบ้างพอสมควรที่มีชื่อมากนะครับสำหรับที่ตลาดแก้วเนี่ยนะครับก็มีน้ำอบนะครับสีพึ่งสีปากก็จะมีชื่อมากและก็เกิดขึ้นจากที่ตลาดแก้วนี้เป็นส่วนใหญ
0: ่ตลาดแก้วหนึ่งในถิ่นฐานซึ่งมีชื่อเสียงเคียงคู่กับสายธารแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยามหานทีชุมชนโบราณที่มีอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาของบรรพชนคนพื้นถิ่นที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมนั่นคือการทำน้ำอบไทยเครื่องหอมที่มีกลิ่นหอมเย็นเป็นธรรมชาติสดชื่นละมุนละไมด้วยเสน่ห์แบบไทยๆน้ำอบไทยคือน้ำที่อบด้วยควันกำยานและควันเทียนอบแล้วนำมาปรุงด้วยเครื่องหอมจากธรรมชาติมีลักษณะเป็นน้ำใสสีเหลืองอ่อนสูตรเด็ดเคล็ดลับสำคัญของการทำน้ำอบไทยนั้นอยู่ที่ขั้นตอนในการอบกำยานและควันเทียนอบยิ่งนานก็จะยิ่งมีกลิ่นหอมมากนิยมใช้กันในเทศกาลสำคัญเช่นส่งน้ำพระหรือรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ ในเทศกาลสงกรานต์นอกจากน้ำอบไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วแล้วนั้นยังมีอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญาของคนโบราณที่ยังสร้างชื่อลือนามไว้ให้กับชุมชนแห่งนี้นั่นก็คือการทำสีผึ้งของเก่าโบราณที่นิยมชมชอบของบรรดารุ่นคุณตาคุณยายที่ยังคงหามาใช้ทาปากเวลากินหมากเพื่อป้องกันมิให้ปูนกัดปากหรือทากันปากแตกเป็นแผลในช่วงเวลาอากาศหนาวน้ำอบไทยและสีผึ้งได้สร้างความมั่งคั่งและชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วมาอย่างยาวนานแต่ในยุคปัจจุบันเหลือไม่กี่ครัวเรือนที่ยังคงดำรงอยู่กับการทำของโบราณจนกลายเป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นทรัพย์สมบัติแห่งภูมิปัญญาที่ยึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมแล้วส่งผ่านสืบทอดมาจนรุ่นลูกหลานที่ยังหลงคงเหลือให้เห็นได้อีกไม่นาน
2: น้ำอบที่ทำที่บ้านตลาดแก้วเนี่ยนะคะเราเข้าใจว่าเป็นตำรับชาววังนะคะโดยเฉพาะในสมัยช่วงรัชกาลที่2เนี่ยสตรีชาวนนทบุรีนะคะได้เป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่2นั่นก็คือท่านเจ้าจอมมันดาเลียมท่านมีเชื้อสายมุสลิมนะคะเมื่อท่านเข้าไปอยู่ในวังก็จะมีสตรีนะคะชาวมุสลิมเนี่ยเข้าไปอยู่ในตำหนักของท่านด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้นะคะวิธีการเครื่องปรุงเครื่องน้ำอบเครื่องหอมอะไรออกมาแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่นะคะ
4: การทำน้ำอบก็เริ่มมาจากเผาตะคันให้แดงพอตะคันแดงเสร็จก็คีบเอาตะคันไปใส่ในหม้อน้ำใส่เครื่องปรุงมันก็มีน้ำตาลทรายแดงพิมเสนน้ำตาลทรายขาวผสมเพื่อเผาให้มีควันอยู่ในหม้อประมาณสัก20นาทีก็เปิดออกแล้วก็เอาตะคันน่ะหวนมาเผาใหม่ให้แดงแล้วก็ใส่ไปใหม่ทำอย่างนี้7ครั้งถึงจะได้น้ำออกมาเหลืองสวยงามหลังจากอบน้ำ7ครั้งแล้วก็เอาน้ำที่อบแล้วมากองเอากากทิ้งไปกองเสร็จแล้วก็มาขยำแป้งในถังต่างหากแป้งที่เราผสมมันคือแป้งล่ำที่มาทำน้ำอบขยำต่างหากขยำให้เป็นแป้งละเอียดแล้วก็เทใส่ในหม้อแขกที่จะกรอกแล้วก็เริ่มวิธีกรอกวิธีการทำสีผึ้งติดไว้ฐานแดงแล้วก็เอาปี๊บมาวางเทขี้ผึ้งใส่ไปแล้วก็กวนใส่น้ำหอมเคี่ยวไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะแต่ไฟต้องอ่อนไปตลอด 3-4 วันน่ะถึงจะได้เป็นเนื้อสีผึ้งเป็นก้อนแข็งเย็นแล้วถึงจะมาทำมาม้วนเป็นสองวงใส่ลานแบบนี้ใส่ลานเสร็จม้วนก็มานั่งห่อแบบ
3: ถ้าน้ำอบกับสีผึ้งเนี่ยถ้าสูญหายไปจริงๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเราทำลายนะครับทรัพยากรอันมีค่าของชุมชน
5: นี่คือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในชุมชนตลาดแก้วจังหวัดนนทบุรีชุมชนที่ในอดีตนั้นเคยคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแต่ด้วยการเวลาก็ได้พาความเสื่อมสลายเข้ามาสู่ชุมชนให้ห่างหายคลายลงไปพร้อมกับการเวลาดังที่ท่านสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้พรรณนาเอาไว้อยู่ในนิราศภูเขาทองซึ่งแต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2371ความตอนหนึ่งซึ่งระบุว่าตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดตั้งสองฝากฝั่งก็แต่ล้วนสวนปรึกษาโอ้รินกลิ่นดอกไม้ใกล้คงคาเหมือนกลิ่นผ้าแพรดำร่ำมะเกลือเห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำแฝงทั้งลักแสงแซมสวาดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ระกำก็ซ้ำเจือเพราะรักเรื้อแรมสวาดมาคลาดคลายและนอกจากมรดกทางภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชนคนตลาดแก้วบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้ยังมีศาสนสถานโบราณ ที่เป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าตั้งอยู่เคียงข้างนครามาเป็นเวลาช้านานวัดโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
0: วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารศาสนสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดเกล้าให้พระยาพระคลังดิษฐ์บุญนาคเป็นแม่กองสร้างวัดนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช2390แล้วพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดเฉลิมพระเกียรติการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารยังไม่แล้วเสร็จในรัชสมัยล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องจากพระองค์ทรงพระประชวรจึงมอบพระราชภารกิจในราชการแผ่นดินไว้กับพระศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคจางวางมหาดเล็กทรงกล่าวถึงวัดต่างๆที่ยังสร้างและบูรณะค้างไว้ว่าทุกวันนี้คิดสละห่วงใหญ่ให้หมดอะไรอยู่แต่วัดสร้างไว้ใหญ่โตหลายวัดที่ยังค้างอยู่ก็มีถ้าชำรุดทรุดโทรมไปจะไม่มีผู้ช่วยทนุบำรุงเงินในพระคลังที่เหลือจับจ่ายใช้ราชการแผ่นดินมีอยู่ 40,000 ช่างขอสัก 10,000 ช่างเถิดถ้าผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วให้ช่วยบอกแก่เขาขอเงินรายนี้ให้ช่วยทนุบำรุงวัดที่ชำรุดและสร้างวัดที่ยังค้างอยู่นั้นเสียให้แล้วด้วยล่วงการผ่านเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วพระองค์ทรงโปรดให้พระยาทิพากรวงศ์ขำบุญนาคเป็นแม่กองการบูรณะจนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2401ศาสนสถานโบราณที่มีอายุยืนนานถึงการปัจจุบันเป็นเวลากว่า164ปีล่วงมาแล้วพุทธสถานที่อายุเก่าการแห่งนี้ยังคงมีความสำคัญและเป็นมรดกของบรรพชนคนเมืองนนทบุรีมาตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
2: ท่านรัชกาลที่3ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่3นะคะของราชวงศ์จักรีเนี่ยนะคะท่านก็ได้รำลึกถึงนะคะสถานที่นะคะที่เป็นบ้านเดิมของคุณตาคุณยายและสถานที่ประสูตรนะคะของพระราชชนนีท่านก็เลยได้นะคะโปรดเกล้าให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติตามหลักศาสนาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการที่เอาที่บ้านมาสร้างเป็นวัดเนี่ยถือว่าเป็นมหากุศลยิ่งนะคะเพราะปกติคนจะหวงทรัพย์สินของตัวเองแต่นี่เอาทรัพย์สินมาเป็นของสาธารณะวัดนี้มีความโดดเด่นมากนะคะ1ก็คือกำแพงวัดเนี่ยเป็นส่วนที่รื้อมาจากป้อมเก่าก็คือป้อมทับทิมลักษณะเป็นกำแพงที่คล้ายพระบรมมหาราชวังนะคะเป็นกำแพงหนาแล้วก็เหนือขึ้นไปเนี่ยจะเป็นใบเสมาอันนี้พอไปถึงบริเวณที่เป็นมุมนะคะก็จะเป็นป้อมนะคะเป็นป้อมปราการที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะได้สร้างขึ้นมาใหม่ในช่วงปี2535เนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้กับแม่น้ำเนี่ยนะคะเรามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมมันก็พังทลายไปนะคะแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เดิมทีเดียวจะมีล้อมรอบวัดนะคะซึ่งนะคะตอนนี้ก็ทำอยู่เฉพาะด้านหน้าและด้านข้างเท่านั้นนะคะช่วงที่รัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างวัดแห่งนี้นะคะพระองค์ท่านได้สร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระพุทธปฏิมาชัยวัดหรือพระพุทธปฏิมาชัยหรือที่ชาวบ้านเรียกพระชัยหลังช้างในขณะที่กษัตริย์นำทัพเนี่ยพระองค์ก็จะได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้เสด็จบนหลังช้างด้วยนะคะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่เรียกพระชัยหลังช้างในพระอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูปพระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อจากโรงหล่อหลวงสิ่งที่สำคัญก็คือพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยรัชกาลที่3นะคะโปรดเกล้าให้ช่างหลวงนะคะหล่อขึ้นที่โรงหล่อหลวงในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ทำขึ้นพร้อมกันเพียง2องค์เท่านั้นนะคะในประเทศไทยก็คือที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารกับวัดราชนัดดาที่กรุงเทพมหานครค่ะ

อีกหนึ่งในมรดกทางปราชญ์ด้านสถาปัตยกรรมซึ่งงามล้ำอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรียังคงมีเรือนไม้โบราณตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณท่าน้ำพิบูลสงคราม3อาคารไม้สัก2ชั้นใหญ่โตโอ่าประดาประดับด้วยลวดลายเชิงชายไม้ฉลุผสานกลิ่นอายตะวันตกผสมไทยในรูปแบบที่เรียกว่าโคโลเนียล

0: อาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2454ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2469ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจำต้องยุบกิจการโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี้ลงต่อมาพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าให้ย้ายศาลากลางเมืองนนทบุรีจากบริเวณท่าเรือตลาดขวัญมายังที่ทำการแห่งใหม่ณโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี้
1: ย้ายศาลากลางเมืองนะคะจากบ้านตลาดขวัญ นะคะมาอยู่ที่ท่าน้ำนะคะท่าน้ำนนตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่าบ้านบางขวางเดิมทีเดียวเนี่ยนะคะรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้กระทรวงยุติธรรมซื้อที่ดินสำหรับสร้างเรือนจำมหันตโทษแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5ยังไม่สร้างพระองค์ท่านก็สิ้นรัชกาลไปซะก่อนนะคะครั้นมาถึงสมัยรัชกาลที่6นะคะพระองค์ท่านเนี่ยได้แบ่งที่ดิน1ใน3นะคะมาสร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนของกระทรวงยุติธรรมเน้นสอนภาษาอังกฤษเป็นโรงเรียนแบบประจำเป็นผู้ชายล้วนนะคะครูที่มาสอนมีทั้งครูไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นชาวอังกฤษในช่วงสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะคะมันเป็นช่วงภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่1เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกจึงได้มีการรวมโรงเรียนแบบประเภทเดียวกันไปไว้ด้วยกันฉะนั้นอาคารโรงเรียนเนี่ยก็ว่างนะคะรัชกาลที่7ก็เลยโปรด9ให้ย้ายนะคะที่ทำการเมืองจากบริเวณบ้านตลาดขวัญที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยค่ะมาไว้ที่อาคารโรงเรียนราชวิทยาลัยให้เป็นที่ทำการของศาลาว่าการนะคะจังหวัดนะคะ
2: ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็อยากจะแนะนำนะครับว่าสถานที่ศาลากลางเก่าหลังนี้นั้นอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาบรรยากาศสวยงามมากแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าประวัติของนนทบุรีตั้งแต่ก่อสร้างนะครับแล้วก็มีรูปที่อยู่ในสมัยต้นๆ นะครับที่ได้รวบรวมโดยทางสารกลางเองก็ดีทางข้าราชการเก่าก็ดีหรือเป็นจดหมายเหตุก็ดีนั้นได้บันทึกไว้นะครับแล้วก็ได้นำมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นภาพโบราณหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาหรือศิลปะวัฒนธรรมที่เราได้มีต่อเนื่องกันมาอยู่ในที่นี่ทั้งหมดนะครับ
0: นี่คือมรดกที่ทรงคุณค่าจากบรรดาบรรพชนคนโบราณซึ่งเป็นดั่งประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วเมืองนนทบุรีแผ่นดินที่มากล้นไปด้วยสรรพสิ่งอันยิ่งใหญ่ที่หวังให้ลูกหลานเหลหลวนชาวไทยทุกคนร่วมกันอนุรักษ์สืบสานส่งต่อไปยังอนุชนคนรุ่นต่อไปได้รับรู้และเข้าใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สั่งสมอยู่ในอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนของตัวเองดินแดนที่ในยุคปัจจุบันมันยิ่งใหญ่กำลังจะขาดไร้ซึ่งคนสนใจไปเสียแล้ว

0: ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ของเมืองนนท์นอกจากชุมชนโบราณที่อยู่ตรงบริเวณแผ่นพื้นผืนพระสุธาที่มีนามว่าตลาดแก้วตลาดขวัญแล้วนั้นยังมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในเรื่องของสายธารที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าแม่น้ำอ้อมหรือคลองอ้อมนนท์คลองขุดซึ่งแต่เดิมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าแต่เมื่อก้าวเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระมหากษัตริย์รัชกาลที่24แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงสั่งให้ขุดคลองลัดเมืองนนท์จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทางเดินน้ำจากลำน้ำเจ้าพระยาจึงผันเปลี่ยนมาเป็นลำคลองจากอดีตจนถึงปัจจุบันคลองแห่งนี้ยังปรากฏมีมรดกทางประวัติศาสตร์หลายสิ่งหลายอย่างที่ยังคงเก็บรักษาเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจโดยเฉพาะมรดกซึ่งถูกรังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลป์อัตลักษณ์แห่งแผ่นดินที่ถูกเรียกขานกันว่าศิลปะสกุลช่างนนทบุรี
1: การเรียกว่าสกุลช่างนนทบุรีเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นงานศิลปกรรมหรืองานจิตรกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันทั้งนี้เองเนี่ยในสมัยอยุธยาทางเมืองนนทบุรีเนี่ยถือเป็นหัวเมืองหนึ่งที่สำคัญมีการติดต่อกันกับทางกรุงศรีอยุธยาแน่นอนว่าคงจะได้รับอิทธิพลทางด้านงานช่างนะแต่ปัจจุบันนี้นะครับกรุงศรีอยุธยาสิ้นสภาพความเป็นราชธานีไปแล้วนะงานศิลปกรรมต่างๆที่น่าจะเป็นงานช่างของศูนย์กลางหรืองานช่างในราชธานีเนี่ยได้สูญหายไปแล้วมีแต่งานช่างที่เหลือตกค้างอยู่ตามหัวเมืองต่างๆอย่างเช่นนนทบุรีเพชรบุรีนะฮะเราจึงเรียกกลุ่มงานช่างเหล่านี้ว่ากลุ่มงานช่างที่เป็นสกุลช่างตามหัวเมืองต่างๆและด้วยความที่กลุ่มช่างเหล่านี้สร้างงานขึ้นในหัวเมืองนะครับซึ่งห่างไกลจากราชธานีออกมามันมีส่วนผลักดันให้ช่างเนี่ยมีอิสระในการคิดในการสร้างงานที่แตกต่างออกไปจากงานในเมืองหลวงได้โดยไม่ยึดติดกับกำหนดแบบแผนสำหรับแหล่งศิลปกรรม2แหล่งที่สำคัญที่เป็นสกุลช่างนนทบุรีก็คือวัดปราสาทและวัดชมพูเวกเนี่ยงานศิลปกรรมที่เป็นงานจิตรกรรมฝาผนังประดับภายในอาคารอุโบสถเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันในด้านของเนื้อหาของภาพที่เล่านะก็คือเป็นภาพทศชาติชาดกครับแต่ในความแตกต่างกันสำหรับที่วัดปราสาทตัวงานของวัดปราสาทเนี่ยยังคงเป็นงานรุ่นเก่าที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมบริเวณนี้นะฮะก็คือบริเวณของอุโบสถของวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นอุโบสถในศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายการจัดองค์ประกอบของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดปราสาทแห่งนี้ที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นลักษณะเด่นของสกุลช่างนนทบุรีนะถ้าเกิดจะยกตัวอย่างของภาพนี้ซึ่งเป็นฉากตอนภาพมโหสถชาดกเนี่ยนะเราจะมองเห็นภาพหลักของเรื่องนี้คือพระมโหสถที่ยืนห้ามทัพนะกองทัพร้อยเอ็ดเมืองที่มาล้อมเมืองมิถิลานครองค์ประกอบตรงนั้นจะเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งไม่ได้อยู่ตรงกึ่งกลางของภาพนะช่างมีอิสระในการจัดมุมมองแล้วก็วาดภาพความสับสนโอลหม่านตรงนี้ออกมานะจะเห็นได้ว่ามุมมองปกติของจิตรกรรมไทยเนี่ยมองเป็นด้านตรงกับด้านข้างใช่ไหมครับแต่ภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าช่างที่เขาวาดเขาเลือกใช้มุมมองการวาดภาพจากด้านหลังจะเห็นส่วนท้ายของช้างแล้วก็รูปบุคคลที่เกาะอยู่ด้านท้ายช้างอย่างชัดเจนซึ่งอาจจะนับได้ว่าเป็นลักษณะเด่นพิเศษของสกุลช่างนนทบุรีที่วัดปราสาทนี้ก็ได้สถานที่นี้ก็คือภายในพระอุโบสถของวัดชมพูเวกนะครับจังหวัดนนทบุรีนะก็จะมีหลักฐานของงานจิตรกรรมฝาผนังเหลืออยู่จำนวนมากประเด็นที่กล่าวกันว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่วัดชมพูเวกแห่งนี้มีความสวยงามที่สุดเนี่ยอันนี้เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นการมองภาพจากสายตาของศิลปินหรือว่าการใช้สุนทรียศาสตร์ในทางตะวันตกเนี่ยมาจับใช่ไหมครับลองสังเกตเส้นนอกนะครับขององค์พระแม่ธรณีที่อ่อนโค้งสอดรับกับภาพที่เล่าเรื่องนะครับและที่สำคัญคือแขนนะครับหรือประกรณ์ของพระแม่ธรณีที่อ่อนสอดรับกันในการเอ็นเอียงโน้มมาทางด้านซ้ายมือแสดงให้เห็นถึงความกลมกลึงและเส้นที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์พระแม่ธรณี
2: นอกจากศิลปะสกุลช่างนนทบุรีแล้วนั้นยังมีมรดกทางหัตถศิลป์ที่ส่งคุณค่าเป็นดั่งภูมิปัญญาเฉพาะของชาวจังหวัดนนทบุรี นั่นคือการประดิษฐ์ตะลุ่มและผ่านแว่นฟ้าที่ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีศิลปะเชิงช่างที่จัดเป็นหนึ่งในช่าง10หมู่อันได้แก่ตะลุ่มชิ้นงานที่เปี่ยมไปด้วยความวิริยะอุตสาหะผสมผสานความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหวายน้ำเพื่อนำมาจักออกจากกันและเหลาหวายให้เรียบเนียนเพื่อเตรียมไว้สร้างแบบขึ้นรูปหุ่นตะลุ่มตะลุ่มจัดอยู่ในภาชนะประเภทเดียวกับพานมีปากที่งุ้มเข้านิยมทำหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันเป็นเถาคล้ายกับเถาปิ่นโตเพียงแต่จะไม่ได้ยึดติดกันส่วนภาชนะที่เคียงคู่ก่อกำเนิดเกิดมาด้วยกันนั้นคือพานแว่นฟ้าภาชนะที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรศิลป์จากไม้ทองหลางออกมาในรูปแบบพานที่จัดซ้อนกันเป็น2ชั้นในอดีตตะลุ่มและพานแว่นฟ้าเป็นภาชนะที่ใช้ในพระราชสำนักใช้สำหรับรองรับสิ่งของที่มีศักดิ์สูงแต่ในปัจจุบันได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาด้วยข้อจำกัดอันมากมายจึงส่งผลให้ศิลปะการประดิษฐ์ตะลุ่มและพานแว่นฟ้าในยุคปัจจุบันขาดไร้ซึ่งผู้สืบสานงานฝีมือชั้นครูการคงมีคงอยู่จึงค่อยๆเลือนลางจางหายไปตามความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยที่เกิดขึ้นในแผ่นดินถิ่นฐานบ้านเมืองนนทบุรี
3: ตระกูลของครูเองเนี่ยเป็นตระกูลที่สืบทอดมาเป็นตระกูลแรกและเป็นตระกูลเดียวในประเทศไทยนะครับอุปกรณ์ในการทำตะลุ่มเนี่ยก็เป็นพวกหวายซะส่วนใหญ่หวายที่ใช้จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นหวายน้ำเป็นหวายที่นิ่มและเหนียวแล้วก็เหลาง่ายเอามาจักเอามาเหลานะครับการเหลาหวายเนี่ยก็ต้องเหลาให้เป็นเส้นเสมอกันนะครับมีความกว้างก็ตามแต่ละท่านเราที่กำหนดไว้เสร็จแล้วเราก็ใช้หวายที่เราเหลาเป็นเส้นๆแล้วเอามาขดซ้อนกันขึ้นมาเรื่อยๆพอเสร็จแล้วเราก็กาวหยอดยึดให้แน่นเราก็มาแต่งให้เรียบพอเสร็จตกแต่งเสร็จแล้วอะไรแล้วเป็นหุ่นเป็นหุ่นก่อนจากหุ่นเสร็จเราก็เอามาประดับมุกถ้างานนี้เป็นงานเขียนลายรดน้ำเราก็เอามาเขียนลายรดน้ำแต่ส่วนพานแว่นฟ้ารูปร่างเป็น2ชั้นมีตัวชั้นหนึ่งแล้วก็มียอดข้างบนชั้นหนึ่งคือยอดก็คือลักษณะของการที่จะเรียกเป็นตั้งชื่อก็คือเป็นแว่นฟ้าฟ้าก็คือส่วนสูงแล้วก็มีเหลี่ยมทั้งหมด8เหลี่ยมนะครับ8เหลี่ยมย่อมุมไม้12นั่นก็คือผ่านลักษณะของผ่านแว่นฟ้า

0: นอกเหนือจากมรดกทางหัตถศิลป์ท้องถิ่นดินแดนแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งรวมมรดกทางธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีนามว่าทุเรียนราชาแห่งผลไม้ซึ่งมีชื่อเรียกว่าทุเรียนนั้นเป็นผลไม้โบราณที่มีหลักฐานบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์เมื่อกว่า300ปีล่วงมาแล้วในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาดังมีใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุว่าผลดูเรียนในภาษาสยามว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีผู้ชอบบริโภคกันมากในชมพูทวีปแต่สำหรับข้าพเจ้ารู้สึกว่าทนไม่ไหวเพราะกลิ่นอันเลวร้ายของมันผลไม้ชนิดนี้มีขนาดเท่าๆกับแตงไทยหุ้มด้วยเปลือกมีหนาเหมือนผลเซนัทมีภูหลายภูเหมือนขนุนแต่ใหญ่เท่ากับไข่ไก่เป็นเนื้อผลไม้ที่เขาใช้บริโภคกันข้างในมีเมล็ดอีกเมล็ดหนึ่งในทุเรียนผลหนึ่งยิ่งมีภูน้อยลงเท่าใดก็จะยิ่งมีรสชาติดีมากขึ้นเท่านั้นนี่คือหลักฐานโบราณที่จารึกถึงพืชพันธุ์ผลไม้อันมีนามว่าทุเรียนพืชที่เป็นดั่งเอกลักษณ์แห่งเมืองนนทบุรีอันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศในชื่อที่เรียกกันว่าทุเรียนนน
1: ทุเรียนผลไม้ที่มีแหล่งกำเนิดในเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียเริ่มมีผู้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏแต่มีหลักฐานอยู่ในหนังสือเมืองนนท์เมืองไม้ผลของนายธำรงธรรมนิตยกุลซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ระบุถึงที่มาของทุเรียนนนท์เอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2330พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระองค์ได้ยกกองทัพไปตีเมืองตะนาวศรีและเมืองมริดขณะที่กองทัพเข้าล้อมเมืองทั้งสองไว้ได้เกิดขาดแคลนเสบียงอาหารนายทัพนายกองได้ให้ทหารออกตระเวนหาเสบียงอาหารจนไปเจอต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ในป่ามากมายต้นสูงใหญ่ชาวบ้านแถบนั้นเรียกกันว่าทุเรียนพวกทหารไปเก็บลูกทุเรียนที่หล่นมากินเป็นอาหารเมื่อกินเนื้อทุเรียนแล้วก็เก็บเมล็ดมันใส่ย่ามไว้โดยตั้งใจว่าจะเอามาปลูกในสวนที่บ้านเมื่อกองทัพยกกลับกรุงเทพและปล่อยทหารกลับบ้านมีทหารคนหนึ่งเอาเมล็ดทุเรียนที่เก็บมาแจกจ่ายให้เพื่อนฝูงอีกส่วนหนึ่งเก็บเอามาปลูกที่สวนใกล้วัดสักอำเภอบางกรวยต้นทุเรียนได้ดินดีมีปุ๋ยธรรมชาติก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วปลูกได้ไม่กี่ปีก็ผลิดอกออกผลชาวสวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ชิมรสชาติของทุเรียนเกิดความอร่อยติดอกติดใจจนเป็นที่โจทย์ขานและมาขอพันไปปลูกโด่งดังไปทั่วทั้งเมืองนนทบุรีและในหนังสือประวัติศาสตร์ปลูกพันธุ์ดั้งเดิมและการแพร่ขยายตัวของทุเรียนในประเทศไทยได้บันทึกถึงการนำพันธุ์ทุเรียนเข้ามาปลูกในจังหวัดนนทบุรีเอาไว้ว่าพระยาแพทย์พงษาวิสุทธาธิบดีสุนสุนทรเวชได้กล่าวถึงการแพร่กระจายของพันธุ์ทุเรียนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมายังกรุงเทพตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2318และมีการทำสวนทุเรียนในตำบลบางกลางในคลองบางกอกน้อยตอนในตั้งแต่ปีพุทธศักราช2397ในระยะต้นเป็นการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและพัฒนามาเป็นการปลูกด้วยกิ่งตอนจากพันธุ์ดี3พันธุ์คืออีบาททองสุกและการะเกดนี่คือบันทึกเรื่องราวของทุเรียนนนท์ผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดเกิดขึ้นมาจากภาคใต้ของไทยพืชพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีที่ในอดีตการมีอยู่อย่างดาดดื่นทั่วทุกพื้นที่ของเมืองนนทบุรีแต่ในยุคปัจจุบันนี้สวนทุเรียนนนท์ได้ลดน้อยถอยลงไปตามยุคสมัยที่ได้เปลี่ยนแปลง
2: คือดั้งเดิมเนี่ยนะครับพันธุ์ที่ปลูกกันในพระนครในนนท์ก็เริ่มจาก 3,000 นะครับ 3,000 แรกก็คือกาละเกดนะครับอีบาทหรือทองสุกนะครับในสมัยนั้นก็คือพวกนี้จะเป็นแม่ของทุเรียนในพันธุ์ปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันนี้ทุเรียนเนี่ย เดิมเนี่ยเราพ.ศ. 2485ลงมาเนี่ยนะครับจะมีทุเรียนประมาณ 2-300 พันในนนทบุรี
3: ทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของนนทบุรีคือทุเรียนพันธุ์ก้านยาวนะครับในแต่ละปีนะทุเรียนพันธุ์ก้านยาวเป็นพันธุ์ทุเรียนที่อร่อยที่สุดของนนทบุรีนะครับมีลักษณะพิเศษที่จะเห็นนะครับก้านยาวของนนต้องยาวจริงๆคั่วยาวทรงที่เห็นนี่เขาเรียกทรงหัวรสชาติจะหวานมันเนื้อจะละเอียดนะครับเป็นพิเศษนะครับซึ่งทำให้ทุเรียนนนนั้นมีคุณภาพและราคาแพงมากนะครับในปัจจุบันนี้ลูกนึงตกประมาณ 4-5,000 บาททุเรียนนี้นะครับเป็นพันธุ์กบแม่เท่านะครับเป็นทุเรียนเก่าแก่มีรสชาติที่พิเศษที่สุดในบรรดากบทั้งหมดจะมีหวานมันพอดีนะครับแล้วมีกลิ่นที่หอมพิเศษลักษณะพิเศษของพันธุ์กบแม่เท่านะครับกบแม่เท่าจะเป็นทุเรียนที่มีหนามแหลมที่สุดในบรรดาทุเรียนทั้งหมดลักษณะทุเรียนเนี่ยนะครับเป็นพันธุ์กบเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกบคือภูหนึ่งจะไม่มีเนื้อนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะโก่งหลังเหมือนหลังกบนะครับนะฮะเห็นไหมฮะลักษณะถ้ามองอย่างนี้วางอย่างนี้จะเหมือนกบเลยครับ
4: การปลูกทุเรียนของจังหวัดนนท์นะคะจะต่างกว่าการปลูกทุเรียนตามที่เป็นไร่นะคะในจังหวัดต่างๆคือของเราเป็นสวนยกร่องการยกร่องสวนดีมากๆตรงที่ว่าทำให้รากทุเรียนไม่จมน้ำทุเรียนเป็นพืชที่ชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำแฉะ
2: เวลาเราตัดทุเรียนเนี่ยเราไม่ได้ตัดโยนเหมือนที่อื่นนะครับเราจะตัดใส่ตะกร้าทีละลูกละลูกแล้วค่อยๆห้อยลงมานะครับทุเรียนเนี่ยแม้แต่ทุเรียนลงถึงพื้นแล้วเราก็ไม่วางทุเรียนกับพื้นพอไปวางกับพื้นปูนปุ๊บทำไมทุเรียนถึงไม่สุกทำไมทุเรียนถึงเนื้อสีเปลี่ยนเพราะว่าปูนเขาดูดไปหมดแล้วถ้าจะสังเกตทุเรียนนนท์ว่าแท้อย่างไรนะครับลักษณะของทุเรียนนนท์จะไม่เหมือนทุเรียนที่อื่นนะครับดูต้องแต่ขั้วนะครับขั้วทุเรียนนนท์จะเป็นขั้วที่ทุเรียนที่ขั้วที่สวยงามเพราะทุเรียนนนท์มีการตัดอย่างทนุถนอมนะครับสองหนามนะครับหนามของทุเรียนนนท์เนี่ยถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับปลายหนามของทุเรียนทุกลูกจะมีเกสรสีส้มๆแดงๆอยู่

0: อันย่านเมืองนนทบุรีแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
1: มีหลายสิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าแดนดินถิ่นฐานโบราณย่านนี้ที่เต็มไปด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ทั้งในรูปแบบของศิลปะสถาปัตย์ศาสนสถานเก่าการงานหัตถกรรมอันล้ำค่าที่ในนครปัจจุบันได้เลือนลางจางหายไปจากบ้านเมืองแห่งนี้เสียแล้วและอีกหลายหลากมากสิ่งที่กำลังจะถูกทิ้งเพราะความนำสมัยของผู้คนในยุคปัจจุบัน
2: ในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะลูกหลานของเราที่เรียนสูงก็มีแนววิถีชีวิตที่จะไปปฏิบัติงานอย่างอื่นซึ่งมันมีผลประโยชน์ตอบแทนได้มากกว่าแต่ว่าถ้าแต่ละครอบครัวเนี่ยได้เน้นและก็ได้ทราบความเป็นมาของอุตสาหกรรมเช่นนี้มันเป็นของที่มีมาแต่โบราณกาลต้องรักษาไว้นะครับ
3: ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับผู้วางรากฐานให้แก่ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยท่านได้เคยกล่าวคำหนึ่งนะฮะเวลาที่ลูกศิษย์ท่านจะไม่ยอมทำงานว่าพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วนะครับเราอาจจะใช้คำนี้มาเพื่อจะบอกกับเราในทุกวันนี้ว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์หลักฐานทางด้านวัฒนธรรมของไทยไว้ในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะสายแล้ว
4: ถ้าวันหนึ่งของเหล่านี้หายไปนั่นคือประวัติศาสตร์ชาติหายไปเลยนะคะ
5: เรามีหน้าที่ต้องรักษาเอาไว้ก็รักษาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และให้อยู่คงนานที่สุดเท่าที่เขาจะเป็น
0: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครในครั้งนี้หวังจะทำให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ได้รู้สึกเห็นค่าหวงแหนและศรัทธาต่อเรื่องราวในคราวอดีตที่ในวันนี้ใครหลายคนอาจจะกำลังมองข้ามถึงความสำคัญ
1: หากแต่ความจริงสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในเมืองใหญ่ที่ใช้ชื่อว่าจังหวัดนนทบุรียังเต็มไปด้วยมรดกแห่งแผ่นดินมรดกที่สร้างโดยบรรพชนคนโบราณจนกลายเป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ
0: ่ซึ่งถ้าหากเราไม่ใส่ใจไม่ภาคภูมิใจในมรดกเหล่านี้แล้วต่อไปจะมีอะไรหลงเหลือเอาไว้บนแผ่นดินไทยอีกบ้างฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ยังไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณประเทศไทยสำหรับการพยากรณ์คลื่นลมทะเลบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำวันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแด
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณยังในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
3: เอาเหรอไปก็ได้
1: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
4: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
5: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
6: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
3: ไม่เข้าใจหรอกครับเดามั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยอ่ะ
3: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
6: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
3: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
6: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
3: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
6: คงอย่างนั้นล่ะเจ้าชีวิตองค์ใหม่ทันเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
3: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
3: น
1: ั
3: ่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะเมืองไทยเราดีจริงมีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชาย

0: ผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
1: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อลายให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
0: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้พี่ๆหุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
5: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
5: ก็ข้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน
5: ้
1: น
5: โน้นโน
1: ้
5: นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
11: เจ้าปัน
2: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
4: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
13: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ย

0: ไหนดูสิดูสิไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
1: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
2: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
3: ขอบคุณนะ
4: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
1: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
5: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
1: เอ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
4: เรานักเดินทางทั้งสี่ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
6: จริงเหรอ
7: เย้
6: เ
0: จ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
8: รับคำสั่งประจำการขอรับจงได
4: ้เอาละไปกันเถอะ
3: ตึ๋งตึ๋ง
5: อุ๊ยตัวอะไรน่ารักจัง
4: อ๋อพวกกาลาปะน่ะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
2: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
1: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
5: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
2: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
1: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
3: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
9: เลิฟๆหล่อไหมล่ะ
0: เพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
4: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
0: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
2: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
4: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนา
0: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละผัสสะ
4: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
3: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
4: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
0: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
4: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
0: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
4: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
6: อยากรู้เจ้าครับ
0: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
4: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
2: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
1: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
4: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
2: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
4: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
3: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
4: โอ้ได้เลยได้เลย
3: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
4: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือ

0: วิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
1: อย่างนี้นี่เอง
2: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
3: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
2: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
3: อย่างนี้นี่เอง
4: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
2: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
3: นั่นรูปปั้นใหญ่บ้าเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
2: ๋อท่านนามารูปไง
1: นามารูป
0: เองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
5: ่นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทย

0: าจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
2: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงค

0: นโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูด่างฟิโลเดนดรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
1: Flowering plant, F L O W E R I N G P L A N T, flowering plant, แปลว่าไม้ดอก ornamental plant, O R N A M E N T A L P L A N T, ornamental plant.แปลว่าไม้ประดับ foliage plant f o l i a g e p l a n t foliage plant แปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆ

0: จำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
1: ไป
2: เออว่าจะบอกว่าจะไปเสียแล้วว่าสักมือก็ได้ว่าสำรองก่อนจะไปเตี้ยนเสียไหนย่าไปยื้อต้นเดียวบ้าน
3: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปก็ได้ไปทางคุณเนี่ยไปหน้าพยัคฆ์โกรธหน้าพยัคฆ์โกรธอยู่ไหมฮ
4: ะ
3: จะไปผีแม่หน้าพยัคฆ์โกรธอยู่ไหมเออเตี้ยนแขนแล้ว
5: สวัสดีจ้า
3: พอดีพยัคฆ์โกรธมันชวนมูไปนะเออ
6: ไปกินเขาต้มปลาก
7: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
3: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านนี่มันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
7: มันต่างจากอยู่บ้านจังได
3: ๋มันก็ต่างจังได๋ติมันก็บรรยากาศมันนั่นแหละมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอยู่น่ะไปนั่งกินยกทางตาทางน้องที่มันก็แค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
5: ฮะเนี่ยบ้านที่ว่าน้องมาปากพวกคุณนี่
8: ก็พวกเอิญมันยังคงน้ําแ
9: ม่พวกเอิญแล้วเราก็
5: ไปแป๊ะๆหาปลาบ่
10: โอ้อยากไปอยู่ประชาสัมพันธ
11: ์ค่ะไปประชาสัมพันธ์
5: บ่
12: แล้วก่อนอีหลาซื้อบ้านได้ก่อน
5: น้องมาปาก
12: น้องมาปากหรือว่ามันว่าบ่เรื่องเฮาเดี๋ยวปลาเตรียมไม้ย่ายนั่นมันเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นจักได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
5: จ้า
12: สอบมีด้วยสอบเป็นบ้าปะเนี่ย
5: สอบเป็นโต๊ะๆมีโต๊ะเบ็ดปลากว่านมปังค่อยจีเห็ดได
12: ้เปลี่ยนมาเนาะ
5: คัน
12: เบ็ดพร้อม
5: คันมีดโต๊ะเบ็ดปลานี่น่ะปลาจีปุ๊บอู้ได้แล้วตึลได้โต๊ะไงเลยล่ะ
13: ได้ปลายังล่ะ
5: ได้ปลาคอ
13: ตักโต
5: 5โต
13: เอามาเฮ็ดยังนักผ่าโตนี
5: ่เอาเอามาไปเลี้ยงสิ
12: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
13: วะมากินวะ
5: เป็นเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกยูน้ำยูอม
12: ยาง
5: อัง
8: เป็นยางอะไร
0: สาปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสิน
14: ธุ์เริ่มจากคำสะพานอันละมากแต่ทิ้งเบิ้ลเลย
15: ทิ้งเบิ้ลเลยขอเป็นผู้ทำทิ้งเป็นคน
14: เดียว
15: คนก
14: ัน
15: เออม
14: ัน
15: จะด
14: ี
15: ของคนขอนแก
14: ่
15: น
14: นี่แล้วก็เป็นห้อยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามั่นสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วเจ้าก็ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมั่นเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ละ
15: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หายิ่งหนูเพราะฉะนั้นแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับ ดิมี
0: ผ่านสวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสาปลาที่แพไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากันใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้าง

0: มุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: นั่นบ่อันนั้นพ่อถือเป็นไงวะไม่มีกุ้งพ่อถือพ่อเอิญเขียนมาล่องมาลูกใส่ไข่ยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะเนาะเป็นลูกหลงเปล่าดอกนี
2: ไม
3: ่เห็นเลยไม่เห็นเลย
2: เอา
3: จุ๊บย่านเป็นยังวะ
2: เฮ้ยแม่แม่ละนี่ปลาลาย
4: ปลาลายไปเห็นยัง
3: ยอดเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
2: เอาไปปล่อยน้ำเอาไปปลาลายเอาไว้อัน
4: ไว้ให้ยัง
2: เอาไว้เลี้ยง
4: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
2: ให้มันใหญ่
4: นี่เราไปหัวต
2: ่อกะเอาไปกิน
4: กินกับยัง
2: กินกับต้มสุ่มไก
4: ่ต้มสุ่มไก
5: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮาเนี่ยล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาล่ะกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
6: เฮ็ดหลายบ่ครับ
5: คือบ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
0: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อสอหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
1: เอามันกอดคือคนเนี้ยทอดทอดกันก็สิอยู่ก่อนโอ้ๆๆอี
7: พ่ออีแม่ข่อยโอ้ยๆหลาย
1: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
7: อ้าวข้างนี้ล่ะเนาะว่าข้างนี้ก็นั่ง
1: แล้วก
7: ูได้อ้อที่ข้างนั้นนั้นเนาะว่านี่ห้ามมาแก้จัดการ สิไปอุบๆอยู่ไปโอ้ข้างเงี้ยดอกข้างนี้ยัง
1: ๆ
7: หน่อย
1: เอ้า
8: ลงมาแล้วก็หมดแดง
1: โอ้ยพี่ตะไคร่ผักอ่ะ
8: มีแต่หมดแดง
1: แดงตัว
6: ก็จะไปแง่กันหลาย
9: เพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายนะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายน้ำตลาดแต่ยัง
6: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมติ
9: แพงอยู่ดิมันมีฉีดละ20บาทคนติ
6: กิโลละ200
9: จ้า
0: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพรก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อ
10: ลาก
11: เ
10: ลยลากเลยลากเลยเขาก็เป็ดป้อย
11: หมดไหมมันบ่มีเหี้ยเขา
10: บ่เข้ากับบ่เป็นยังโอ้โหบ่เข้าบ่เข้าไม่ละที่นี่ไม่ป่าไม่บุหล่ะบ่เอ้ยบุหล่ะมันบ่ละมันกว่ากันเลยเหรอดีกูตายเนี่ย

0: ก้อยมันสิก้อยมันสิบ่ได้เอาเสียงนะก็หมดมันยังพดกันอยู่ก้อยค่อยๆเนี่ยนี่มั้ยอันนี้สิต้มอันนี้สิก้อยมู้นั่นย่าง
1: มีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ล่างนี่ก็สิต้ม
2: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
1: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
3: ถ้าแม่บ่กินปลาดุกเด้อสิบ่ว่าปลาดิบป้องเป้หน่อยอีสานบ่กินปลาดุกเด้อท่านว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
4: มันถือลายบุญ

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี้คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
1: ก็ว่าขาดการใช้ได้ลูกหลานเพราะเกิดกระไรได้ยินไปเบื้องมองหันมองนี่ผู้ใดกับว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดกับว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตาหยังมากเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะมันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถหกรถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมองเขาจ่อได้5กิโลพอถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี้ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ถึงตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟและต้นล้มไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พ่อแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮะอยู่อันเนี่ยอยู่
2: เคยเจอมาแต่กัน
1: ลำพอง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพรจะมาที่นี่

0: กราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงมือนี่แหละต่อสู่มาตะมกราให้สวนยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้ากะฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่ว่าเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมากันพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่จังซี่ล่ะแม่สึดหลายแม่ก็มากันคืดเดี๋ยวใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดให้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกหลานหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ละ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาติเกิดมันไม่อยู่ห้องแต่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเท่ากับรู้สึกว่าขาดแฟนแต่หากว่าเฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแฟนขาดธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบ่สิมุ่นขึ้นไปด่าบักมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่สะพอตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไว้ซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบ่นเป็นกอนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
7: เจ้าหน้าที่
4: คนแม่หยัง
7: ชาวบ้านนี่ก็สามารถเฮ็ดหยังได
8: ้เอาตำรวจทหารเก่ามาหลายๆนี่ก็เอามาให้ไทบ้านยัดบ่ยัด
7: เห็นเขาเหยียบย่ําน้ําใจเจ้าของเราเจ็บปวดอยู่ในจึกนี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไทบ้านเจ้าของเหยียบย่ําก็บ่แห้งแล้วเขาเอาเจ้าหน้าที่มาเหยียบย่ําอีกของเอาออกมาบ่มีที่พึ่งที่อาศัยได
9: ้ฮับปูสาต้องมี
3: บอกมันเฮ็ดจังได๋ก็บ่เขาก็บ่ฟังดอกเขายังได้ขี่รถเบิ่นเข้ามาพากันไทบ้านก็พากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทบ้านมันเถ
10: าะก็ฮู้อยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเฮาก็ฮู้อยู่แต่อันนี้เฮาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเฮาตายนี่เฮาสิให้มีความหมายหยังล่ะคะมีความหมายหยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
9: ว่าเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังได๋ติ
10: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระวัง
8: คนส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นแหละมีลมหายใจคือกันนั่น
10: เฮาก็ฮักหม่องนี้ล่ะหม่องนี้ต้องหวังว่า
9: อยู่
10: มากับ
9: พ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
11: ค่ะ
9: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสําเร็จอีหยังดอกมันว่าม
11: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็แล้วก็
9: บ่มีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านถ้าว่าประตูได้เบิดอันได้อันออกมาเสียชีวิตของหมู่ตัวหมู่แม่ก็ว่าซี่แล้วเนาะ
12: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาพิโกโคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเรานี่ไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนี่ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะแต่ต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได้ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเงี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยโรงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านมันต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: จมน้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได
2: ้มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1 2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค่ะเรา
1: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใ ใส่เค็ง
1: อ่ะตักใส่เค็งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
2: า
1: ะ
2: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการ

0: ว่า1ชั่วโมงมันจะไหม
1: ้หรือไม่มันจะแข็ง
0: อ๋อมันก็จะแข็ง
1: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
0: แก่ไฟไปอีก
1: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุก
0: หัก
1: เวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
0: มาลอง
1: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าวต
0: ัวไม่ระวัง
1: ไ
0: หม
1: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
0: า
1: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
0: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
1: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
0: อ๋ออันนั้นถือว่าสุกแล้ว
1: ค่ะสุกแล้ว
0: เอาขึ้นได
1: ้ขึ้นได
0: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
1: เอาไปผึ่ง
2: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: าวเมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: อย่างนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่าควนไปด้วยปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหม
2: อย่างแม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: พี่ผู้ขอทีนึง

0: Vai, avanti. แล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่ะก็ทำให้มันนิ่มอ่ะแล้วเม็ดมันก็จะเบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะอ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าจะมีแต่เม็ดอ่ะค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮ
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้าง

0: คิดมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: หมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่มค่ะ
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันกะทิด้วย
2: ค่ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะม
2: าเวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค่ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับคือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได
1: ้นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ค่ะตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: ท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่าข้าวเม่าไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆ
2: กลับกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: แ
2: ล้วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
1: จ้ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
1: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
1: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
2: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผู้ชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้าน
1: ี
0: ้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนา
1: ะ
0: บ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพูดทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพูดไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
2: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวพูดจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พูดพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะพลูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเนา
1: ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำกอยทรงเครื่อง
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่ว่าเวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาติหนึ่ง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ๆไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่อันเนี้ยพูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับมีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์เรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
5: ่
1: ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
7: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: กับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นทมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable

V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับหลงรักวัดเราอยู่กันที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหารซึ่งเกิดขึ้นในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการของศิลปะไทยจุดเริ่มต้นของศิลปะแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3ครับวัดแห่งนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดจอมทองเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้ทรงนำทัพทำพิธีเบิกโขนทวารตามตำราพิชัยสงครามที่หน้าวัดหลังเสร็จการทัพทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้แล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่2จึงเป็นที่มาของชื่อวัดราชโอรสหมายถึงวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนาขึ้นในบันทึกของจอห์นครอฟอร์ดราชทูตอังกฤษสมัยนั้นได้ชื่นชมวัดราชโอรสารามว่าเป็นวัดที่งดงามที่สุดครับ
1: พระอุโบสถแบบพระราชนิยมนี้มีเสาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมทึบขนาดใหญ่เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารหน้าบันทรงจั่วสามเหลี่ยมเตี้ยมีฐานกว้างแบบเก๋งจีนไม่ประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ซุ้มประตูหน้าต่างประดับตกแต่งด้วยงานปูนปั้นลวดลายอย่างเทพได้แก่ลายดอกไม้ใบไม้ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากกรอบรูปในศิลปะตะวันตกที่สำคัญพระวรบาลที่วัดนี้เป็นตุ๊กตากระเบื้องเคลือบจีนนับเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างและหาได้ยากยิ่งพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินามว่าพระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตรฐานพระพุทธรูปบริเวณผ้าทิพย์ประดับรูปปราสาทอันเป็นตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่3รวมทั้งประดิษฐานพระบรมอัฐิและศิลาจารึกดวงพระชันษาของพระองค์จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นลวดลายอย่างจีนทำเป็นลายเครื่องโต๊ะเครื่องตั้งบูชาที่มีสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลต่างๆซึ่งสามารถนำไปเป็นต้นแบบสำหรับจัดเครื่องตั้งบูชาตามบ้านเรือนเพื่อสื่อถึงความรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ความมีอำนาจ
0: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระวิหารประดิษฐานพระพุทธสายญาติขนาดใหญ่คล้ายกับที่วัดโพ
1: พระพุทธรูปปางสายญาติองค์นี้เป็นรูปแบบเฉพาะของพระพุทธรูปที่สถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่3มีพระพักที่เรียกว่าอย่างหุ่นสังคาติเป็นแผ่นใหญ่พาดระหว่างกึ่งกลางพระอุระลงมาจรดพระนาภีฝ่าพระบาทประดับลายรถน้ำรูปมงคล108นอกจากนี้ยังมีจารึกตำรายาบนแผ่นหินอ่อนภายในระเบียงคดปรากฏอยู่เช่นเดียวกับที่วัดโพด้วย
0: รัชกาลที่3มีพระราชประสงค์ให้วัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นทั้งพุทธสถานและแหล่งเรียนรู้ใครเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถมาค้นตำรายาที่นี่และไปหายารักษาตัวเองได้ยังความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรชาวไทยตราบจนทุกวันนี้สวัสดีครับ

การผจญภัยตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

บริเวณสี่แยกตะแลงแกงในพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งคุกในสมัยอยุธยาเรียกกันว่าคุกนครบาลบริเวณที่เป็นคุกนี้มีสภาพเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่กลางบึงบนเกาะทางทิศใต้ของคุกเป็นที่ตั้งของวัดเกตอันเป็นศาสนสถานประจำคุกวัดเกตมีเจดีย์เป็นประธานของวัดมีวิหารทางด้านทิศตะวันออกทางด้านหลังเจดีย์ประธานมีบ่อน้ำรูปแปดเหลี่ยมกรุขอบบ่อด้วยอิฐตั้งอยู่ในราวพุทธศักราช2483ดร.ปรีดีพนมยงค์ได้ทำการย้ายจวนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437จากวัดสะพานเกลือบริเวณเกาะลอยตรงข้ามที่ว่าการมณฑลมาสร้างขึ้นในบริเวณคุกนครบาลเดิมแห่งนี้และให้ชื่อว่าคุ้มขุนแผนซึ่งสาเหตุการตั้งชื่อที่พักแห่งนี้ว่าคุ้มขุนแผนนั้นเนื่องมาจากความประทับใจในเรื่องราววรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าเกิดขึ้นราวแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเมื่อนำบ้านหลังนี้มาสร้างในบริเวณที่เป็นคุกนครบาลเดิมจึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการที่ขุนแผนมาติดคุกนครบาลแห่งนี้ด้วย

ฟังในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์อยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อ

ยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาและนางนลินีแสงสุพรรณวันนี้เวลา 17:18

นาทีเสด็จพระราชดำเนินมายังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากหัวใจเต้นผิดจังหวะฉับพลันเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2569สิริอายุ99ปีท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาเกิดเมื่อวันที่15ธันวาคม2469ที่จังหวัดสงขลาเป็นบุตรีของพระยาอัฏฐกรมมนุตีอัฏฐกรมศรียาภัยกับคุณหญิงเฉลาอัฏฐกรมมนุตีเฉลาศรียาภัยอาศัยอยู่ที่จังหวัดสงขลาเพียงไม่กี่ปีได้ย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพมหานครโดยเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนพดุงดารุณีจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชินีอีก2ปีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทจากนั้นสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2ปีและคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีก2ปีด้านการงานประกอบสัมมาอาชีพต่างๆอาทิเภสัชกรหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ President หรือโรงแรม Intercontinental Bangkok และเป็นนายกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ตั้งแต่ปี2528ถึง2534ด้านครอบครัวสมรสกับพลอากาศเอกสิทธิ์เสวศศิลาอดีตองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีลูก4คนเวลา 17:38 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางนลินีแสงสุพรรณซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569สิริอายุ71ปี7เดือนนางนลินีแสงสุพรรณเกิดเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2496บิดาและมารดาคือพันตำรวจโทประทีปและนางประพินทองประดิษฐ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเริ่มทำงานที่การเคหะแห่งชาติสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเติบโตในหน้าที่การงานขึ้นตามลำดับโดยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนขอเกษียณอายุหลังจากเกษียณอายุได้ใช้ความรู้ความสามารถอาสาปฏิบัติงานที่มูลนิธิชัยพัฒนาโดยไม่รับค่าตอบแทนจนเกิดผลสำเร็จในหลายโครงการอาทิโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ตำบลอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาตำบลบ่อพลับจังหวัดนครปฐมทั้งยังได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในหลายวาระด้วยความจงรักภักดีด้านครอบครัวนางนลินีสมรสกับนายขจรเดชแสงสุพรรณมีลูก2คนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากรมหาเทระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันนี้เวลา 17:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากรมหาเทระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพครบ18ปี19กรกฎาคม2569จากนั้นเสด็จลงพระอุโบสถทรงนำคณะสงฆ์ถวายมนต์สวดมนต์ทำวัดเย็นและสวดพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระพุทธปาพจนบดีเดิมชื่อทองเจือสายเมืองเกิดเมื่อวันที่2มีนาคม2451ได้อุปสมบทเมื่อปี2472ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางศาสนาอาทิเป็นกรรมการมหาเถระสมาคมแม่กองงานพระธรรมทูต
และเมื่อปี2531ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระพุทธปาพจนบดีมรณภาพเมื่อวันที่19กรกฎาคม2551สิริอายุได้100ปี

ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา11 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาคณะสงฆ์วัดปทุมคงคาราชวรวิหารกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดดอนรักวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดราชาธิวาสวิหารวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดไม้ขาววัดปลายวนพึ่งวัดปลายยวนพึ่งวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเ
เวลา 14:30 น.อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนบริษัทท็อปแลนด์คอนกรีตจำกัดนายอนุรักษ์นรศรีและคณะสถาบันภาษามหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทาน

พระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดศรีกุเรชาวัดปฐุมวนารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุดอยกองมูวัดจองคำจังหวัดแม่ฮ่องสอนและวัดป่าชัยวานจังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าโรงเรียนจิรดารุ่นที่1ถึง5สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกนางสาวนฤศรรื่นสุขผลและคณะบริษัทดูราเฟกดีจำกัดและบริษัท J&P Preserve Food จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดบ้านของน้อยวัดยางหักวัดบ้านโป่งวัดปลักแรดวัดรางวานวัดโพรัตนารามวัดลาดบัวขาววัดท่าผาจังหวัดราชบุรีและวัดลำลูกบัวจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบล นพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทสีเข้มยูนิฟอร์มเทรดดิ้งจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิพันตำรวจเอกมนชัยศรีใสและคณะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกัลยาณกิจนานประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569
ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนและครูจิตอาสาของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยและนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ประจำปีการศึกษา2568วันนี้ที่โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนที่ผ่านการสอบประเมินมาตรฐานการศึกษาเรียนรู้นาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ประจำปีการศึกษา2568จำนวน84คนและมอบเกียรติบัตรแก่ครูจิตอาสาของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติในด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์มีพระราชประสงค์ในการส่งเสริมให้ลูกหลานข้าราชบริพารรวมถึงข้าราชบริพารให้มีความรู้ความสามารถพิเศษในการศึกษาดนตรีไทยและนาฏศิลป์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอันเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมดีงามให้คงอยู่สืบไปโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยและนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ขึ้นเมื่อวันที่1มีนาคม2566และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยปัจจุบันเปิดสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลป์ปี่พาทย์เครื่องสายและขับร้องเพลงไทยเดิมปีการศึกษา2568มีผู้เรียน124คนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่าไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: นคุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณโบราณสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปี๊ยกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ถึงวัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวแล้วยังจะอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาท7หนพ่อไลคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริงๆ
5: ใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้ะเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ
1: ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: กิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: ผักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได
1: ้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นนึงซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
0: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสุญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการอุ่นและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
1: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
4: ครับ
3: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี
4: ้คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซ
3: ึ่
4: งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะ เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
3: ครับผม
4: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
3: อ๋อจริงๆ
4: ถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
3: ถูกต้องครับ
4: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
3: เสียง่าย
4: เสียหายง่าย
3: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
4: ถูกต้อง
3: ใช่ไหมฮะ
4: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
3: ครับ
4: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
3: มีระยะเวลานานมากขึ้น
4: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้น
3: oh.
4: นะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
3: ้
4: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันมีหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะ
3: ฮะ
4: แล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
3: ม
4: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นอะไรมาลง
3: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะเขาจะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะกินหนอนอะไรอย่างง
4: ี้
3: เหมือนกันใช่ไหมฮะ
4: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
3: แห้ง
4: ถึงข้างในเข้าไปถึง
3: ข้าง
4: ในเลยนะฮะถ้าการอบที่ควบคุมไม่ได
3: ้ครับ
4: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าเนี่ยแห้ง
3: แต่
4: ข้างในแฉะ
3: อ
4: ันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
3: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึง ทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
4: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละ

0: ที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
1: เสียดุลเลย
0: และทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
1: ้
0: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
1: ผม
0: ทีนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ย เราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
1: ่
0: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
1: ้นะถ้าบางทีมันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะ
0: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ทต่าง
1: ๆ
0: ที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมาน
1: ะ
0: ก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่ายๆไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขนาดเดียวกันราคาไม่แพง
1: ไม่แพง
0: แถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะโค้ดไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
1: ้
0: สำหรับในประเทศไทยเอง
1: ลิขสิทธิ
0: ์ในประเทศไทยเอง
1: ค
0: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเรา อยู่กับเราเมื่ออยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันมายังไง
1: จริงแล้วแต่ว่าพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
0: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยหรือในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำดังนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
1: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
1: ้
0: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
1: ต่อไปนะฮะ
0: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างนี้ฮะ
1: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได้
1: เครื่องจักรอบแห้งสุริยากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารถ้าอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
2: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
3: ครับ
2: ก็เจาะตรงๆเลย
3: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
2: สุญญากาศ
3: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดย

0: ปกติในบรรยากาศของเรา
1: ครับ
0: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
1: ใช่ครับ
0: นะแต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
1: ร
0: เราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่30ถึง60มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ700ถึง730นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
1: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
0: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลยโดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
1: ครับผม
0: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี
1: ้ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
0: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูตรงเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
1: สี
0: น้ำตาล
1: สี
0: แต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิม
1: เขียว
0: เหมือนเดิม
1: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
0: ยังเหมือนเดิม
1: อ
0: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
1: ครับผม
0: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
1: ้ครับ
0: เลยดังนั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
1: นะครับนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่ง
0: ครับ
1: ซีรีส์หนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์สองซีรีส์สามต่อไปไหมครับ
0: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผิดพันตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
1: สมบูรณ์กว่านี
0: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยแต่ตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
1: เหมือนตอนนี้ยังเป็นชุมชน
0: ยังดูบ้านบ้านนิดนึง
1: บ้านยังแบบแต่
0: ฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
1: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
0: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มัน
1: ดู
0: ได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผิดพันที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้นนะซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปรองรับตัวผิดพันตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
1: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ย เรามีวัตถุดิบเยอะมาก
1: ครับ
0: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะ เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้นะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
1: ์
0: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกแปลงวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
1: ครับนะฮะ พูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
0: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
1: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้ใช่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: เนี่ยแหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกันแต่กระบวนกรรมวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศพอความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีคนรู้จัก
0: ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: มั้ยฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหรือเปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะคอยเย็นแล้วเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได้งั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
1: ยุ่งยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: ระดับชาวบ้านเนี่ยมันจะแบบลำบากนะ
1: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
0: เรียกว่ากาใช่ไหม
1: แล้วก็มีกานะฮะมีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
0: ๆ
1: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
0: ใช่
1: นะฮะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
0: อ๋อคือตู้นี้คือกาพ่นส
1: ีแต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการ
0: น
1: ะไอ้ตรงที่เทอมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเวนจูรี
0: ่
1: นะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะไอ้ตรงจุดคอคอก็จะทำให้เกิดสุญญากาศทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาด
0: ครับ
1: ช่องอะไรต่างๆมันพอดีทำให้เกิด
0: ยากตรงนี้
1: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุด
0: ครับ
1: ต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดนึงอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเรานะครับอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณนะฮะ
0: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้ว

0: นะฮะ
1: ครับ
0: ที่สำคัญอันหนึ่งเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาช
1: ค
0: ุ
1: รั
0: ม
1: บ
0: ชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1: ครับผมสามารถติดต่อได้
0: ที่ให้เรามาทำงานนี
1: ้
0: นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับ อยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช้นะก็สามารถติดต่ อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ6260712นะครับส่วนเบอร์ของมหาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
1: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
0: ครับครับครับ
1: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ดีๆครับ
1: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับ นะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี
1: ้
2: เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
1: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
1: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ
1: ์
2: แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเท่าเครื่องตัวนี
1: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสได
1: ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ํามันเหมือนกัน
1: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่าอย่างสมมติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละแต่ถ้าเราใช้พวกฟรีสไดเนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
1: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
1: พลังงานไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
1: อัน
2: นี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
1: ้ครับ
2: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
1: ึ่
2: งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวนึงเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
1: นี่คือถูกแล้ว
2: ถูกแล้ว
1: โอ้โหแล้ว
2: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
1: ั๊
2: มน้ำธรรมดา
1: เนี่ย
2: มาผ่านระบบเวนจูรี
1: ่
2: ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
1: ครับผม
2: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
1: โอ้โห
2: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
1: ้
2: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาใน เบอร์ที่บริษัทเรา
1: ได้ฮะเดี๋ยว
2: ก็084-347-5104
1: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
2: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกันคร
1: ับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
2: ดีครับ
1: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเกรียงศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยก็เห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกดีกว่าครับ
2: ครับ
1: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี่ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับที่ผ่านๆมานะครับในช่วงของเกษตรพึ่งตนเราก็จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักบำรุงดินมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีหลากหลายวิธีการมีหลากหลายสูตรนะครับจากวิทยากรแต่ละท่านวันนี้ก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับรวมถึงเป็นอีกสูตรหนึ่งด้วยนะครับจากหมอดินอาสาจากจังหวัดนนทบุรีวิธีการของหมอดินอาสาจากจังหวัดนนทบุรีท่านนี้ก็มีเทคนิควิธีการเฉพาะตัวนะครับมีวัตถุดิบที่เลือกเฟ้นมาแล้วแล้วก็บอกว่าเป็นวัตถุดิบเฉพาะตัวเหมาะสำหรับอย่างยิ่งนะครับคนที่อยู่ตามพื้นที่ในภาคกลางแล้วก็มองหาวัตถุดิบที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของตนเองมาใช้ได้นะครับวิธีการต่างๆนั้นอาจจะเหมือนกับขั้นตอนอื่นๆแต่ผมเชื่อว่ายังมีกลเม็ดเคล็ดลับต่างๆที่ยังน่าสนใจที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับจะทำอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: สภาพดินเมื่อก่อนเนี้ยเดิมทีที่เริ่มทำใหม่ๆสารเคมีมันก็ดีทำไปมันก็ดีพอปี2ปี3พอใส่บ่อยๆเข้ามันก็ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพิ่มปริมาณมากขึ้นแต่ผลผลิตเราลดลงเพราะว่ามันไม่ดีทั้งนาเพราะว่าพอน้ำพัดไปมันเอาไอ้สิ่งที่ตกค้างอยู่ในดินเนี่ยไปอยู่ที่ปลายนาข้าวก็จะไม่ได้ผลผลิตจะตกต่ำตรงที่ว่าข้าวปลายนาเนี่ยจะเสียหายเราต้องใส่ปุ๋ยเยอะใส่ปุ๋ยเพิ่มแล้วก็สุกไม่สม่ำเสมอราคาก็ไม่ได้ยืนต้นตายพื้นดินเนี่ยเสียหายหมดปัจจุบันนี้เราได้ศึกษาและได้ทำให้ทุกคนเนี่ยหันมาดูว่าเราไม่ต้องพึ่งสารเคมีเดี๋ยวเรามาดูว่าผมจะทำให้ดินดียังไงที่ให้ร่วนซุยเดี๋ยวไปดูกันครับเราจะมีอุปกรณ์ส่วนประกอบคือดอกบัวกระถินผักบุ้งหน่อกล้วยแต่คุณสมบัติแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันคือดอกบัวเนี่ยจะไปช่วยการเร่งการออกดอกออกผลให้เร็วให้ออกทั้งปีส่วนกระถินนี้คือเป็นไม้ที่เจริญเติบโตได้ทั้งปีทนแล้งทนฝนทนหนาวมันก็จะช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงพืชผลที่เราต้องการให้มันยืดก็ต้องใช้ผักบุ้งเป็นส่วนประกอบอันนี้เราจะได้ฮอร์โมนการยืดคือผักบุ้งอันสุดท้ายคือหน่อกล้วยเนี่ยคุณสมบัติของเขามีจุลินทรีย์ที่เยอะจะช่วยย่อยสลายเศษวัสดุซากพืชซากสัตว์ของที่เหลือใช้ให้เร็วขึ้นและทำให้ดินร่วนซุยหั่นในลักษณะเป็นแว่นยิ่งหั่นละเอียดมากเท่าไหร่ยิ่งดีเราต้องใช้ตั้งต้นเพราะว่า จุลินทรีย์มันจะอยู่ตามต้นของต้นกล้วยเนี่ยมันจะเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายเกษตรกรบางคนบอกเคยหยิบมากแล้วหยิบน้อยไม่ได้เราก็จะแนะนำว่าให้ท่านลดสูตรปุ๋ยลงมาแต่ท่านก็ใช้ปุ๋ยเท่าเดิมแต่ลดสูตรลงมาแต่ท่านก็ลดเงินด้วย

อันนี้จะเป็นผลให้เรามองเห็นชัดว่าเราลดต้นทุนได้ยังไงถ้าเราเน้นหนักว่าจะเอาไปปรับปรุงลงดินเราก็เน้นหนักให้หน่อกล้วยเยอะหน่อยถ้าเราจะมาคือทำเพื่อ

0: น้ำ1กิโลครับต่อไปจะเป็นดอกบัวดอกบัวอันนี้ไม่ต้องหั่นครับใส่ไปทั้งก้อนเลยอันดับต่อไปเป็นพดอ2เราต้องนำมาปลุกให้ตื่นซะก่อนเพราะว่าเขาช็อกให้หลับอยู่ต้องมาปลุกให้ตื่นโดยน้ำธรรมดาพอกวนได้ที่ดีแล้วเราก็อันตรงนี้เราพักไว้ก่อนเพื่อรอเวลาให้ได้5นาทีเราจะนำเศษผักต่างๆมาลงถังครับแล้วก็ยังขาดเสียไม่ได้คือกากน้ำตาลคุณสมบัติของกากน้ำตาลคือให้จุลินทรีย์ได้กินของหวานแล้วก็ช่วยปฏิกิริยาเพิ่มประชากรของจุลินทรีย์ให้เยอะขึ้นเมื่อผสมส่วนผสมทุกอย่างแล้วเราจะทำวิธีการคนแต่คนของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้ไม้คนเราจะคนแบบพิถีพิถันบ้านทำกันแบบง่ายๆใครก็ทำได้ปิดฝาแล้วล็อกให้สนิทแล้วก็กลิ้งนอนลงแล้วก็กลิ้งเขย่าไปเรื่อยๆวันละ1ครั้ง7วันติดต่อกันแล้วพอครบ7ครั้ง7วันแล้วก็กลิ้งอีกวันละครั้ง1อาทิตย์อาทิตย์ละครั้งจนฝาจะใช้ได้เมื่อผลิตแล้วได้45วันเราก็จะนำไปใช้ได้ทันทีแล้วก็เวลาเสร็จแล้วเมื่อเราจะนำไปใช้ห้ามใส่ขวดแก้วเพราะมันมีก๊าซอยู่ยังไม่งั้นขวดจะระเบิดทำให้อันตรายต่อผู้ใช้ครับต้องใช้พลาสติกเท่านั้นเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวลงวิธีการใช้เมื่อเราเปิดขึ้นมาเนี่ยจะมีฝ้าขาวขึ้นเต็มถังอย่าไปคิดว่าตรงนั้นเป็นของเสียตรงนั้นเป็นของดีคือจุลินทรีย์เกิดเยอะเต็มที่ถ้าไม่มีฝ้าขาวเนี่ยแสดงว่าจุลินทรีย์ยังน้อยอยู่แล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นหอมคล้ายๆกับปลาหมักน้ำหมักชีวภาพเนี่ยน้ำหมักที่ดีมีคุณภาพน้ำจะออกเป็นสีน้ำตาลแก่ๆครับถ้าเราใช้ฉีดพืชใช้แค่30ซีซีต่อน้ำ1ปี๊บถ้าเราใช้ราดเพื่อย่อยสลายฟางในนาข้าวใช้ไร่ละ6ลิตรเวลาใช้เราสามารถราดก็ได้หรือวักหรือปล่อยไปตามหางไถก็ได้หลังจากเรามาคิดผลิตปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยชีวภาพปรับบำรุงดินเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีชีวิตดีขึ้นคือเราพึ่งพาตนเองเราไม่ต้องไปพึ่งพาวัตถุดิบจากนอกพื้นที่เราไม่ต้องเสียเงินซื้อเราได้ฟื้นฟูแม่พระธรณีให้ดีขึ้นสมัยบรรพบุรุษที่เราทำมาแล้วเราก็ได้สุขภาพแข็งแรงดินอุดมสมบูรณ์อันนี้เราก็พลิกฟื้นมาจากวิกฤตที่เราใช้สารเคมีเยอะๆแล้วตอนนี้เราไม่มาใช้เรามาใช้ชีวภาพข้าวเราก็งามเหมือนเดิมเราลดต้นทุนได้ทุกอย่างตั้งแต่ลดต้นทุนน้ำมันต้นทุนปุ๋ยแล้วก็ตัวห้ามตัวเบียนที่จะมากินแมลงก็มาเยอะขึ้นเพราะในนาเรามีจุลินทรีย์เยอะมีเพื่อนพ้องน้องพี่มีศัตรูธรรมชาติเยอะขึ้นที่จะกินศัตรูที่มาทำลายข้าวเราทำให้ชีวิตเรายังมีความสุขดีขึ้นแต่ปรัชญาของผมมีอยู่ว่าวันนี้ยังดีไม่พอวันหน้าผมจะทำให้ดียิ่งกว่านี้ครับ
1: คุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าครับว่าเรามีผักชนิดหนึ่งนะครับที่มีรสชาติคล้ายคลึงกับออริกาโน่นะครับนั่นก็คือใบหูเสือนั่นเองใบหูเสือนั้นถือว่าเป็นผักพื้นบ้านที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับพบเห็นกันได้ง่ายๆตามรั้วบ้านที่เรามักจะปลูกผักสมุนไพรไว้ใช้ไว้กินกันนะครับใบหูเสือนั้นมีสรรพคุณทางยามากมายสามารถบรรเทาอาการหวัดแล้วก็แก้อาการไอได้ด้วยนะครับแถมยังสามารถที่จะนำไปทำเป็นชานำมาเป็นเครื่องประกอบอาหารได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วิทยากรของเราจะมาสาธิตวิธีการนะครับว่าสามารถนำใบหูเสือนั้นไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างตอนนี้วิทยากรของเราพร้อมแล้วนะครับไปติดตามชมได้เลยครับ
2: หูเสือ หรือที่หลายๆคนเนี่ยตั้งฉายาว่าคือออริกาโนเมืองไทยเพราะว่ามีกลิ่นคล้ายคลึงกับออริกาโนค่ะหูเสือเป็นผัก

สามัญประจำบ้านในบ้านของเรานะคะเพราะว่าสามารถที่จะใช้บรรเทาอาการป่วยในระยะเริ่มแรกนะคะตั้งแต่อาการไอหรืออาการเป็นหวัดชาวบ้านหลายๆครอบครัวนะคะก็จะนิยมนำใบหูเสือเนี่ยมาประกอบเป็นอาหารนะคะการทำชาจากใบหูเสือสดนะคะโดยเราจะนำใบหูเสือค่ะที่เด็ดออกจากต้นนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดแบบนี้ค่ะใช้วิธีการสกัดด้วยน้ำร้อนนะคะเคล็ดลับของการทำชานะคะที่ทำให้รสชาติหอมแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมเนี่ยอยู่ที่น้ำค่ะถ้าน้ำที่เราต้มเนี่ยให้มีความเดือดนะคะก็จะมีไอเกิดขึ้นค่ะแล้วตัวไอน้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในพืชออกมาทำให้กลิ่นหอมนะคะชวนให้ดื่มนะคะแล้วก็มีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะนำน้ำที่เดือดเนี่ยค่ะมาสกัดใบหูเสือค่ะด้วยวิธีการทำการทำชานะคะโดยที่เราก็จะตักน้ำค่ะนะคะใส่ลงไปในกานะคะสำหรับการดื่มเนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีอาการเนี่ยก็สามารถที่จะชงดื่มนะคะได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะแทนน้ำดื่มปกติก็ได้นะคะโดยที่เราจะมีส่วนประกอบอีก2ตัวค่ะซึ่งสามารถปรับได้ตามอาการนะคะก็คือถ้าสมมุติว่ามีอาการไอนะคะร่วมด้วยนะคะก็แนะนำให้เติมเกลือลงไปหน่อยค่ะเพราะว่าเกลือเนี่ยช่วยในเรื่องของการลดอาการไอได้นะคะถ้ามีเสมหะค่ะก็แนะนำให้เติมพวกน้ำผึ้งลงไปนะคะแต่ถ้ามีทั้งมีอาการไอแล้วก็มีเสมหะร่วมกันก็เติมทั้งน้ำผึ้งแล้วก็เกลือได้นะคะเมื่อเราตักน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในถ้วยชาแล้วค่ะเราก็จะนำใบหูเสือที่สดเนี่ยค่ะอาจจะมีท่านผู้ชมสงสัยนะคะว่าเออเราสามารถใช้ใบแห้งได้หรือเปล่านะคะจริงๆใช้ใบแห้งก็ได้ค่ะแต่สรรพคุณในเรื่องของการเป็นยานะคะลดอาการไอขับเสมหะแล้วก็การบำรุงปอดก็จะลดลงค่ะใบหูเสือเนื่องจากมีน้ำมันหอมระเหยอยู่สูงนะคะเหมาะอย่างยิ่งค่ะที่จะใช้ทำยาด้วยวิธีการใช้ใบสดนะคะไม่เหมาะที่จะใช้ใบแห้งนะคะสำหรับปริมาณสัดส่วนนะคะของตัวใบหูเสือและน้ำเนี่ยนะคะไม่มีสัดส่วนที่แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับรสชาติที่เราจะสามารถทนได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีอาการมากหน่อยแล้วเราสามารถทนรสชาติซึ่งหรือว่ากลิ่นที่แรงหน่อยของใบหูเสือเราก็จะอาจจะเพิ่มปริมาณของใบให้มากขึ้นได้นะคะหรือว่าในกรณีของการใช้ในเด็กเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นจากนะคะน้ำ1แก้วนะคะประมาณ200ถึง250ซีซีกับใบหูเสือสัก3ถึง4ใบอันนี้ก็เพียงพอค่ะสำหรับที่จะบรรเทาอาการไอหรือว่าขับเสมหะในเด็กได้นะคะค่ะแล้วเราก็จะปิดฝาแบบนี้นะคะแล้วก็หย่อนลงไปค่ะในกานะคะแล้วก็ทิ้งไว้ค่ะประมาณ2ถึง3นาทีนะคะในระหว่างนี้ค่ะที่เราให้ตัวน้ำร้อนเนี่ยสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยค่ะจากเสือออกมานะคะเราก็ใช้วิธีการปรุงรสแบบอื่นๆนะคะสมมุติท่านผู้ชมมีอาการมีเสมหะที่คอนะคะเราก็ใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะประมาณ1ช้อนนะคะค่ะถ้ามีอาการไอนะคะก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงนะคะเศษ1ส่วน4หรือ1ใน6ของช้อนชานะคะหรือปริมาณเพียงนิดหน่อยค่ะค่ะหลังจากที่เราเทน้ำเดือดนะคะลงไปในใบหูเสือสักครู่ค่ะประมาณ 2-3 นาทีนะคะเราก็จะเทน้ำร้อนค่ะซึ่งสกัดตัวยาออกจากใบหูเสือแล้วนะคะลงในแก้วที่มีน้ำผึ้งแล้วก็เกลือค่ะคนให้เข้ากันค่ะสามารถที่จะดื่มได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอาการหวัดนะคะมีน้ำมูกไอหรือว่าจามก็สามารถที่จะดื่มทั้งวันแทนน้ำเปล่าเลยก็ได้ค่ะแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยตัวใบหูเสือเนี่ยจัดเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสูงมากเลยค่ะสามารถที่จะรับประทานเพื่อใช้ในการบรรเทาอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัย

ก็จะมีส่วนประกอบง่ายๆนะคะอย่างแรกเลยก็คือใบหูเสือนะคะแล้วก็จะมีหมูสับค่ะคำว่าบะชอเนี่ยเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วนะคะก็แปลว่าหมูสับกระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทยแล้วก็น้ำปลานะคะเริ่มตั้งแต่เราใช้หมูสับนะคะซึ่งในระยะหลังๆเนี่ยนะคะมีการวิจัยว่าการที่เราเอาเนื้อสัตว์ย่อยขนาดให้เป็นชิ้นเล็กๆมาตุ๋นตัวนี้จะมีกรดอะมิโนกรดตัวเล็กๆออกมาค่ะซึ่งจะมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้เราก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะเลือกเป็นกระเทียมไทยนะคะเพราะว่ากระเทียมไทยเองเนี่ยจะมี

0: รรพคุณในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็มีสารสำคัญทางยาเนี่ยอยู่ในปริมาณที่สูงกว่ากระเทียมหัวใหญ่หรือที่เรามักจะเรียกกันว่ากระเทียมจีนแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะซึ่งพริกไทยเองก็ช่วยในเรื่องของการแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะแล้วเราก็อาจจะใส่น้ำปลาลงไปหน่อยวิธีการทำบาดชอหมูสับเนี่ยมีหลายวิธีการนะคะจะสาธิตวิธีการที่เราไม่ได้ปั้นนะคะก็คือใช้หมูลงไปเลยนะคะให้มีการกระจายตัวดีเราต้มน้ำมาสักครู่แล้วนะคะน้ำก็เริ่มที่จะอุ่นแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะทำให้เนื้อสัตว์สุกก่อนนะคะแล้วค่อยหรี่ไฟลงค่ะเมื่อต้มเดือดแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะน้ำปลานะคะในการเป็นเครื่องปรุงรสนะคะเมื่อเราเติมน้ำปลาไปแล้วนะคะเราก็อุ่นเราก็ลดไฟลงแล้วก็จะใส่ใบหูสึกค่ะค่ะเราก็จะสังเกตง่ายๆค่ะสีของใบเนี่ยนะคะจะเข้มขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใบก็จะเริ่มอ่อนลงค่ะอาหารตำรับนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับนอกจากในเรื่องของคนที่มีอาการไอนะคะมีอาการมีปัญหาเรื่องของปอดนะคะหรือว่าเป็นหวัดค่ะเพราะว่าความอบอุ่นจากการต้มเนี่ยนะคะก็จะทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นนะคะการทำงานของภูมิคุ้มกันต่างๆก็จะดีขึ้นถ้าเราหยิบยกภูมิปัญญามาใช้อ่ะค่ะก็จะไปเสริมประสิทธิภาพของการเป็นอาหารแล้วก็พัฒนาให้อาหารนั้นกลายเป็นยาได้แล้วก็ทำให้คนสามารถที่จะพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ค่ะ
1: ถ้าหากว่าให้คุณผู้ชมลองนึกชื่อของสมุนไพรขึ้นมาสักชื่อหนึ่งผมเชื่อว่าขมิ้นชันนั้นน่าจะเป็นสมุนไพรประเภทหนึ่งนะครับที่คุณผู้ชมจะต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกๆเพราะว่าขมิ้นชันนั้นถือว่าเป็นสมุนไพรสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของตัวยาหลากหลายชนิดด้วยกันนะครับเพราะว่าขมิ้นชันนั้นมีสรรพคุณมากมายครับทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพภายในร่างกายของเราเองหรือไม่เช่นนั้นก็สามารถที่จะดูแลเรื่องผิวพรรณเป็นเรื่องของสุขภาพภายนอกด้วยนะครับเครื่องสำอางหลากหลายชนิดนั้นก็มีขมิ้นชันเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับก็จะมาทำความเข้าใจหรือมาแนะนำวิธีการให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับว่าขมิ้นชันนั้นมีสรรพคุณอะไรบ้างสามารถที่จะนำไปแปรเปลี่ยนเป็นยารักษาโรคภายในร่างกายของเราหรือว่าสามารถที่จะนำมาทำเป็นเครื่องสำอางสำหรับการประทินโฉมได้อย่างไรบ้างนะครับถ้าหากใครอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับขมิ้นชันโดยละเอียดก็ไม่ควรพลาดชมในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวในสัปดาห์นี้นะครับ
2: เราก็มีการทำขมิ้นชันในหลายรูปแบบนะครับอย่างรูปแบบที่หนึ่งเราก็ทำในเรื่องของความสวยความงามครับเราก็ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านก็มีขมิ้นนะครับเป็นตัวนำส่วนผสมของผงขัดหน้านะครับก็จะประกอบไปด้วย1ผงขมิ้นครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือผงข้าวกล้องตัวสุดท้ายก็คือผงตูมตังหรือผงพญายาแล้วก็จะเป็นการทําผงขัดหน้านะครับขมิ้นโดยปกติชาวบ้านเขาจะใช้อย่างขมิ้นสดก็จะไปผลทาเวลาเด็กเป็นปวดคืนคันอย่างนี้ครับแพ้ผ้าอ้อมอะไรต่างๆหรือยุงกัดอะไรต่างๆพวกนี้ครับต่อมาก็คือข้าวกล้องครับคือโดยปกติเวลาทำผงขัดหน้าหรือเครื่องสำอางพวกนี้โดยส่วนมากเขาจะใช้ดินสอพองแต่ว่าในชุมชนเรามีข้าวกล้องมีโรงสีที่ทำข้าวกล้องก็เลยเอาข้าวกล้องมาแทนโดยปกติข้าวกล้องเราจะกินใช่ไหมครับก็จะมีสรรพคุณทางยามีคุณค่าทางอาหารแต่นี่เราก็มาทำเป็นยาในการรักษาผิวหน้าเพราะว่าโดยข้าวกล้องก็จะมีวิตามินช่วยบำรุงผิวอะไรต่างๆพวกนี้เอาตัวสุดท้ายอีสานเขาเรียกว่าต้นตูมตังครับหรือภาษากลางเขาเรียกต้นพญายาครับเราก็จะใช้เปลือกของมันครับมาหั่นตากแดดจะช่วยรักษาสิวฝ้าแดดอะไรต่างๆพวกนี้ครับโดยมันจะมีสารช่วยยับยั้งสาร UV ครับคุกเขาให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับก็จะเสร็จเรียบร้อยครับเนื้อแค่นี้ครับง่ายๆครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ผงขัดหน้านี่เวลาเราปรุงเสร็จนี้ครับสามารถที่จะเก็บไว้ได้ประมาณสัก6เดือนหรือ1ปีครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการนำไปใช้คือถ้าง่ายๆประหยัดที่สุดก็คือใช้น้ำครับใช้น้ำ

0: หรืออาจจะใช้ขามเปียกก็ได้ครับหรืออาจจะใช้น้ำผึ้งก็ได้ก็ผสมให้มันเหลวๆครับผสมน้ำด้วยบางทีอาจจะใช้นมเปรี้ยวก็ได้ครับถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยก็จะนวดให้เข้ากับเนื้อมะขามนะครับการใช้ก็ใช้ช่วงก่อนนอนนะครับหรือตอนเช้าก็ได้ครับอาทิตย์นึงก็ใช้ประมาณ 1-2 ครั้งมันก็จะช่วยให้ผิวหน้าลบรอยด่างดำบนใบหน้าครับพวกฝ้าแดดฝ้าลมอะไรต่างๆพวกนี้ได้ครับทิ้งประมาณไว้ 5-10 นาทีครับถ้าหน้าแห้งแล้วก็ไปล้างออกครับก็จะมีส่วนผสมของผงขมิ้นแล้วก็น้ำผึ้งครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็คือรางทำลูกกลอนครับช่วงแรกก็จะเป็นการเช็ดรางทำลูกกลอนก่อนครับเครื่องมือนี้สามารถที่จะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาแผนโบราณครับการทำยาเม็ดลูกกลอนผงขมิ้นนะครับ20ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ผสมกับน้ำผึ้งอีก9ช้อนก็จะนวดให้ผงขมิ้นให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำผึ้งครับหลังจากที่แม่หมอนะครับผสมน้ำผึ้งกับผงขมิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรานวดให้เข้ากันนะครับคือช่วงที่เรานวดนี่เกียรติเอ็นว่าถ้าน้ำผึ้งไม่มากมันก็จะยุ่ยๆครับพอมันนวดเป็นเนื้อเดียวกันมันก็จะปั้นแล้วก็มันก็จะแน่นครับพอทำเสร็จเราก็จะมาทำเป็นเส้นครับทำง่ายๆครับอันนี้พอทำเส้นเสร็จก็จะมาใส่รางครับแต่เราไม่ต้องไปยึดติดกับเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือครับเราสามารถที่จะทำอย่างง่ายๆได้ครับพอเราได้เนื้อทำเป็นเม็ดเลยใหญ่เล็กก็ตามใจชอบครับขนาดเท่าเม็ดพุทราครับนี่ก็ได้แล้วครับหลังจากที่เราทำเสร็จใช่ไหมครับเราก็ไปตากแดดประมาณ 3-5 แดดพอมันแห้งใช่ไหมครับก็นำมาบรรจุใส่กระปุกครับใส่กระปุกก็เก็บได้ประมาณ1ปีครับก็รับประทานครั้งละ 3-5 ลูกกลอนนะครับก่อนอาหารด้วยเรื่องของโรคกระเพาะอาหารเกลือท้องอืดท้องเฟ้อผงขมิ้นนี่เราอาจจะชงกับน้ำร้อนได้ครับเหมือนกาแฟครับเวลาดื่มแล้วมันอาจจะติดคอติดอะไรได้ก็เลยทำเป็นแคปซูลครับเพื่อให้ง่ายในการพกพาแล้วก็สะดวกในการนำไปใช้สิ่งที่นำเสนอมานี่มันไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากแต่ว่าถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจถ้าเราลงมือปฏิบัติสิ่งพวกนี้มันก็จะตอบสนองกับเรามันก็ทำไม่ง่ายไม่ต้องมีขั้นตอนวิธีการอะไรจัดการที่ยุ่งยากครับ
1: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าเจ้าขมิ้นชันนั้นถือว่าเป็นสมุนไพรที่ให้ประโยชน์ต่างๆมากมายจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองไปสำรวจตู้ยาสามัญประจำบ้านของคุณผู้ชมดูนะครับว่ามีขมิ้นชันอยู่ติดตู้ยาสามัญประจำบ้านแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าแก้ได้สารพัดโรคจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคภายในร่างกายของเราเองหรือสามารถที่จะนำมาเป็นตัวยาสมุนไพรเป็นเครื่องสำอางสำหรับการประทินโฉมแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับสรรพคุณของขมิ้นชันนั้นยังมีอีกมากมายทีเดียวนะครับเราจะทยอยนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วก็นำไปทดลองทำกันดูนะครับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางูดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกรมน้อยขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพกันก่อนเลยค่ะ

0: ไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทำให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
2: Play and learn.
1: คุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมการวิเคราะห์ได้ร่วมการรับรองว่าหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
3: กระทรวงสาธารณสุขเองมิได้นิ่งนอนใจครับเรานำธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของฮุกกลมประกาศซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักฮุกกลมประกาศครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียนจะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริง

0: ่งสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักฮุกมปกัดธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
1: ให้ดีขึ้น
2: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน

0: ือกรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักฮุกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการฮุกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากมน้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสานฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสานฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
1: พวกเราเป็นตัวแทนจากกม.น้อยโรงเรียนบ้านบางอุดุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักฮุกมปากัดเก้าดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮุกมปากัดเก้าดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
2: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสานฝันปันสุข
1: สานฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
2: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆ มาโรงเรียน
1: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะ
2: 1คนครับ
1: 1คนเองค่ะ
3: ไหนเอ่ยไหนครับที่น้องสานฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
1: ป.3ค่ะ
3: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
1: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
3: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้น้องๆเป็นยังไง
1: ดีใจค่ะ
3: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
1: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
3: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
4: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
3: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
4: ไม่มีอีกค่ะ
3: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไง
4: ตื่นเต้น
3: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
4: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ
5: ครับสำหรับการนำหลัก9ดีของฮุกมปากัดมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านและก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับคุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วย

0: ส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการหุกกรมประกัดครับผม
1: การขับเคลื่อนหลักหุกกรมประกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสารฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุลน้องเขาสารนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
2: แกนนำ
1: ของอะไรเอ่ย
2: ของหุกกรมประกัด
1: หลักหุกกรมประกัดธรรมนูญหมู่บ้าน
2: 9 ดี 9 ดี
1: ทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
2: ดีหนึ่ง
1: ดีหนึ่งคือเป็นคนดีต้องทำอะไรเอ่ย
2: ต้องช่วยเหลือผู้อื่น
1: แล้วก
2: ็กวาด
1: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ยากไม่เป็นคนดียากไหมคะเวลาเราเป็นยากง่ายๆเลยใช่ไหมทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อม
3: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: บนโลกที่แสน
1: และทักษะอาชีพช่างทำชิงช้านั่นเองค่ะ
0: ยังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนจากทุกท่านรอ

เราก็เลยนำหลักการนำหลักการหุบกลมปากัด9ดีนะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักหุบกลมปากัด9ดีเข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่น

0: เราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
1: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดเลยพฤติกรรมนะครับของเขาก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกมน้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทําตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
2: ครับองค์กรปากัดเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุสิ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: Musa pacim nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ย่าจ๋าหิวจัง
1: Musa tiba. Her, nenek lapar sangat.
0: Mani Musa, mahai riuri.
1: Kesini Musa, datang cepat-cepat.
0: Madu nisi, man kue arai.
1: Melihat ini, apanya itu?
0: Geng kai geng pla, sama maprao.
1: Gulai telur, gulai ikan, sambal kelapa.
0: Kluk kau somu, kau jau kau niew.
1: Gau nasi berlatih tangan, nasi putih, nasi pulut.
0: Kingka takrai, semunprai nana.
1: Halia, lengkuas, serai, pelbagai herba.
0: Ahan nina, nasi dage.
1: Makanan ini dipanggil nasi dagang.
0: Nasi dage, make pagi.
1: Nasi dagang.Makan pagi.
0: Ya lan selfie, cuan Ali makin.
1: Nenek cucu selfie, mengajak Ali mari makan.
0: Musa dek di, nam jai lai rin.
1: Musa budak baik, kebaikan laju mengalir.
0: Beng pan ahan tin, kin fin sedak we.
1: Berkongsi makanan tempatan, makan seronok.Sedap weh.
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสค
2: ่ะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักหุ่มประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกมน้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบว

วันการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางงูดูดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PET pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv

0: www.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การศึกษาในโลกยุคใหม่รูปแบบการเรียนการสอนเรียกได้ว่าเปิดกว้างมากขึ้นค่ะเด็กๆไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านตำราหรือเรียนในห้องเรียนเท่านั้นแต่สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เด็กรู้สึกมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนปัจจุบันนะคะหนึ่งในแนวทางการศึกษาที่นิยมก็คือการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงหรือที่เรียกกันว่า learning by doing ก็คือแนวทางที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริงได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติฝึกทักษะไปจนถึงค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัดด้วยตนเองซึ่งก็จะทำให้เด็กนะคะเกิดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นค่ะรวมถึงแนวทางที่เรียกกันว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community คือการที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รวมกันแบ่งปันแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวทางการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้โดยมีความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนนะคะมีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้เป็นการทำงานแบบทีมที่จะเติมเต็มพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพค่ะตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายของสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อนครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะความฝันอันสูงสุดสามัคคีคือพลังเพราะว่าดิฉันมั่นใจว่าความสามัคคีคือกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จของประเทศชาตินะคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ใหญ่มีบุคลากรมากกว่า 20,000 คนมีข้าราชการครูมากกว่า 800,000 คนมีโรงเรียนมากกว่า 36,000 โรงเรียนทั่วประเทศการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติเนี่ยมันมีเลเยอร์มีระยะต่างๆมากมายจากบนสู่ล่างหรือว่าเราจะเป็นแนวราบจากโนดต่างๆให้ไปสู่โนดต่างๆนะคะการที่เราจะพัฒนาการศึกษาให้ไปสู่จุดมุ่งหมายหรือจุดที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีการตั้งเป้าร่วมกันนะคะมีการขับเคลื่อนไปในทางเดียวกันมีการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญสุดคือมีการมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นความสามัคคีนี่แหละค่ะคือจุดสำคัญที่จะผลักดันให้เราไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าไว้การทำงานเป็นทีมเนี่ยมีผลมากๆเลยค่ะสำหรับการพัฒนาประเทศเพราะว่าถ้าเราทำงานเป็นทีมเนี่ยเราก็สามารถผลักดันอย่างภาษาอังกฤษที่บอกว่าผลักดันภูเขาเคลื่อนภูเขาไปด้วยกันนะคะเราก็จะเห็นได้จากกิจกรรมที่เราลงพื้นที่กับรายการหนึ่งในพระราชดำริว่าไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนวัดห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์อำเภอลี้จังหวัดลำพูนโรงเรียนบ้านกำพีเหล่ากาเจริญศิลป์อำเภอบอลระบือจังหวัดสมหาสารคามนะคะหรือว่าโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระยองที่เราเรียกว่าระยองโมเดลเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าความสามัคคีเนี่ยคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนระยองเนี่ยเราไป4โรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดถนนกระเพราโรงเรียนวิบูลวิทยาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาและโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในระยองเนี่ยมีหลากหลายโรงเรียนค่ะแต่ว่าในโรงเรียนของระยองเนี่ยใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีข้อพิเศษคือมีคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมอบจจังหวัดระยองเป็นคนขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดระยองที่ระดมทุนระดมทรัพย์ระดมไอเดียระดมนโยบายดีๆให้สู่ระยองและคนของระยองเห็นได้เลยค่ะว่าช่วยเหลือกันและกันคือเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะฉะนั้นความสำเร็จของระยองในการเป็นพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยเลยเด่นชัดกว่าทุกจังหวัดที่เราไปลงพื้นที่มาระยองโมเดลเนี่ยค่ะเป็นแรงสะท้อนให้เราเห็นว่าสามัคคีคือพลังคืออะไรคือการที่เราทำงานร่วมกันจับมือกัน

รื่องการทำงานเป็นทีมก็อย่างที่ทราบว่ามันเป็นเหมือนตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละองค์กรในการที่จะทำให้บรรลุภารกิจนะครับโรงเรียนเองจริงๆพูดถึงโรงเรียนก็เป็นองค์กรอย่างหนึ่งนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้บริหารและก็คุณครูและก็บุคลากรที่มาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้บริการก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดกับผู้ที่มารับบริการก็คือตัวนักเรียนนะครับแล้วก็ตัวผู้ปกครองทีนี้หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยถ้าในส่วนตัวผมนะครับมันจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่ามันคือการระดมพลังในลักษณะการทำงานที่ไม่ใช่แค่การลงแรงธรรมดาแต่มันเป็นการผสานเอาองค์ความรู้และก็ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับเด็กนะครับเพราะนั้นถ้าธรรมชาติของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยมันจึงสะท้อนมาในมุมของเขาบางถ้าศัพท์ในปัจจุบันเขาก็จะเรียกว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือเป็น professional learning community คำว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือที่พูดกันได้ยินโดยทั่วไปที่เรียกว่า PLC เนี่ยมันคือตัวสะท้อนของการทำงานเป็นทีมของเรียนถ้าโรงเรียนใดมีกระบวนการทำงานเป็นทีมที่โดดเด่นเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาจากตัว PLC ตรงนี้นะครับคือครูก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้กับเด็กนะครับซึ่งตรงนี้คือหัวใจสำคัญของคำว่าการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนบริบทสังคมไทยเนี่ยมันยังมีความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับโรงเรียนเองก็ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายแตกต่างนะครับบางโรงเรียนอาจจะมีขนาดที่ต่างกันนะครับเช่นโรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรทำงานอยู่ค่อนข้างมากการที่จะร่วมมือกันทำงานหรือว่าการที่จะทำอะไรที่เป็นภารกิจสำคัญสำเร็จมันก็จะง่ายกว่าขณะเดียวกันบางโรงเรียนซึ่งเด็กไม่เยอะครูก็ไม่ได้มากนักนี่นะครับการเชื่อมประสานกับชุมชนอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีเรียกว่ามีอุปสรรคอยู่ค่อนข้างมากเช่นไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากลำบากอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นคำว่าการทำงานเป็นทีมในพื้นที่แต่ละพื้นที่มันจึงต่างกันเยอะยกตัวอย่างโรงเรียนในเมืองเนี่ยนอกเหนือจากการทำงานเป็นทีมในระหว่างครูในโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการทำงานเป็นทีมกับกรรมการสถานศึกษาหรือตัวแทนผู้ปกครองด้วยใช่ไหมครับที่จะเข้ามาร่วมเรียกว่าระดมพลังกันในการทำงานแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนข้างนอกโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ยากลำบากทุรกันดารหนักไกลเนี่ย

ที่เป็นที่ตั้งของเรียนนะครับการที่จะระดมทรัพยากรเข้ามาก็ค่อนข้างยากกับเดียวกันการจัดสรรงบประมาณจากส่วนของภาครัฐลงไปเองก็ต้องยอมรับว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและวิธีการจัดสรรที่มันไม่สามารถที่ให้คุณภาพของเรียนเนี่ยมันเท่าเทียมกันได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือโจทย์สำคัญเลยซึ่งถามว่ามันจะไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของทีมงานอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของการที่ถ้าชุมชนใดนะครับหรือโรงเรียนใดเนี่ยมีศักยภาพการทำงานที่ดีนะครับเน้นการทำงานเป็นทีมแล้วก็ชุมชนเข้ามาช่วยมากขึ้นเนี่ยโอเคโอกาสมันก็จะดีขึ้นแล้วก็โรงเรียนก็จะรับการพัฒนามากขึ้นสำคัญมากเลยครับเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันมันเป็นยุคแห่งเขาเรียกว่าโลกของการที่จัดการศึกษาให้เด็กมีสมรรถนะหรือมี competency คือโลกปัจจุบันไม่ได้แข่งที่ว่าเด็กรู้อะไรมากแต่มันแข่งกันที่ว่าเด็กทำอะไรเป็นคำว่าเด็กทำอะไรเป็นหมายความว่าการเรียนหรือการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปให้ความรู้เด็กเท่านั้นนะมันต้องให้เด็กฝึกปฏิบัติหรือลงสู่ประสบการณ์จริงที่จะทำให้เขามีความพร้อมหรือทำงานในสถานการณ์เผชิญสิ่งที่เป็นความท้าทายใหม่ๆได้นั่นก็คือต้องทำเป็นต้องคิดเป็นแล้วก็บริหารจัดการเรื่องพวกนั้นเป็นเพราะฉะนั้นการที่จะทำเป็นนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่โรงเรียนสามารถที่จะไปเติมหรือไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะให้เด็กเกิดทักษะใหม่ๆขึ้นมาซึ่งโลกปัจจุบันมันแข่งกันตรงนี้แต่เรียกว่าบางทีอย่างในต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันคือ work related skill คือหมายว่าทักษะที่มันเชื่อมโยงกับการทำงานมันไม่ใช่แค่มีความรู้แต่เด็กต้องได้เอาความรู้นั้นไปส่งการปฏิบัติแล้วก็ลองทำให้เขามีทักษะใหม่ๆขึ้นมาครับอันนี้คือความสำคัญมากในยุคปัจจุบัน

การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆค่ะการศึกษาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของนโยบายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของทางเลือกเป็นเรื่องของชีวิตของนักเรียนผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะว่าต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานนะคะนักเรียนมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะเป็นผู้ที่อยู่ในโรงเรียน13ล้านชีวิตในโรงเรียนไทยนะคะเรายังมีบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายแบบมากมายเพราะฉะนั้นทุกส่วนเนี่ยมันต้องคอนเนคกันหรือว่าติดเชื่อมโยงต่อกันในการพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดเซอร์ไมเคิลแซนเลอร์นักวิจัยการศึกษาในช่วงศตวรรษที่20ของประเทศอังกฤษกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนมีความหมายและมีค่าพอๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชุมชนไม่ช่วยกันที่จะผลักดันการศึกษาโรงเรียนก็เหมือนสุญญากาศอะค่ะไม่สามารถที่จะเป็นมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นได้แต่ท้องถิ่นไหนแข็งแรงเราพูดเรื่องท้องถิ่นเยอะมากในรายการหนึ่งในพระราชดำริเพราะเราอยากจะเน้นย้ำว่าท้องถิ่นคือหัวใจที่จะผลักดันให้ความสามัคคีนั่นแหละเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนระดมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำผ้าป่าเราเห็นตัวอย่างจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมว่าจะจัดทำผ้าป่าโรงเรียนสามารถระดมทุนได้มากถึง7,500,000บาทในเวลาอันสั้นโรงเรียนเล็กๆอย่างสากัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์สามารถระดมทุนจากชุมชนได้ 450,000 บาทการระดมทุนแบบนี้ไม่ใช่แค่เป็นการเอาเงินจากผู้ปกครองมาสู่โรงเรียนแต่เป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเอกภาพด้วยตัวเองจากการที่ต้องยึดโยงความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆนะคะการระดมทุนเนี่ยมันฟังแล้วชื่นใจอะค่ะว่าทุกคนช่วยกันการศึกษาเป็นของทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมเพราะทุกคนก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้

โดยตัวของมันเองเนี่ยการศึกษาบ้านเราก็ผมว่ามันก็มีความก้าวหน้ามาพอสมควรนะครับทั้งในแง่ของโอกาสเข้าถึงการศึกษารวมทั้งกระบวนการจัดการที่จะดูแลเด็กที่เข้ามาสู่กระบวนการศึกษาแต่คำว่าปัญหานี่อาจจะอยู่ที่วิธีการจัดการเรียนการสอนหรือโดยกระบวนการที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความสามารถหรือมีศักยภาพเมื่อเราไปเทียบเคียงกับนานาชาติซึ่งผมเองก็ไม่อยากให้เทียบเคียงเท่าไหร่นะครับบางเรื่องอาจจะเทียบเคียงได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยโดยบริบทที่ต่างกันผมคิดว่าเราควรจะออกแบบกระบวนการศึกษาที่ทำให้เด็กของเราเติบโตและ

ก็เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมหรือในบริบทแบบสังคมไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับสังคมโลกได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเราอ่อนด้อยไปกว่าเขามากนักแต่ผมมองว่าเป้าหมายทางการศึกษาของเราที่ถูกต้องในอนาคตคือต้องสร้าง2เรื่องนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กเขาสามารถที่จะเอาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นมาได้นะครับและอันที่2ก็คือการศึกษาเพื่อสัมมาชีพการศึกษาเพื่อสัมมาชีพก็คือว่าเมื่อเรียนแล้วก็ต้องมีศักยภาพในการทํางานนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบสัมมาชีพหารายได้หรือว่าสร้างงานหรือว่าทําอะไรก็ตามที่จะทําให้เขามีอาชีพที่สุจริตแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเขาถูกได้ค่าหรือว่าเขามีความเป็นภาระของคนอื่น2 อย่างนี้คือหัวใจสำคัญแต่เรื่องที่จะไปสู่ศักยภาพการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงหลายเรื่องนะครับแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจริงๆเนี่ยต้องเน้น2เรื่องนี้ครับคือโลกยุคใหม่ต้องเป็น unfinished คือมันมากไปกว่าคำว่า lifelong learning คือต้องไม่รู้สึกว่ามันพอแล้วจบสิ้นแล้วครับต้องเป็น unfinished human เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาทำให้มันดีขึ้นนะครับมีจิตนวัตกรรมนะครับที่จะทำให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ถ้าคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นวงจรการเรียนรู้ที่จะทำให้เราอยากรู้เรื่องนั้นพัฒนาเรื่องนี้นะครับ

0: การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนนะครับและการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาเรียกว่ามีส่วนร่วมไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งเหมือนที่เรียก education for all or for education นะครับเพราะนั้นการที่ทุกคนไม่ดูดายเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยคำว่าไม่ดูดายมันมีหลายแบบนะครับถ้าระดับที่แบบพื้นฐานที่สุดก็คือวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์มากนักนะครับแต่ถ้าระดับที่สูงขึ้นมากว่านั้นอีกก็จะมีข้อเสนอแนะนะครับแต่ที่ระดับที่สูงสุดที่อยากเห็นเลยก็คือเข้ามาร่วมทำร่วมลงมือนะครับร่วมในกระบวนการที่หลายคนก็บอกอาจจะบอกว่าผมไปร่วมลงมือหรือเราไปร่วมลงมือได้ยังไงง่ายที่สุดก็ว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กหรือการที่หากระบวนการที่จะทำให้เด็กหรือว่าเยาวชนหรือว่าใครก็ตามเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นหรือเราปฏิบัติอยู่นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการศึกษาที่ดีและก็ที่ง่ายสุดกว่านั้นก็คือทำชีวิตที่ดีขึ้นตลอดเวลาทำชีวิตแล้วทำให้คนแวดล้อมเราเนี่ยนะครับจะเป็นลูกเราจะเป็นครอบครัวเราหรือจะเป็นใครก็สุดแท้แต่นะครับมีดีขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้มากขึ้นจัดกระบวนการให้เขาได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการศึกษาที่มันอยู่ในชีวิตของคนทุกคนจริง
1: ๆปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการศึกษาไทยคือความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนเล็กและโรงเรียนใหญ่นะคะเราหลายตอนมาแล้วเราเห็นโรงเรียนดีๆที่เป็นตัวอย่างสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำสำหรับตอนนี้คือถ้าเราสามัคคีคือพลังโรงเรียนใหญ่คือโรงเรียนพี่โรงเรียนเล็กคือโรงเรียนน้องถ้าพี่ช่วยน้องแบ่งปันทรัพยากรสนับสนุนซึ่งกันและกันเราก็สามารถที่จะผลักดันการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้เราเห็นได้อย่างโรงเรียนวัดห้วยต้มชยะวงศาอุปถัมภ์ที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนแบ่งปันทรัพยากรครูไปช่วยเหลือ32โรงเรียนในอำเภอลีเป็นการผลักดันให้เห็นว่าปัญหาของสังคมสามารถแก้ปัญหาได้ระดับโลโก้ช่วยโลโก้ก็คือชุมชนช่วยชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมนำนักเรียนมากกว่า30ชีวิตไปช่วยโรงเรียนกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะคะตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดประกายค่ะจุดประกายความหวังจุดประกายความฝันให้กับโรงเรียนทั่วประเทศให้จับมือเข้าหากันเป็นโรงเรียนใกล้เคียงกันเป็นโรงเรียนอยู่ในชุมชนเดียวกันเราสามารถช่วยเหลือกันเพื่อให้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยขึ้นเรือลำเดียวกันไปสู่จุดหมายธงชัยที่ประสบความสำเร็จนะคะการศึกษาเราก็เหมือนลงเรือค่ะเราต้องมีกัปตันเราก็แต่ว่ากัปตันเนี่ยไม่ใช่คนเดียวที่พายเรือทุกคนในเรือต้องช่วยกันพายก็คือภาวะผู้นำร่วมที่อาจารย์ประวิตรเอราวัณได้กล่าวไว้

หาการศึกษาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและปรับเปลี่ยนการศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนถึงแม้จะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลแต่ก็ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าเมื่อสมเด็จพระสุริโยไทยสิ้นพระชนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระศพมาไว้ที่ตำบลสวนหลวงหลังจากพระราชทานเพลิงพระศพแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงพระศพนั้นและให้ชื่อว่าวัดศพสวรรค์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปรับพื้นที่บริเวณวัดศพสวรรค์เพื่อสร้างที่ทำการกรมยุทธนาธิการมณฑลกรุงเก่าทำให้สิ่งก่อสร้างอื่นถูกไถปรับเหลือเพียงเจดีย์เพียงองค์เดียวอย่างที่เห็นในปัจจุบันสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าเจดีย์องค์นี้อาจจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระสุริโยไทยต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขนานนามเจดีย์องค์นี้ว่าพระเจดีย์ศรีสุริโยไทยเจดีย์ศรีสุริโยไทยเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้12ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณที่มีกำแพงแก้วล้อมรอบมีบันไดทางขึ้นสู่เรือนธาตุทางด้านทิศเหนือขององค์เจดีย์ที่เรือนธาตุมีการก่อซุ้มยื่นออกมาทั้งสี่ด้านยอดซุ้มทั้งสี่ด้านมีการประดับด้วยเจดีย์องค์เล็กๆเหนือเรือนธาตุขึ้นไปเป็นบัลลังก์ก้านฉัตรปล้องฉไหนและปลียอดตามลำดับในปีพุทธศักราช2532มีการบูรณะพระเจดีย์เพื่อเป็นการเตรียมการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมายุ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535ในการดำเนินงานครั้งนั้นได้ค้นพบกรุบรรจุสิ่งของมีค่าบริเวณก้านฉัตรขององค์เจดีย์โดยสิ่งของที่พบประกอบไปด้วยเจดีย์ทรงกลมเจดีย์หกเหลี่ยมบรรจุพระอบทองซึ่งบรรจุพระอัฐิธาตุ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิด

0: เกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด 24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเพราะจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n gP L A C E planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade S H A D E shade แปลว่าร่มเงา season S E A S O N season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตาม

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3นะครับเนื่องจากว่าในภาวะที่โควิดในระลอก3กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศไทยสตังและทีมงานภัตตาคารบ้านทุ่งจึงไม่สามารถที่จะออกกองถ่ายไปถ่ายทอดเรื่องราวในต่างจังหวัดได้นะครับสตังก็เลยพาคุณผู้ชมมาเข้าครัวพี่สตังในซีซั่นนี้นะครับสตังตั้งชื่อตอนไว้ว่าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งครับแน่นอนครับเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องราวของขนมหวานในแบบฉบับไทยๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนแรกสตังจะนำเสนอขนมหวานประเภทเปียกวันนี้จะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปลุยกันเลยครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตังกำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าสาคูเปียกกะทิสดครับ
1: จัดการตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำถั่วแดงที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนนำมาล้างอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปต้มตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอม

0: ระเทาะเปลือกกะลาเทน้ำแยกออกมาพักไว
1: ้วันนี้สตางค์เลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมใน2ระยะนะครับก็คือระยะนี้เนี่ยก็คือเนื้อเนี่ยกำลังกินแต่ในส่วนระยะนี้เนี่ยเนื้อมันอาจจะแข็งไปหน่อยแต่น้ำมันจะหอมมากกว่านะครับเวลาที่เราเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำสาคูเปียกเนี่ยรสชาติของเมนูนี้ก็จะหวานและก็หอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหอมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมอันนี้อันนี้ก็หอมแล้วครับแต่เดี๋ยวอันนี้รสชาติมันจะหวานแล้วก็หอมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเนื้อมันจะแข็งมากกว่านั่นเองครับเทผสมกันเลย
0: ใช้มือแมวขูดเส้นมะพร้าวอ่อนได้เวลานำผ่าข้าวโพดดิบมาปอกก่อนจะลงคมมีดฝานเตรียมไว้ถั่วแดงที่ต้มไว้ก็สุกแล้วล่ะครับ

0: จากนั้นจึงมาเตรียมผ่าเนื้อขนุนดึงเอาเมล็ดภายในออกแล้วฉีกชิ้นไว้เป็นเส้นๆแบบนี
1: ้เมนูนี้นะครับในสมัยแบบโบราณดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยเขาก็จะกวนสาคูโดยที่ใช้เฉพาะสาคูเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ผลไม้ต่างๆลงไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนุนหรือแม้กระทั่งข้าวโพดนะครับและที่สำคัญเดี๋ยวนี้หากินได้ยากมากเลยครับก็คือเม็ดขนุนต้มซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาต้มกับเกลือคุณผู้ชมครับเป็นเมนูที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารว่างให้กับเด็กๆในยุคสมัยก่อนอร่อยมากเลยและคนปากใต้นะครับก็มักจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาแกงไตปลาอร่อยมากเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือพระเอกของงานในวันนี้นั่นก็คือสาคูนะครับคุณผู้ชมครับเราจะรู้จักสาคูโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่2ชนิดที่เรารู้จักกันในท้องตลาดโดยทั่วๆไปเนี่ยเป็นสาคูที่ผลิตมาจากแป้งมันสำปะหลังนะครับแต่ที่อยู่ในมือของสตางค์เนี่ยเป็นสาคูที่ทำมาจากต้นสาคูหรือเขาเรียกว่าสาคูต้นนะครับเป็นพืชในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งสตางจำได้เลยครับตั้งแต่ที่สตางไปถ่ายทอดเรื่องราวของภัตตาคารบ้านทุ่งตอนสาคูต้นยายฉุยนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาของสาคูเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทหลังจากที่รายการออกอากาศไปจวบจนทุกวันนี้ราคาของสาคูต้นขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ250บาทเลยการปลูกสาคูยังเป็นพืชที่ช่วยรักษาระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมอีกด้วยประโยชน์ของสาคูต้นนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการร่อนสาคู1รอบนะครับเพื่อให้แป้งที่มันละเอียดเนี่ยออกไปบางส่วนเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ร่อนเวลาที่เราเอาไปกวนนะครับมันจะติดกันเป็นก้อนนะครับและที่สำคัญห้ามล้างเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเราล้างนะครับมันจะทำให้สาคูเปียกเวลาที่เราใส่ลงไปในกวนเปียกสาคูเนี่ยมันจะเกาะแน่นกันก็จะทำให้ติดกันเป็นก้อนรับประทานจะไม่อร่อยนั่นเองครับ

นำกระทะทองเหลืองตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมล้างใบเตยก่อนจะมัดนำลงไปต้มเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมปล่อยต้มไปให้เดือดก่อนที่เราจะใส่สาคูลงไปนะครับเราจะต้องปล่อยให้น้ำเดือดจัดแล้วก็ตักเอาใบเตยขึ้นมานะครับเพราะว่าใบเตยให้กลิ่นหอมในน้ำเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องค่อยๆเทหย่อนลงใส่อย่าใส่ครั้งเดียวไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆกวนแบบนี้ครับ

เราจะสังเกตเห็นได้ว่าขนมไทยส่วนใหญ่นะครับมักจะใช้กระทะทองเหลืองเนื่องจากว่าคุณสมบัติของกระทะทองเหลืองนะครับจะเป็นตัวช่วยกระจายความร้อนให้ทั่วกระทะและจะมีคุณสมบัติดีๆอีกเพียบเลยครับใช้ไม้พายกวนคนเพื่อช่วยให้สาคูไม่ติดกันเราจะกวนจนกว่าเม็ดสาคูจะใสที่พี่ป้ายายจะเรียกว่าใสเป็นตากบนะครับก็คือข้างนอกใสแต่ว่าข้างในก็คงยังมีแป้งเราเห็นแป้งอยู่หน่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเติมความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงลงไปเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำตาลก่อนเนี่ยมันจะไปรัดทำให้เม็ดสาคูเนี่ยไม่สุกเราจะต้องเติมทีหลังนะครับเมื่อสาคูสุกเม็ดใสคล้ายตากบจึงนำลงไปพบคือน้ำตาลทรายแดงตัดเกลือเล็กน้อยตามต่อได้คือข้าวโพดกวนต่อไป

ให้เข้ากันต่อจากนั้นคือถั่วแดงได้เวลาเติมใส่คือเนื้อมะพร้าวอ่อนปิดท้ายคือขนุนจัดการกวนคนให้ทุกอย่างเข้ากันเพียงแค่นี้ก็พร้อมสุขสรรค์น่ากินจังเลยครับ

0: ต่อไปจึงมาเตรียมคั้นหัวกะทิเพื่อใช้ราดหน้าขนม
1: และนี่แหละครับคือที่มาของชื่อเมนูนี้ก็คือสาคูเปียกกะทิสดนั่นเองเราจะใช้น้ำกะทิสดๆอย่างนี้แหละครับ
0: แล้วเทกลองรองคั้นบีบด้วยผ้าขาวบางนำพาไปตั้งไฟตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

0: ู้ชมครับอยากจะบอกคุณผู้ชมจริงครับว่ามันอร่อยมากเลยครับเม็ดสาคูมีความนุ่มเด้งแล้วก็หอมกลิ่นขนุนนะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนนี่กำลังกรึบกรึบกรึบแล้วก็หวานมันกะทิโดยเฉพาะกะทิที่เราราดหน้ามีความเค็มพอปลาแรมเนี่ยมันตัดกับรสชาติขนมอร่อยมากเลยคุณผู้ชมเมนูนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ
1: ไม่ให้ฟินจนออกหน้าออกตาได้อย่างไรล่ะครับก็เพราะสาคูทั้งนุ่มทั้งเด้งสุดเจ๋งครบเครื่องเรื่องหวานมันใครได้กินรับประกันฟินอย่างนี้ล่ะครับ

0: คมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอม
1: ถ้าเกิดว่าแฟนรายการที่เป็นผู้หญิงนะครับและไม่ถนัดในการใช้มีดสตางค์แนะนำว่าให้เราซื้อน้ำมะพร้าวมาจากร้านสำเร็จรูปเลยก็ได้ครับแล้วให้เขาแยกน้ำแยกเนื้อมาจะได้ช่วยประหยัดเวลากว่าจะปอกหมดได้เงินเลยครับ

0: จะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นลูกเต๋าแล้วนำเอาไปใส่หม้อนึ่ง
1: เมนูนี้นะครับเราจะทำการนึ่งเผือกให้สุกก่อนเพราะว่าเผือกเนี่ยจะสุกยากกว่าอย่างอื่นครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงปอกลำไยใช้มีดปลายแหลมคว้านไปเอาเมล็ดภายในออกมา
1: เราจะนึ่งเผือกให้พอแค่สุกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องให้สุกเละจนเกินไปถ้าเกิดว่าเอาส้อมจิ้มเข้าได้ก็ใช้ได้แล้วครับในบางสูตรของการทำข้าวเหนียวเปียกนะครับบางคนก็จะใช้แค่ข้าวเหนียวดำแต่บางสูตรก็จะผสมกับข้าวเหนียวขาวด้วยที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องแช่ข้าวเหนียวหรือว่าหมากข้าวเหนียวไว้เนี่ยข้ามคืนนะครับหรืออย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงครับอันนี้สตังแช่ไว้ข้ามคืนใช้ได้แล้วครับและสาเหตุที่เราแช่ไว้ข้ามคืนก็เพราะว่าอยากให้ข้าวเหนียวเนี่ยดูดน้ำอิ่มตัว

ต่าลงกระทะได้วาระคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอสารต่อนำข้าวเหนียวลงใส่กวนคนไปจนกว่าจะสุก

และสาเหตุที่เมนูนี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเราจะรู้จักคำว่าเปียกอย่างเช่นเราไปโดนฝนตัวเราเปียกชุ่มเปียกปอนอันนั้นก็คืออาการของการเปียกก็คือชุ่มฉ่ำนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าเปียกในอีกความหมายหนึ่งก็คือคำกริยานะครับแปลว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณจะเรียกอาการกิริยาของการกวนคนขนมแบบนี้ว่าเปียกเพราะฉะนั้นเมนูนี้จึงได้ชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนั่นเองครับเราจะเปียกไปจนกว่าข้าวเหนียวนะครับจะเริ่มสุกแล้วก็แตกเม็ดออกมานิดหน่อยนะครับน้ำสีดำสวยเลยฮะ

0: เมื่อเรากวนเปียกจนข้าวเหนียวเนี่ยเริ่มที่จะแตกเม็ดเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลอยู่2ชนิดนะครับเมนูนี้นั่นก็คือน้ำตาลทรายแดงซึ่งจะให้รสชาติเนี่ยออกหวานแหลมนะครับและอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวนอกจากจะให้รสชาติความหวานแล้วยังให้กลิ่นความหอมอีกด้วยครับแล้วก็ตัดเกลือพอเค็มปลาแล้มนะครับหลังจากนี้เราก็จะเติมแป้งมันลงไปนะครับเนื่องจากว่าข้าวเหนียวดำเนี่ยในตัวข้าวเหนียวเนี่ยไม่ค่อยมียางข้าวสักเท่าไหร่นะครับเราจึงให้ความเหนียวข้นเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยแป้งมันนั่นเองครับส่วนความเหนียวเหนืดขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะครับถ้าอยากให้เหนียวมากก็ใส่เยอะแต่ถ้าไม่อยากให้เหนียวมากก็ไม่ต้องใส่เยอะครับได้เวลานำชิ้นเผือกลงใส่ในระหว่างนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเปิดไฟแรงแล้วนะครับใช้ไฟอ่อนแล้วก็ค่อยๆกวนหรือว่าเปียกไปเรื่อยๆนะครับ
1: จากนั้นจึงใส่ลำไยตามไปคือลูกชิดปิดท้ายด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนเพียงแค่นี้ก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำกะทิไว้ราดหน้าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับ

เทลงใส่กระทะตามไปคือใบเตยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมตัดด้วยเกลือเล็กน้อยรอให้เดือดสักหน่อยความอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติข้าวเหนียวดำเปียกเรียกความอร่อยได้ด้วยเผือกและลูกชิดหอมหวานไม่น้อยนิดคือลำไยกัดโดนเข้าไปมันช่างหวานชุ่มคอตัดรสเค็มพอประแล้มด้วยน้ำกะทิราดหน้าเข้าท่าคือข้าวเหนียวดำเปียกสุกเปื่อยพอแตกเม็ดเด็ดโดนใจด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนแต่ขอเตือนไว้ก่อนแนะนำว่าไม่ควรกินก่อนนอนเพราะจะอ้วนเอานะครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับเมนูนี้มีชื่อว่าเปียกลูกเดือยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นจากการต้มเม็ดบัวให้สุกรุกต่อเตรียมปอกลูกตาลตะโหนด
0: ในเปียกแต่ละชนิดคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาผลไม้ตามฤดูกาลมาใส่แต่ช่วงนี้ลูกตาลออกเยอะสตางค์ก็เลยเอาลูกตาลมาใส่ด้วยครับ
1: ก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้เมื่อเม็ดบัวสุกได้ที่ตามต่อทันทีนำแปะกล้วยลงไปลวก
0: ในส่วนของแปะกล้วยนะครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องต้มนานเพียงแค่ลวกให้มันอุ่นร้อนก็พอ

เตรียมล้างทำความสะอาดถั่วดำที่เราแช่น้ำไว้ข้ามคืนจากนั้นจึงนำลงไปต้มให้สุกสักพักถ่ายทักตามต่อนำลูกเดือยที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนเช่นกันมาล้างทำความสะอาด

ตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอเมื่อน้ำเริ่มร้อนจึงนำลูกเดือยลงไปนอนในกระทะกวนเปียกไปจนกว่าลูกเดือยจะสุก

มื่อลูกเดือยสุกรุกต่อเติมใส่คือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำตาลทรายตามต่อได้ตัดเกลือเล็กน้อยสรรพคุณเด่นๆของลูกเดือยนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีฤทธิ์เย็นนะครับจะช่วยบำรุงม้ามบำรุงปอดบำรุงกระเพาะและที่สำคัญนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีไฟเบอร์สูงเมื่อเวลาที่เรารับประทานเข้าไปจะช่วยให้อยู่ท้องใครที่ต้องการในการลดน้ำหนักเนี่ยก็สามารถรับประทานลูกเดือยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมาทำเปียกลูกเดือยแบบนี้ก็สามารถนำไปใส่ในน้ำเต้าหู้ได้นะครับคล้ายๆกับเวลาที่เรารับประทานเม็ดแมงลักนะครับจะช่วยให้เราอิ่มท้องได้นานคนที่มองหาการลดความอ้วนลูกเดือยและเม็ดแมงลักก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเติมใส่ลงได้คือถั่วดำเม็ดแปะก๋วยเม็ดบัวต้มสุกลูกเกดและตาลตะโหนดกวนเปียกไปให้ทุกอย่างประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเทน้ำกะทิลงกระทะเคี่ยวไปให้ร้อนตามลงใส่คือแป้งมันตัดรสเค็มด้วยเกลือพอปลาแล้มแค่นี้ก็สุดแจ่มพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูเปียกลูกเดือยมีความหวานมันเค็มอร่อยเต็มๆด้วยธัญพืชที่ใส่ลงไปมีความเปื่อยนุ่มทั้งเม็ดบัวถั่วดำและแปะกล้วยอร่อยมากด้วยคือตาลตะโนดและลูกเกดสุดพิเศษคือลูกเดือยกัดเข้าไปพอกรึบๆเนื้อนุ่มชุ่มหวานยิ่งประสานน้ำกะทิราดหน้าบอกได้คำเดียวครับว่าสุดแจ่มไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สตางค์เชื่อนะครับว่าในภาวะโควิดระลอก3หลายท่านหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่หนักหน่วงบางท่านอาจจะขมขื่นภัตตาคารบ้านทุ่งก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้เสิร์ฟส่งเรื่องราวของชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งเพื่อเป็นแรงใจให้คุณผู้ชมเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทใดชนิดใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ความเชื่อเดิมของแต่ละพื้นที่ในการรังสรรค์เครื่องไทยธรรมเพื่อถวายพระโดยเฉพาะเครื่องสักการะหน้าพระพุทธรูปต่างมีความแตกต่างกันตามวิถีและขนบธรรมเนียมซึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนานั้นสัตพันธ์เครื่องสักการะที่แสนประณีตเป็นงานช่างฝีมือที่งดงามสะท้อนความเป็นล้านนาได้เป็นอย่างดีสัตพันธ์ลักษณะเป็นเชิงเทียนตั้งอยู่หน้าแท่นแก้วใช้เป็นที่ปักเทียนสำหรับบูชาองค์พระธาตุเจดีย์หรือพระประธานในพระวิหารหรือพระอุโบสถด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและมีไวยคติความเชื่อต่างๆแฝงอยู่นับเป็นงานศิลปกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์และปรากฏมีอยู่ในวัฒนธรรมล้านนาเท่านั้นความงดงามของลวดลายประดับสัตพันธ์ล้วนมีความโดดเด่นและงดงามซึ่งลักษณะของสัตพันธ์ล้านนาที่ค้นพบในปัจจุบันนั้นมีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบได้สัตพันธ์รูปสามเหลี่ยมมีหลายขนาดส่วนมากจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่มียอดเสา7เสาสูงลดหลั่นกันลงมาทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆอย่างหนาแน่นเต็มพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลวดลายพันธพฤกษาส่วนกรอบด้านนอกนิยมทำเป็นลวดลายนาคท่อตัวยาวลงมาตกแต่งด้วยการเขียนสีหรือประดับกระจกสัตพันธ์ในรูปแบบนี้เป็นเอกลักษณ์และลักษณะเด่นของจังหวัดเชียงใหม่สัตพันธ์รูปวงโค้งหรือรูปครึ่งวงกลมมีลักษณะคล้ายสัตพันธ์รูปสามเหลี่ยมแต่จะเป็นวงโค้งคล้ายกับหัวเตียงซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมมียอดเสา7ยอดอยู่ในกรอบด้านข้างไม่นิยมประดับลวดลายนาคแต่นิยมบรรจุลวดลายนาคไว้ภายในเป็นลักษณะนาคเกี้ยวหรือนาคขดพันกันแน่นสัตพันธ์ในรูปแบบนี้พบมากในจังหวัดลำพูนและลำปางและสัตพันธ์แบบขั้นบันไดหรือเรียกว่าบันไดแก้วมีขนาดกว้างประมาณ1เมตรและมีเสา7เสาประดับอยู่ริมบันไดทั้ง2ข้างข้างละ3เสาและที่กลางบันไดด้านหลังอีก1เสาไม่มีการแกะสลักมากนักแต่จะตกแต่งด้วยการปิดทองหรือทาสีโดยใช้กระดาษฉลุสัตพันธ์รูปแบบนี้เป็นงานศิลปกรรมของช่างฝีมือของชาวไทยลื้อในจังหวัดแพร่และน่านปัจจุบันพบได้ในวัดของชาวไทยลื้อแต่มีจำนวนไม่มากนักพระอธิการพงศกรพรมวโรเจ้าอาวาสวัดโชคชัยป่ายางงามตำบลป่าป้องอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสัตพันธ์ล้านนามีการสืบทอดต่อกันมาในหลายพื้นที่ของภาคเหนือเป็นตัวแทนการบูชาด้วยสิ่งของที่มีอยู่อย่างสูงสุด7อย่างเพื่อนำไปสู่การตรัสรู้ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังต้องการให้เกิดการสืบสานอนุรักษ์ต่อไป

0: เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งมากขึ้น
1: สตะแปลว่า7พันธะก็คือเครื่องสิ่งของหรือว่ารวมๆแล้วก็คือสิ่งของทั้ง7อย่างซึ่งชาวล้านนานั้นได้ถือว่าเป็นเครื่องบูชาสูงสุดก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าสัตตพันธ์นั้นก็คือสิ่งของทั้ง7ที่บูชาสิ่งที่สูงสุดโดยไนยคติตามไนยคติของจักรวาลก็จะหมายถึงภูเขาทั้ง7ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุซึ่งเขาพระสุเมรุนั้นเป็นที่สิงสถิตของสิ่งสูงสุดของศาสนานั้นๆอย่างเช่นศาสนาพุทธเราก็ถือว่าเป็นที่สิงสถิตหรืออยู่สูงสุดก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งภูเขาทั้ง7นั้นอาจจะมีอยู่ว่าเขายุคนทรเขาอิสินทรเขากรวิกเขาสุทัศนะเขาเนมินทรเขาวินันตกะเขาอัสสะกวันภูเขาทั้ง7ที่ลายล้อมเขาพระสุเมรุส่วนพญานาคในรูปของสัตตพันธ์นั้นก็คือเป็นความหมายของแม่น้ำที่อยู่ขั้นภูเขาทั้ง7ส่วนในความหมายทางพระพุทธศาสนาก็โยงเชื่อมเข้าไปกับธรรมของพุทธเจ้าก็คือโพชฌงค์7ก็คือธรรมอันเป็นเครื่องที่จะนำไปสู่การตรัสรู้ก็อยากจะเชิญชวนศรัทธาญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตตพันธ์ให้กลับเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตการบูชาสิ่งสูงสุดที่เราชาวล้านนาที่บรรพบุรุษได้รังสรรค์ผลงานซึ่งเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อยากจะเชิญชวนเยาวชนได้หันมาศึกษาการใช้สัตตพันธ์ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งมีความลึกซึ้งทั้งในด้านของจักรวาลและก็ในด้านของทางพระพุทธศาสนาหันมาศึกษาในเรื่องของโบราณเพื่อที่จะได้สืบทอดอนุรักษ์ให้สัตตพันธ์นั้นคงอยู่คู่กับล้านนาไป
0: อาจารย์วิถีพานิชพันธ์ผู้ก่อตั้งภาควิชาศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีล้านนากล่าวว่าสัตตพันธ์แต่ละรูปแบบนั้นมีความแตกต่างกันไปสัตตพันธ์ที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้คาดว่าจะมาจากชนชั้นปกครองของล้านนาเมื่อประมาณ 200-300 ปีก่อนซึ่งการอนุรักษ์นั้นจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในสื่อการแสดงก็สามารถนำมาผสมผสานได
2: ้ที่แบบที่3ก็คือแบบที่ว่ามีสัตตพันธ์7อันมีลวดลายพันพฤกษาและหงแทนที่จะเป็นพญานาคกลายเป็นหงนะฮะซึ่งก็เป็นสัตว์หิมพานต์เนี่ยนะแล้วก็เป็นสัตว์ชั้นสูงเนี่ยอย่างเช่นที่เราเห็นพระหน้าพระประธานอันนี้นะอันนี้คือแบบที่3นะแล้วก็มีที่รองประทีปอะไรต่างๆนะเหมือนกับอันเมื่อกี้นี้เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นแบบที่ว่าผมว่าค่อนข้างจะเป็นสแตนดาร์ดทั่วๆไปที่เราเห็นปัจจุบันนี้ถ้าเราที่เข้าใจดีคือน่าจะมาอิทธิพลจากชนชั้นปกครองล้านนาในช่วง200-300ปีข้างหลังเนี่ยเพราะมาจากลำปางเห็นรูปแบบของลำปางนี่ก็มาปรากฏตามที่ต่างๆส่วนที่ไม่ได้อยู่ในแบบนี้ก็คือจังหวัดน่านซึ่งไม่ใช่เจ้านายลำปางไปปกครองนั่นนะฉะนั้นรูปแบบของสัตตพันธ์ของจังหวัดน่านเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่ามี7เหมือนกันแต่จะลดหลั่นเป็นขั้น

บันไดลงมาเยอะมากเลยคือไม่ได้เรียงเป็นตับแบบนี้คือว่ามี3อันอยู่ข้างหลังแล้วก็อีก2อีก4อันนี่ลงมาเป็นขั้นลงมาประกบข้างบันไดเล็กๆต่างๆที่ใช้วางประทีปอันนี้เป็นของจังหวัดน่านเขาส่วน

0: พื้นเหล็กนะฮะสององค์แล้วก็มีเหมือนกับเขาพระสุเมรุอยู่ตรงกลางแล้วก็มีพญานาคอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ใช้แขวนนะฝ้ายที่ชุบขี้ผึ้งแล้วก็พาดบนราวเหล็กแล้วก็ใช้จุดไฟลุกขึ้นเลยนะอันนั้นก็เป็นแบบของลาวเขาทางลุ่มแม่น้ำโขงนะครับซึ่งก็คงจะมีเฉพาะช่วงตั้งแต่หลวงพระบางลงมาส่วนเหนือขึ้นไปทาง12ปันนาทางเชียงตุงทางเมืองยองเมืองเขินต่างๆนี้ไม่มีสัตพันธ์ถ้ามีก็จะเป็นโต๊ะแล้วก็ไม่ใช่สัตพันธ์คือเป็นโต๊ะเหมือนกับโต๊ะจีนอ่ะแล้วเป็นที่วางใจกันดอกไม้วางข้าววางอะไรต่างๆหน้าพระนะแต่ไม่มีสัตพันธ์อย่างที่เรารู้จักกันในบ้านเรานะนี่ก็สัตพันธ์ของบ้านเราเนี่ยคงน่าจะมาจากกลุ่มของลำปางซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเจ้านายที่เข้าไปปกครองทุกเมืองของล้านนาในช่วง300ปีที่ผ่านมานี่นะฮะก็ทำให้รูปแบบของสัตพันธ์ลำปางนี่มันแพร่กระจายไปตามเมืองต่างๆในภาคเหนือของเรานี่นะครับเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะ
1: ขณะที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่มีบทบาทสำคัญที่จะสร้างการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายในระดับอำเภอและตำบลเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์สัตพันธ์ล้านนา
2: แล้วก็มาดูความเข้มข้นของหมู่บ้านชุมชนเหล่านั้นมีกี่รายแล้วมีการส่งเสริมอะไรกันบ้างแล้วก็ลงพื้นที่โดยร่วมมือกับทางท้องถิ่นบ้างแนะนำไปพอลงพื้นที่เราก็ไปสัมภาษณ์แล้วไปดูของจริงไปถ่ายภาพมาไปสัมภาษณ์ก็ได้ข้อมูลนักมากขึ้นแล้วก็รวบรวมมาเป็นข้อมูลเกี่ยวไว้ว่าที่ไหนเขาทำอะไรกันบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเบื้องต้นพอได้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะถามถึงว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันมีการผลิตออกมาแล้วมีการจำหน่ายอะไรได้บ้างไหมแล้วมีคนนิยมยังไงไม่ใช้กันยังไงบ้างไหมวัตถุมาจากไหนอะไรแล้วปัญหาคืออะไรเมื่อเราทราบเช่นนี้แล้วเนี่ยเอาปัญหาของแต่ละท้องที่ที่เขาทำสัตพันธ์เนี่ยเอามาดูเมื่อมาดูแล้วถ้าหากวันไหนที่เรามีโครงการมีงบประมาณแล้วก็ลงพื้นที่ไปเสวนาที่วัดเป็นศูนย์กลางเอาพระที่ท่านอยู่บริเวณใกล้แถวนั้นนะมาเสวนาด้วยว่าสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อวิถีพุทธอย่างไรวัดท่านเอาไปใช้ขนาดไหนแล้วก็ส่วนนี้มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างแล้วนี่อันนี้คือประการแรกเราได้ข้อมูลก่อนอันไหนอันสำคัญก่อนหลังแล้วก็ลงพื้นที่เหล่านี้เป็นต้นก็ข้อมูลหรือปัญหาอุปสรรคเนี้ยเข้ามาไปร่วมทำงานครับ
1: ด้วยความงดงามที่มีเอกลักษณ์เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาทำให้สัตพันธ์ล้านนาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิมประจำปีพุทธศักราช2555

นผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดดาวประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์

0: แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: ไก่กอและอาหารประจำถิ่นของปัตตานีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งรสชาติที่กลมกล่อมหวานแตะลิ้นหอมเครื่องแกงรับประทานได้ทุกวัยและกรรมวิธีการปรุงที่ถ่ายทอดการทำจากรุ่นสู่รุ่นสามารถหาซื้อได้ตามชุมชนและตามเทศกาลงานสำคัญต่างๆในจังหวัดกอและมาจากภาษามาลายูถิ่นแปลว่ากลิ้งหรือพลิกไปพลิกมาไก่กอและจึงหมายถึงไก่ที่ชุบแกงหรือคลุกเคล้าเครื่องแกงแล้วนำไปปิ้งพลิกไปพลิกมาบนเตาถ่านเป็นชื่อที่บ่งบอกกรรมวิธีการปรุงที่มีลักษณะเฉพาะและจดจำชื่อเรียกได้ง่ายสิ่งสำคัญที่ทำให้ไก่กอและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือน้ำแกงหรือน้ำราดที่เป็นสูตรดั้งเดิมใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดส่วนประกอบสำคัญคือน้ำกะทิและเครื่องแกงที่มีพริกแห้งหอมแดงขิงกระเทียมกะปิมะขามเปียกเกลือมาปั่นรวมกันจากนั้นนำมาเคี่ยวรวมกับน้ำกะทิใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงคนทำจะต้องคนน้ำราดอย่างต่อเนื่องชิมรสชาติที่กลมกล่อมหวานติดลิ้นเคี่ยวจนเหนียวเมื่อนำไปราดไก่ขณะย่างจะทำให้ไก่มีความมันวาวน่ารับประทานนิยมรับประทานพร้อมข้าวเหนียวหรือหมี่ผัด
1: เริ่มตั้งแต่ใส่กะทิก่อนนี่กะทิ5โลนี่หัวกะทินี่กะทิ5โลใส่พร้อมกันเลยแล้วก็ใส่พริกถ้ากะทิ5โลพริก2โลบิสมิลลาห์พวกเครื่องแกงมาบดละเอียดเลยมีครบทุกอย่างในส่วนนี้ก็เทไปเลยแต่ก็คนเลยไฟต้องแรงหน่อยลูกไฟเบาไม่ได้นี่ต้องไฟน้ำตาลโลหนึ่งจบแค่นี้เองนาน2ชั่วโมงถ้ากระทะใหญ่อะถ้าเวลานิดเดียวนี่ชั่วโมงเดียวพริกนั้นจะมีเกลือในตัวแล้วไงต้องชิมก่อนถึงจะได้ใส่เกลือก็หวานปัตตานีของบ้านาเราของบ้านเรานี่เกลือหวานแค่นี้ส่วนผสมแล้วก็ข้นไปข้นมาเป็นชั่วโมงหนึ่งพอสมควรได้ข้นไปข้นมาได้สุกพอดีเลยเสน่ห์ของมันแบบถ้าเวลากินซื้อเช้ากินเย็นนี่ไม่เสียกินเล่นก็ได้เด็กกินได้ยอมไม่เผ็ดวัยกลางคนวัยครอบครัววัยทำงานถ้าเด็กเกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มีคนแล้วก็มีข้าราชการมีคนกรุงเทพแขกมาเลยแขกอะไรมีทุกคนเลยที่ขายดีที่สุดก็น่องกับหนังไก่มีปลาทูกอและแล้วก็มีหอยแครงกอและบางทีก็มีคนมาฝากทำปลาจะระเม็ดปลาอะไรทุกอย่างมาทำได้แต่ว่าส่วนที่มาทำของที่บ้านนี่ไก่พันธุ์ไก่เนื้อแล้วก็ปลาทูหอยกอและ3อย่างว่าเมนูว่าจะเพิ่มใหม่ว่าจะเป็นหมึกกอและ
0: ส่วนวิธีการย่างไก่นำไก่ที่หนีบกับไม้ไผ่มัดด้วยใบตองไปต้มจนนิ่มจากนั้นจึงนำมาย่างจนไก่สุกแล้วนำไก่มาจุ่มหรือราดน้ำแกงให้ทั่วเนื้อไก่นำไปย่างบนไฟอ่อนๆพลิกไปพลิกมาเพื่อให้เนื้อสัมผัสนุ่มเข้าถึงเนื้อในและกลิ่นหอมจากเครื่องแกง
1: เนี่ยจุดที่เลือกไก่กอและเนี่ยรากไก่อย่างนี้แหละเรียกว่าไก่กอและแล้วก็มาตั้งไฟก็เรียกว่าพอพลิกไปพลิกมาอย่างนี้เรียกว่ากอและกอและภาษาอินโดภาษาถิ่นเราพอภาษาไทยก็เรียกว่าพลิกไปพลิกมานี่แหละกอและไก่กอและ
0: แม้ไก่กอและจะเป็นอาหารที่รับประทานได้ทุกเวลาและเข้ากับทุกเพศทุกวัยแต่ในปัจจุบันนี้ยังหาคนรุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการได้ไม่มากนัก
2: ประเด็นสำคัญเลยอยากให้มีการถ่ายทอดสืบทอดให้คนรุ่นใหม่นี่นะคะได้รับการถ่ายทอดสืบทอดจากครูภูมิปัญญาซึ่งตรงนี้ในกระบวนการถ่ายทอดตรงนี้อยากให้เยาวชนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของไก่กอและซึ่งก่อนที่จะไปสู่การตระหนักอยากจะให้เยาวชนเนี่ยเกิดความรู้สึกมีทัศนคติที่ดีเห็นถึงความสำคัญของไก่กอและมีความภาคภูมิใจและมันถึงจะไปเกิดการตระหนักมีส่วนร่วมในการช่วยกันห่วงแหนอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปในสังคมอย่าลืมว่าเยาวชนเป็นเจนใหม่ที่เป็นความหวังของสังคมที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ไก่กอและให้คงอยู่ต่อไปหรืออาจจะนำไก่กอและนี่ไปพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดให้มันมีมูลค่ามีคุณค่าด้านจิตใจเพิ่มขึ้นนะคะคิดว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญในการที่จะเชื่อมร้อยให้ภูมิปัญญาไก่กอและคงอยู่ต่อไปเอาง่ายๆไก่กอและมันจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต

0: ของคนในชุมชนเชื่อมโยงกับประเพณีเชื่อมโยงกับอาหารที่เขารับประทานกันในชีวิตประจำวันหากคนในชุมชนยังบริโภคไก่กอและเป็นอาหารมื้อประจำวันนะคะไก่กอและก็จะไม่เกิดการสูญหายหรือคนในชุมชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันโปรโมทโดยซื้อไก่กอและไปเป็นของฝากให้กับคนต่างถิ่นหรือเยาวชนในชุมชนเนี่ยถ่ายคลิปอะไรอัปโหลดในของดีในชุมชนตนเองนะคะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดการรับรู้อัตลักษณ์ของตนเองว่าตัวเองเนี่ยในชุมชนของตนเองเนี่ยมีข้อดีมีสิ่งที่ดีๆอะไรบ้างนะคะที่จะใส่ทอดสู่สังคม
1: นายอารันสุขลิ้มนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปัตตานีกล่าวว่าในทุกปีจะมีการจัดงานมหกรรมไก่กอและซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนรู้จักอาหารชนิดนี้มากขึ้น
2: ทุกส่วนจะเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมมหกรรมไก่กอและอันนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไก่กอและก็จะอยู่กับคู่กับมโหรสพจริงๆอยู่กับคู่กับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันนะครับให้เห็นว่าอันนี้มีการร้อยเรียงเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างการขับเคลื่อนทางการจัดการรายได้นะครับเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่เทศบาลเราพยายามจะทำแล้วก็เชื่อมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งร้อยเรียงกันเพื่อจะให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปได้นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ที่เราช่วยดูแลอยู่นะครับ
1: ไก่กอและจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของปัตตานีเป็นสูตรอาหารแท้ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมายาวนานกว่า100ปีและได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารชั้นเลิศที่ใครมาเยือนปัตตานีต้องได้ลองลิ้มชิมรสสักครั้ง

วัดสมณโกฏฐารามตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันออกในพื้นที่อโยธยาบันทึกของนักเดินทางชาวต่างชาติที่เข้ามายังกรุงศรีอยุธยาระบุว่าเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กและเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยเรียกชื่อว่าวัดพระยาคลังหรือวัดพระคลังวัดวางตัวยาวตามแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตกมีพระปรางเป็นประธานของวัดที่มุมทั้ง4ของปรางมีเจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่ด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของปรางประธานเป็นวิหารซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกภายในวิหารประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหินทรายขนาดใหญ่พระประธานนี้ทางวัดได้ทาสีขาวทับเมื่อครั้งปฏิสังขรณ์และตั้งชื่อว่าพระพิชิตมารโมลีและมีชื่อเรียกทั่วไปว่าหลวงพ่อขาวด้านหลังของปรางประธานคืออุโบสถซึ่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ลักษณะเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุกยื่นทางด้านหน้าและด้านหลังที่ผนังด้านทิศตะวันตกเจาะช่องหน้าต่างหนึ่งช่องซุ้มหน้าต่างตกแต่งด้วยปูนปั้นรูปบรรทแหลนภายในซุ้มมีร่องรอยการประดับกระจกผนังด้านทิศเหนือและทิศใต้เจาะช่องประตูทางเข้าด้านละ2ประตูภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานนามว่าพระศรีสมณโกฏฐพิธระหว่างปรางประธานและอุโบสถมีเจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่ที่บริเวณบัลลังก์ของเจดีย์มีการตกแต่งด้วยลายปูนปั้นอย่างงดงาม

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรก
3: มีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลา
2: เจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
4: ไป
5: เออพ่อบ้านจะบอกพ่อบ้านจะไปเสียอย่างว่าสักหนึ่งก็เรื่องว่าสำรองก่อนจะไปเตรียมเสียอะไรแย่ถึงหรือต้นยาวัน
4: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปก็ได้ไปทางกุ่นเนี่ยไปหน้าพญาตรวจหน้าพญาตรวจอยู่ไหม
5: คร
4: ับ จะไปผีแม่หน้าพญาตรวจอยู่ไหมเออเตียนแขนแล้ว
6: สวัสดี
4: พอดีพญาตรวจเพิ่นชวนมูไปนะเออไปกินข้าวต้มกินปลาก
7: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
4: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
7: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
4: มันเกิดต่างจริงไหนตีมันเกิดบรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอย่างนี้นะไปนั่งกินยกทางจ้าทางน้องตีมันเกิดแค่ปลาเผาซุปขี้เท่าซื้อเนี่ยก็แซ่บไหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บพวกกัน
6: ฮะ
8: พี่เจม
6: เนี่ยบ้านชื่อว่าน้องมาปลาพวกคุณนั่น
9: กันเพื่อนเอิญที่ยังคงนั่นไหม
10: เพื่อนเอิญแล้วเรา
6: ไปหาปลาบ่
9: โอ้อยากไปอยู่
4: ฝ่ายประชาสัมพันธ์
11: แม่ไปบ่แม่ก่อนเลยยี่หลานซื้อบ้างแม่ก่อน
6: น้องมาปลา
11: น้องมาปลาหรือว่ามันมาโบหรือเปล่าที่เอาปลาที่เอาไม้ใหญ่นั่นมันเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
6: จ้าเอาสอนด้วย
11: สอนเป็นบ่ปานนี
6: ้สอนเป็นตกมีตกเบ็ดปลาก้อนนมปังค่อยที่เฮ็ดได
11: ้เปลี่ยนบ่เนาะเอาคือบ่เบ็ดพร้อม
6: คันมีดตกเบ็ดปลานี่น่ะปลาสิปุ๊บอู้ได้แล้วได้ตกไงเลยล่ะ
1: ได้ปลาหยังล่ะ
6: ได้ปลาคอ
1: ตักโต
6: 5โต
1: เอามาเฮ็ดหยังนัก5โตนี
6: ่เอามาเป็นเลี้ยงติ
11: เลี้ยงอีหยังเน
1: ี่ย
11: ม
1: า
11: ต้ม
1: บ่กินบ
6: ่เป็นเลี้ยงไปนําปลามีอีกอยู่น้ําอยู่องค์
11: ยัง
9: เป็นยังไงเนี่ย
2: สาปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสาปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเหมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์
12: รับเริ่มจะทำสะพานอะไรมาจะกินรถเลย

0: ือนกัน
1: ครับก็ได้ยินเหมือนกันนี่แหละก็เป็นห้อยเป็นยางเฮาพวกนี้ล่ะเป็นหน้าเขาเป็นป่ามันสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกถั่วเหลืองแล้วเจ้าก็ผู้ปลูกแปลงก็ปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็สิเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมันเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
0: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หางยิ่งหนูไปทันแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับพี่มี
2: ผ่านสวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสาปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสาปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสาปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พ่อถือเป็นไงวะ
1: กลุ่มพ่อถือพ่อเอิญเขียนมาล่องมาลูกไส้ไข่ยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะเฮ
3: ้ยลูกหลงเบาดอกลูก
1: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บงานเป็นยังวะ
2: แมวแม่งนี่ตาลาย
4: ตาลายไปเห็นยัง
1: ยอดเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
2: เอาไปป้อยน้ำเอาไปตาลายเอาไว้อัน
4: ไว้ให้ยัง
2: เอาไว้เลี้ยง
4: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
2: ให้มันใหญ่
4: เนี่ยเราไปหัวต
2: ่อกะเอาไปกิน
4: กินกับยัง
2: กินกับต้มสุ่มไก
4: ่ต้มสุ่มไก
5: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาล่ะกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
6: เฮ็ดหลายบ่ครับ
5: บ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
0: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่หมดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อสอหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
1: เอามันกรอบ

0: ข่อยเนี้ยทอดกันก็สิหัวไก่
1: โอ้อีพออีแม่ข่อย
0: โอ้ยหลาย
1: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
2: อ้าวข้างนี้ล่ะเนาะว่าข้างนี้ก็ได้
1: เดี๋ยวกูได้อ้อนี่ข้างในลำนาโน้มาเนี่ยห้ามมาแก้งจัดการนี่ๆปื้อไปอุบๆไปอ้อข้อแง่ดอกข้าง
3: นี้ย่างๆหน่อยอย่างเงี้ยมาเอ้าๆลงมาแล้วก็หมดแด
1: งโอ๊ยมีแต่ไข่ผัก
3: มีแต่หมดแดง
1: แดงเลย
4: ก็จะเอาไปแง่กันหลาย
5: เพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายนะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายน้ำตลาดแต่ยัง
4: ขายแพงไม่ได้ฮะสุน
5: แพงอยู่ดิมันมีสิทธิ์ละ20บาทคนติ
4: กิโลละ200
5: จ้า
6: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลาย10กำมือแพ้ก็เดินทะลุไล่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อ
7: ลากเลยเขาก็เป็ดป้อยพูดไหม
8: มันบ่แม่นแหงเข้า
7: บ่เข้ากับบ่เป็นหยัง
8: โอ้โห
7: ไม่ได้เข้าไม่ต้องเข้าไม่รักที่ไหนไม่ปลาไข่ไม่เข้าไม่ร
5: ู้
7: ล่ะ
5: บ่เอ้ยลุ้นละ
7: มันบ่พูดละมันปลากันได้หมดดูกูตายแน่
9: ลอง
10: ก้อยคือก้อยเนี่ยนี่ไหมมันได้
11: อันนี้สิต้มอันนี้สิก้อยมู้นั่นย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใช้หมดแดงอันนี้ล่างนี้ดีกับสิต้ม
12: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
11: ก้อยใช้หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
13: ถ้าแม่ว่ากินปลาดุบเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้อป้องเป้งหน่อยอีสานมากินปลาดุกเด้อเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้คนที่พูดยาวตะเดียนคนผีลูกเคยคอยสมอง
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลาง

0: กลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
1: ก็บ่คาดการใส่ได้ลูกหลานบ่เก็บก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
2: บ่หลายจังซี่
1: มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบุญแม่ก็จําบ่ได้ว่าห่างรัศมีจากหม้องเขาจ่อได้5กิโลพอถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนซ่วมหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟและต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พ่อแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกลุ่มเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เฮ้ยกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอยู่อันเนี่ยอยู่
2: เคยเจอมาแต่กัน
1: ลำพอง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพรจะมาที่นี่

0: ่นก็สู่มากแต่เดือนมกราเริ่มมกราสู่มากจนมาถึงมื้อนี้ละต่อสู่ว่าตะมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่ว่าเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกอันนั้นมากอันพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่ซั่นซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็ว่ากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดให้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันว่าได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของคนในการซึ่งนะครับ
2: สถานการณ์ธรรมชาติที่ไปพื้นที่นี้แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่ห้องแต่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนสหากว่าโบเป่าหาอะไรตัวแท้นะครับการที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่กำลังใส่ใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัดสิมุ่นขึ้นไปด่าบอกมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: ขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกองร้อย200 300กองร้อยจักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อน่ะนะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไว้ซะถอเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่น่าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบ่นเป็นกอนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเปลี่ยงแดดก็ร้อนเปลี่ยงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
7: ไม่ใช่
4: ือเดียวนึงทหารมา8กองทัพค่ะ
7: เพิ่นแม่หยัง
4: ชาวบ้านนี่ก็สามารถเฮ็ดหยังได
8: ้เอาตำรวจทหารเก่ามาหลายๆนี่ก็เอามาให้ไทบ้านยัดบ่ยัด
9: เห็นเขาเหยียบย่ำน้ำใจเจ้าของเราเจ็บปวดอยู่ในจุกนี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไทบ้านเจ้าของเหยียบย่ำกับพ่อเองแล้วเขาเอาเจ้าหน้าที่มาเหยียบย่ำอีก
10: แล้วผม
9: บ่มีที่พึ่งที่อาศัยใด
10: เออฮับปู่ตาต้อง
3: ม
10: ี
3: มันเฮ็ดจังได๋ก็บ่เขาก็บ่ฟังดอกเขายังได้ขี่รถเบือนเข้ามาพากันไทบ้านก็พากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทบ้านมันเถาะ
11: ก็ฮู้อยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเฮาก็ฮู้อยู่แต่อันนี้เฮาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเฮาตายนี่เฮาสิให้มีความหมายหยังล่ะคะมีความหมายหยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนชั่วใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันเว้าบ่นี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
12: ว่าเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
11: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระวังนี่แ
13: ม่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่น
11: เฮาก็ฮักหมู่นี้ล่ะหมู่นี้ต้องหวังว่า
12: ตาย
11: อย
12: ู่
11: หมู่น
12: ี้บ่ตะแมบมันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
11: ค่ะ
12: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสําเร็จอีหยังดอกมันว่าม
14: ีเป็นมีที่ต้องมีอิงแล้วก็
12: บ่มีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านแต่ว่าประตูได้บ่อันได้อันออกมาเสียชีวิตของหมู่ตู่หมู่แม่ก็ว่าซี่ล่ะเนาะ
15: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1900วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระเทียนราชาซึ่งต่อมาคือพระมหาจักรพรรดิได้มาทำการเสี่ยงเทียนก่อนที่จะทำการยึดอำนาจจากขุนวรวงศาธิราชด้านหลังของพระอุโบสถเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังบนฐานประทักษิณรูปแปดเหลี่ยมทางด้านทิศตะวันออกมีบันไดทางขึ้นเข้าสู่ห้องคูหาภายในองค์เจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการที่พระองค์มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชและพระราชทานนามว่าเจดีย์ชัยมงคลซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดในเวลาต่อมาปัจจุบันองค์เจดีย์มีการทรุดเอียงเนื่องจากแรงกดทับจากน้ำหนักขององค์เจดีย์ทำให้น้ำใต้ดินค่อยๆถูกดันออกไปจนทำให้เกิดช่องว่างภายในดินด้านหลังของเจดีย์ประธานเป็นพระวิหารซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐานซึ่งนอกจากโบราณสถานสำคัญดังกล่าวแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอาทิเช่นเจดีย์รายระเบียงคดกำแพงแก้วและวิหารพระพุทธไสยาสน์เป็นต้น
1: พูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นร้อยภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกลุ่มด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: อันนี้คือต้นมะตูมค่ะ
1: ขันใบนี้ตกประมาณ 2,000 กว่าบาท
2: มีปลามีอะไรเงี้ยเด็กๆก็จะไปเล่นน้ำโดดน้ำเล่นกัน
3: สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณคลองคูเมืองเดิมของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่เรียกกันว่าคูเมืองเดิมคูเมืองเดิมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคลองเส้นนี้เองเป็นคูเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรีอย่างที่ทราบนะครับว่ากรุงธนบุรีเองเป็นเมืองอกแตกมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่ากลางดังนั้นพื้นที่บริเวณสนามหลวงและก็วัดพระแก้วในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของกรุงธนบุรีด้วยทีนี้ถ้าเกิดตรงนี้เป็นคูเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรีหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วกรุงธนบุรีเองเนี่ยมีคูเมืองฝั่งตะวันตกไหมมีครับแล้ววันนี้รายการจากรากสู่เราก็จะพาทุกคนไปดูคลองคูเมืองฝั่งตะวันตกของกรุงธนบุรีและไปดูของดีฝั่งธนกันครับไปครับ

0: ในแต่อดีตเนี่ยบริเวณตรงนี้นะคะเรียกว่าบางกอกเป็นพื้นที่เมืองเก่าตรงนี้เป็นด่านเขาเรียกว่าด่านขนอนมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและอาจจะเป็นตอนต้นๆด้วยซ้ำไปด่านขนอนขนอนก็คือที่จะต้องมีการจัดการเรื่องภาษีกรมท่าเข้ามาจัดการมีการอนุญาตให้เข้าหรือไม่ให้เข้านะคะมีใบเดินทางเข้าสู่ตัวกรุงศรีอยุธยาไหมนะหรือแม้แต่ว่าเรื่องของการที่แบบตรวจตราสินค้าต่างๆในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาฟอลคอนน่ะนะฮะคือเจ้าพระยาวิชัยเยนเนี่ยก็ดึงเอาทางพวกวิศวกรของฝรั่งเศสเข้ามาเพื่อจะสร้างป้อมแบบฝรั่งเป็นแบบดาวเป็นอะไรเงี้ยนะคะแล้วมีป้อมขนาดเล็กเนี่ยอยู่รายรอบซึ่งไปดูขนาดจะมีขนาดใหญ่มากพอหลังจากรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มันมีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระเทพราชาฝรั่งเศสออกไปแล้วกองทหารอะไรต่างๆออกไปแล้วเจ้าพระยาวิชัยเยนถูกทหารแล้วก็มีการทำลายป้อมนั้นออกไป
1: ปัจจุบันป้อม2ป้อมในสมัยอยุธยาก็เหลืออยู่เพียงป้อมเดียวคือป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่เห็นอยู่นี้นะครับ
2: หลังจากที่พระเจ้าตากปราบดาภิเษกนะครับท่านก็ใช้ตัวเมืองบางกอกเก่าโดยเฉพาะบริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับปรับพื้นที่ใหม่แล้วก็ตั้งชื่อว่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรตามชื่อเดิมสำหรับพื้นที่เมืองบางกอกเก่าถ้าเกิดดูที่แผนผังที่วิศวกรชาวฝรั่งเศสทำเอาไว้นะครับจะเห็นว่ามีแนวกำแพงเมืองมีป้อมนะครับอยู่บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่อยู่แล้วนะครับแนวกำแพงเนี่ยก็จะขนานคลองไปซึ่งต่อมาก็เป็นส่วนหนึ่งของคลองคูเมืองธนบุรีในสมัยพระเจ้าตากครับ
1: ในสมัยกรุงธนบุรีและเวลาต่อมาคลองคูเมืองเส้นนี้มีชาวบ้านทั้งที่อยู่เดิมและอพยพมาอยู่ที่หลังตั้งถิ่นฐานเป็นบ้านหัตถกรรมต่างๆด้านนอกคูเมืองและหนึ่งในนั้นก็คือบ้านขมิ้นที่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางกอกน้อยครับ
2: บริเวณนี้นะครับที่เรียกกันว่าบ้านขมิ้นซึ่งในอดีตครั้งกันโน้นก่อนที่แป้งแบบฝรั่งจะเข้ามาสู่เมืองไทยสาวๆลูกผู้ดีมีเงินก็นิยมจะใช้ขมิ้นนะทาเพื่อขับผิวให้สวยงามและดูมีสง่าและมักใช้คู่กับดินสอพองนะครับซึ่งถือเป็นเครื่องสำอางเครื่องประทินผิวที่มีไว้ต้านภัยผดผื่นคันจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวด้วยนะครับสาวๆพวกนี้แหละครับที่เป็นลูกค้าคนสำคัญของบ้านขมิ้นที่ปัจจุบันเนี่ยแทบไม่เหลือร่องรอยอะไรนอกจากความทรงจำครับ
3: ประกอบไม่มีตลาดปันนกนะครับบ่ายๆเย็นๆเนี่ยแม่พ่อแม่ที่ไปจ่ายตลาด15บาทกับข้าวเต็มตะกร้าเลยก่อนดังมากเขาเขียนว่าตลาดใหญ่บ้านขมิ้นถนนมาก่อนแคบมากแคบประมาณครึ่งเท่าอันนี้มั้งพอมาขยายถนนก็เลยกว้างหน่อย
2: ในสมัยก่อนนะครับที่ถนนอรุณอมรินทร์เส้นนี้ยังเป็นถนนเล็กๆนะครับสองฝั่งถนนก็จะเป็นบ้านไม้ตึกแถวเก่าขายของนะครับยังมีร่องรอยเหลืออย่างที่เห็นนี่แหละคนเก่าคนแก่บริเวณนี้นะครับเล่าให้ผมฟังว่าบ้านขมิ้นจะส่งกลิ่นหอมอบอวนสองฝั่งคลองวัดระฆังและคลองบ้านขมิ้นซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับแต่พอเวลาผ่านไปความต้องการใช้ขมิ้นทาผิวของสาวๆก็ลดน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันเราแทบไม่เห็นสายใยอะไรที่จะเชื่อมโยงกับอดีตได้แต่บริเวณนี้ครับก็ยังมีอีกอาชีพหนึ่งที่ยังคงทำมาอยู่จนถึงทุกวันนี้อาชีพทำมะตูมเชื่อมมะตูมเชื่อมรู้จักไหมครับถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวเราไปดูกันครับอยู่บริเวณริมคลองบ้านขมิ้นข้างหลังนี่แหละครับ

0: สดีค่ะชื่อวิรยุนะคะทำมะตูมเชื่อม
1: พี่ชมพู่ครับมะตูมที่ดีเนี่ยเขาดูยังไงครับ
0: อ๋อมะตูมที่ดีก็คือลูกได้ขนาดที่พอเหมาะค่ะแล้วก็มันก็ควรจะใหญ่กว่ากำมือเนาะคือมะตูมเชื่อมประตูเนี่ยคือเริ่มมาจากที่ว่าแต่ก่อนนี้แม่กับยายเขาทำนะคะทีนี้ว่าก็พอทำแล้วขายดีเขาก็เลยทำมาเรื่อยๆทีนี้พอแม่เขาแยกครอบครัวมาก็มาทำต
1: ่ออย่างขนาดนี้นี่ถือว่าเล็กไปไหมครับ
0: ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะกำลังก็ใช้ได้
1: ไซส์นี้กำลังดี
0: สมัยก่อนก็ตั้งแต่เข้าซอยมานี่ก็คือเต็มไปด้วยเปลือกมะตูมตลอดทางเดินเขาก็ทำกันตั้งแต่ปากซอยมาเลยอย่างเงี้ยบ้านส่วนใหญ่เห็นแม่บอกว่าประมาณ10กว่าบ้านมะตูมที่รับมาจากหลายจังหวัดตั้งแต่ปราจีนนครนายกทางอีสานและทางภาคกลางเนี่ยขึ้นไปเลยจนถึงพิจิตรอันนี้คือขั้นตอนการคว้านเม็ดเอาเม็ดออกต้องคว้านออกแบบว่าเขี่ยๆให้มันออกไปเฉยๆไม่ได้
1: ทำไมครับ
0: ก็มันมีเผ็ดมันมีเผ็ดก็คือตัวขมๆที่มันกินไม่ได้
1: อ
0: ะ
1: อ๋อซึ่งมันอยู่ในเม็ดมันแล้วมันก็มี
0: ใช่มันอยู่ที่เม็ดด้วยมันอยู่ที่ตัวหุ้มเม็ดตอนนั้นแม่ทำก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าลูกค้าเยอะพอเช้าขึ้นมาเงี้ยเขาหาบกันเขาก็มาจัดมาตูมกันลงถาดลงอะไรแล้วก็หาบกันไปวันนึงทำมากสุดก็ประมาณครึ่งตันนะคะสมัยก่อนเนี้ยเพราะว่าอย่างเวลามันเป็นเฉพาะบางเทศกาลแบบพวกงานอะเวลามีงานวัดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเนี่ยคือจะทำเยอะเป็นพิเศษ
2: หลายคนคงไม่รู้จักมะตูมเชื่อมนะครับมะตูมเชื่อมเป็นของหวานที่เรียกได้ว่าเป็นการถนอมอาหารไปด้วยอยู่คู่กับคนไทยมานานการทำมะตูมเชื่อมบริเวณตอกมะตูมหรือซอยอรุณอมรินทร์23นี้แม้ไม่ได้มีมาตั้งแต่กรุงธนบุรีแต่ก็ถือว่ามีมานานมากแล้วและทำให้ย่านนี้มีชื่อเสียงการเชื่อมมะตูมเรื่องรือส่งขายทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงมะตูมเชื่อมอาจไม่ได้มีให้กินทั้งปีนะครับเพราะหน้ามะตูมจะคือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมครับ
0: คือเด็กๆไม่คิดว่าจะต้องมาเชื่อมมะตูมเพราะว่ามันคือปัญหามันค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยบอกให้แม่เลิกพอมาหลังๆนี่คือคนแก่ที่บ้านเยอะมันจำเป็นที่จะต้องมาอยู่เป็นเพื่อนคนแก่สแตนบายด้วยอะไรด้วยเวลาเขาไปโรงพยาบาลกันเนี่ยก็เลยเอามาตูมของแม่ยังมีลูกค้าอยู่ก็เลยทำต่อ
2: ทุกวันนี้มาตูมเชื่อมยังเป็นที่ต้องการของตลาดถือเป็นของดี

ฝั่งทนเพราะนอกจากจะกินกันแบบเชื่อมสดๆอย่างที่เห็นยังเป็นที่ต้องการของร้านเบเกอรี่ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มีการสั่งซื้อกันอย่างไม่ขาดสายเลยครับนอกจากการทำมะตูมเชื่อมบริเวณตอกมะตูมริมคลองบ้านขมิ้นในอดีตยังมีการทำ

0: ทีแรกป้าน่ะเลิกไปละเปลือกส้มนี่นะแต่นี้ลูกค้าน่ะเข้ามาจากปทุมเขาก็มาบอกว่าช่วยทำให้หน่อยเพราะว่ามันไม่เหมือนของป้าลูกค้าไม่เอาเขาก็เลยให้ป้าทำป้าก็เลยกลับมาทำอีกแล้วยิ่งทางงานแบบว่าหลวงพ่อโสธรอ่ะออกภาษาคือแบบไม่ต้องนอนกันอ่ะเอาคนหนึ่งเป็นร้อยโลอ่ะไปในงานมีแต่มาตูมกับเปลือกส้มสองอย่างเยอะ
1: ออกจากตอกมะตูมริมคลองบ้านขมิ้นคลองคูเมืองธนบุรีผมเดินตามแนวมาทางทิศเหนือสุดคลองบางกอกน้อย
2: ถัดออกมาบริเวณริมคลองบางกอกน้อยตรงนี้ธนบุรีเองก็จะมีแหล่งผลิตเครื่องขันลงหินที่ชื่อว่าบ้านบุดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในนิราศหลายเรื่องนะครับในสมัยรัชกาลที่3เช่นในนิราศพระแท่นดงรังของหมื่นพรมสมพัสสรที่กล่าวไว้ว่าถึงบ้านบุบุกขันสนั่นก้องเขาหลอมทองเทถ่ายละลายไหลสวงที่ร้อนเหมือนหนึ่งทองในกองไฟทำกระไรร้อนเราจะเบาบาง
3: บริเวณนี้นะฮะชุมชนนี้เนี่ยก็เรียกว่าบ้านบุกซึ่งเข้าใจว่าชื่อนี้เนี่ยน่าจะมีมาตั้งแต่ประมาณสมัยกรุงธนบุรี
4: ชาวบ้านบุกเนี่ยจะก็อพยพมาสมัยกรุงอยุธยาแตกประมาณ2310แล้วอพยพตามพระเจ้าตากมาแล้วก็มาตั้งบ้านเรือนบริเวณนี้ซึ่งแต่ก่อนมีประมาณ10ถึง11ตระกูลบริเวณนี้จะเป็นบ้านของข้าราชบริพารที่มีความเกี่ยวพันกันในสมัยเก่าอยู่จะเป็นตั้งบ้านเรือนอยู่แถบนี้
3: คือคำว่าบุกเนี่ยมันแปลว่าการตีโลหะให้เป็นแผ่นบางแล้วก็ขึ้นเป็นรูปนะฮะรูปภาชนะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งที่ทำขันลงหินหรือว่าขันบุกก็เลยชื่อว่าบั้นบุกขั้นตอนแรกเลยนะคะก็จะตัวนี้คือเราเรียกว่าเบ้าถ้าเป็นตัวนี้นะคะช่างเขาทำขึ้นเองค่ะโดยการที่เขาเอาดินเหนียวผสมกับแกลบแล้วก็ไปเผาไฟเบ้าเนี้ยก็จะเป็นทำหน้าที่หลอมตัวโลหะเพื่อให้เป็นส่วนผสมขึ้นมานะคะก็จะประกอบไปด้วยทองแดงนะคะทองแดงประมาณ8ส่วนนะคะแล้วก็ดีบุกประมาณ2ส่วนแล้วก็เป็นเศษโลหะเก่าแต่เดิมเนี่ยคนไทยเราเนี่ยไม่ได้ทราบตัวสูตรตัวนี้เราก็ซื้อเรียกว่าทองสำริดจากเมืองจีนซึ่งเขาจะทำในรูปของเครื่องดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกฉาบพวกโมงหรือคล้องวงใหญ่ๆแล้วมันแตกแล้วชำรุดแล้วเขาใช้ไม่ได้เขาก็ส่งตัวเศษโลหะเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยนะคะแล้วก็จะมีพ่อค้าจีนเนี่ยนะคะก็จะเอาเศษโลหะเหล่านี้เนี่ยนะคะล่องเรือเข้ามาในคลองบางกอกน้อยมาขึ้นที่บ้านบุนะคะแล้วคนบ้านบุก็จะซื้อทองเนี้ยนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าทองมาล่อทองมาล่อหรือว่าทองฉาบนะคะซื้อแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาทำ
2: โอ้จากแผ่นอย่างนี้ต
3: ี
2: ขึ้นมาเป็นขันใบขนาดนี้นะครับ
3: จะเห็นได้ว่ามันต้องใช้ฝีมือนะ
2: ครับ
3: ที่เรียกลงหินใช่ไหม
2: ค
3: ะถ้าในโบราณจริงๆเนี่ยนะคะเขาใช้หินที่ทุบละเอียดมากๆใส่กับน้ำมันแล้วก็ใช้ผ้าแล้วก็หมุนมันถึงได้เรียกว่าลงหินโบราณเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นทองๆแบบเนี้ยนะคะแต่ทองน้อย
2: กว่าน
3: ี้เกลี้ยงๆนะคะแต่ว่ามาในยุคที่คุณแม่พี่เป็นกงสีเนี่ยนะคะท่านก็ขายฝรั่งด้วยฝรั่งเขาก็บอกว่าอยู่ไม่ต้องกลึงด้านนอกออกได้ไหม
2: สวยดี
3: สีดำๆก็ดูคลาสสิกดีนะแล้วก็ลองแกะลายขึ้นมาสิพอแกะขึ้นมาเนี่ยข้างในมันจะเป็นสีทองจริงไหมคะเพราะโลหะแท้ๆของเขาเนี่ยมันคือสีทองมันก็เลยเป็นลวดลายสีทองบนพื้นดำ
2: พื้นดำ
3: อันนี้มาเกิดขึ้นในสมัยคุณแม่ของพี
2: ่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปรับใช่ไหม
3: ใช่อันนี้เป็นการปรับเพื่อตามความต้องการของผู้ใช้งาน
2: บริเวณฝั่งทนมีของดีเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นที่พาไปดูวันนี้ก็มีบ้านขมิ้นที่ปัจจุบันเป็นละแวกที่ทำเชื่อมมีบ้านบุที่ทำกันเงินลงหินส่วนที่ไม่ได้พาไปดูเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะแยะนะครับอย่างเช่นบ้านเนินนะฮะที่ในอดีตก็ทำเครื่องดนตรีไทยมีบ้านช่างหล่อชุมชนหล่อพระพุทธรูปที่สมัยก่อนมีโรงงานอยู่หลายโรง

0: โองนะฮะซึ่งปัจจุบันนะครับอะไรหลายๆอย่างก็ได้โยกย้ายหายไปหรือว่าก็ได้เหลือร่องรอยที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาบางที่เองก็เหลือแต่เพียงชื่อนามนะครับเช่นเดียวกันครับกับคลองคูเมืองธนบุรีซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงสภาพไม่เหมือนเดิมคลองคูเมืองธนบุรีเส้นนี้ขุดขึ้นในสมัยพระเจ้าตากตัดเชื่อมคลองบางกอกใหญ่กับคลองบางกอกน้อยในแต่ละช่วงก็จะมีชื่อเรียกตามสถานที่ที่สายน้ำไหลผ่านเช่นคลองบ้านหม้อคลองบ้านขมิ้นคลองบ้านช่างหล่อและคลองบ้านเนินที่ปากคลองอยู่ติดกับคลองบางกอกน้อยปัจจุบันสภาพลำคลองบางส่วนแคบและตื้นเขินเป็นน้ำเสียมีการรุกล้ำริมฝั่งคลองและก่อนจะออกคลองบางกอกน้อยก็มีการทำถนนทำทางรถไฟทับคลองเหลือเพียงท่อระบายน้ำนอกจากนั้นส่วนใหญ่คลองจะเป็นการก่อสร้างให้เป็นคลองคอนกรีตและเมื่อปลายปี2564นะครับทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีข่าวออกมาว่ามีแนวคิดที่จะฟื้นฟูคลองคูเมืองธนบุรีก็คือคลองประวัติศาสตร์เส้นนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตอยู่ริมตลิ่งแล้วก็มีคานคอนกรีตนะครับขวางแนวคลองด้านบนเป็นแนวยาวไปเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรายังไม่เห็นผลการประเมินออกมาว่าการกระทำแบบนี้มันมีผลดีผลเสียอย่างไรจากคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียและคนที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยในทุกมิติอย่างเป็นทางการอย่างเป็นวิชาการโดยเฉพาะในมิติของระบบนิเวศวิทยาของเมืองวิถีชีวิตของผู้คนและก็คุณค่าความหมายของคลองประวัติศาสตร์ครับผมว่าทุกคนคงจะคุ้นเคยกับเขื่อนคอนกรีตริมตลิ่งที่เห็นอยู่ตามริมคลองน้อยใหญ่ในเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมเราต้องมีเขื่อนริมตลิ่งเขื่อนริมตลิ่งมีแต่แบบที่เป็นคอนกรีตหรือเปล่าและแบบที่เป็นคอนกรีตอย่างนี้มันมีดีและไม่ดีอย่างไรครับ
1: ถ้าจะพูดถึงคลองบ้านขมิ้นคลองบ้านหม้อที่เป็นคลองคูเมืองฝั่งทนผมว่าย้อนกลับไปได้จนถึงเกือบ600-700ปีเลยตั้งแต่ตอนที่มีบางกอกเกิดขึ้นส่วนในบางกอกส่วนนอกบางช้างซึ่งทุกคนรู้จักอยู่แล้วบางช้างคืออัมพวาผมว่าแถวๆนี้แทบจะทุกๆอนูแทบจะทุกพื้นที่เต็มไปด้วยขนาดสวนลำปะโดงและคลองสวนกันนั้นเลยพระเจ้าตากมาทำเมืองกรุงธนบุรีหนีไม่พ้นว่าคูเมืองของธนบุรีที่เป็นตอนนี้เป็นคลองบ้านขมิ้นหรือคลองบ้านหม้อก็เกิดจากการขุดคลองสวนพลิกดินขึ้นไปเพราะว่ามันง่ายที่สุดดังนั้นถ้าจะเรียกว่าฝั่งทนน้ำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคลองสวนคูเมืองก็เกิดขึ้นจากเครือข่ายของสวนพอสิ้นแผ่นดินพระเจ้าตากสินย้ายไปฝั่งนู้นกำแพงต่างๆคงหายไปละจากเดิมที่เป็นคลองสวนกลายมาเป็นคูเมืองก็ถูกย้อนกลับไปเป็นคลองสวนเหมือนเดิมแต่เป็นคลองสวนที่อยู่ใกล้เมืองดังนั้นก็คงมีการทำบ้านทำชุมชนเข้าไปแทนที่กำแพงเมืองแทนที่พื้นที่ริมน้ำคลองมันก็มีพัฒนาการของมันมาคลองสวนตรงบางกอกแน่นอนสมัยนู้นยังไม่มีปูนยังไม่มีคอนกรีตเขาก็ใช้การขุดเพื่อที่จะควักโครนเลนมาโปะทำซ่อมตลิ่งถัดมาช่วงปี2500เราเริ่มมีการพัฒนาประเทศทำทางรถไฟทำอะไรมีการก่อสร้างเยอะเราเริ่มรู้จักการระเบิดหินเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เครื่องยนต์เข้ามาเรือหางยาวเข้ามาความเร็วของมันสร้างคลื่นมันไปกระทบตลิ่งของคลองไม่ว่าจะเป็นคลองรองคลองสวนหรือว่าคลองสายหลักการมากระทบตลิ่งเนี่ยเจ้าของบ้านเขาไม่ได้ชอบช่วงเวลานั้นตรงกับช่วงที่มีการระเบิดหินก้อนใหญ่ๆและมีการและสามารถจะขนหินมาทางแม่น้ำเจ้าพระยามันก็เลยเกิดกระบวนการซื้อหินผ่าน เรือขนมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ไปในคลองแล้วก็หินมาทิ้งชาวบ้านแถวนี้ก็จะเรียกว่าการทำเขื่อนหินทิ้งเอาเรือมาแล้วก็หินทิ้งหินก้อนประมาณเท่านี้เอามาทิ้งนี่ก็จะเกิดเขื่อนหินซึ่งถ้าฝรั่งมาเห็นก็จะค่อนข้างโอ้มันเป็นอะไรที่ดูธรรมชาติก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่ในช่วงที่มีการพัฒนาการระเบิดหินนั้นก็มาพร้อมกับซีเมนต์ที่เติบโตเฟื่องฟูการเอาซีเมนต์มาลูบมาฉาบ เขื่อนมันก็ทำให้เขื่อนอยู่ได้นานขึ้นเป็น10ปี

0: ็เนี่ยเมื่อก่อนในคลองเนี่ยปลาเยอะมีทุกสายพันธุ์เลยคิดดูมีปลาตะเพียนปลาฉลาดมีทุกอย่างประทรงประซึน
1: เราได้ยินคำว่าเขื่อนดินตลิ่งดินเขื่อนหินทิ้งกันแล้วนะครับเขื่อนอะไรแบบนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีปัญหากับระบบนิเวศหรือต่อให้เป็นเขื่อนหินที่ฉาบปูนเองก็ตามเพราะว่าไม่ได้ทำตลอดแนวตลิ่งเหมือนเขื่อนคอนกรีตที่เห็นในปัจจุบันแบบนี้นะครับเป็นมิตรกับระบบนิเวศยังไงก็อย่างเช่นลูกปลากุ้งหรือว่าพืชน้ำนะครับก็จะมีตลิ่งเอาไว้วางไข่นะฮะซึ่งโดยเฉพาะในลำปะโดงในคลองสวนนะครับซึ่งจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนะฮะพอมันโตขึ้นหน่อยเนี่ยมันก็จะว่ายออกมาอยู่ตามคลองอยู่ตามแม่น้ำนะฮะออกจากแหล่งอนุบาลมาอยู่ในแม่น้ำใหญ่โดยเฉพาะฝั่งทนเนี่ยนะครับก็จะมีของดีก็เช่นกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งเผานั่นเองครับ
0: ก็เนี่ยเมื่อก่อนในตอนเด็กๆกุ้งแม่น้ำเนี่ยล่ะเยอะลงไปในมือเปล่าเลยผมก็ยังโดนจับเลยผมบอก
2: ย้อนไปเมื่อ 30-40 ปีก่อนกุ้งเยอะมากแล้วอยู่ๆก็หายไปแบบไร้ร่องรอยต้องไปเอากุ้งจากอยุธยาปทุมธานีทุกคนก็สงสัยแต่ไม่เคยมีใครหาคำตอบแต่ผมโยนสมมติฐานไปว่าเป็นเพราะลำปะโดงและคลองสวนถูกทำลายระบบนิเวศเพื่อจะอนุบาลลูกของมันถูกทำลายด้วยอะไรถูกทำลายด้วยการถมถูกทำลายด้วยการทำตลิ่งคอนกรีตถูกทำลายด้วยน้ำเสียที่ออกมาจากหมู่บ้านจัดสรรมันย่อมส่งผลกระทบกับวัฒนธรรมน้ำทางฝั่งทนแทบจะทั้งหมด
1: ตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่บนคลองวัดหงส์รัตนารามนะครับทางการกำลังก่อสร้างเขื่อนคสล.หรือว่าคอนกรีตดาดท้องคลองก่อนหน้านี้มันก็มีเขื่อนคอนกรีตริมตลิ่งอยู่สองข้างอยู่แล้วนะครับแต่ก็มาทุบทิ้งแล้วก็จะสร้างใหม่ให้มี3ด้านคือมีซ้ายขวาแล้วก็มีที่ท้องคลองด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าการฟื้นฟูคลองคูเมืองธนบุรีจะทำอะไรแบบนี้หรือเปล่า
2: ราชการไทยเขามีแนวคิดเดิมในแบบประมาณยุค1970-60เลยว่าวิศวกรรมคอนโทรลน้ำไม่ต้องพูดถึงบริบทเรื่องอื่นมันเลยเกิดกระบวนการเทคอนกรีตทั้ง3ด้านมันมีศัพท์ญี่ปุ่นที่ใช้ที่เขาเรียกว่าซันเนงบาริคือเทคอนกรีตทั้ง3ด้านทำจะแทบทั่วเป็นสาธารณูปโภคสาธารณูปการแทบจะเมืองในญี่ปุ่นพอเข้า1980คนก็เริ่มพูดกันในสถาบันการศึกษาพูดกันเยอะเลยว่าไอซันเนมบารีเนี่ยมันทำลายระบบนิเวศมันมองน้ำเป็นแค่มิติเดียวต้องคอนโทรลให้มันระบายเร็วที่สุดทั้งที่น้ำเนี่ยสามารถจะใช้ได้ในหลายมิติมากๆมันไม่ควรจะระบายทิ้งไปเลย80-90ก็เลยเกิดกระบวนการทุบทิ้งดังนั้นถ้าเกิดมันเกิดที่คลองบ้านขมิ้นกับคลองบ้านหม้อฝั่งทนที่พยายามจะทำการคอนโทรลน้ำด้วยคอนกรีตทั้ง3ด้านซันเนมาริเหมือนญี่ปุ่นผมว่าเราจะกลับไปเป็นเหมือนเขาตอนปี1970ที่เดี๋ยวต้องมาทุบทิ้งตอน1980-90
1: เราวางต้นไม้อย่างเงี้ยเราวางทำไมครับ
3: เราวางกันขโมยมันชอบปิดบ้าน
1: อ๋อหมายถึงว่าก็จะเดินตามเขื่อนนี้ไป
3: ถ้าเราไม่กันมันจะเลยแล้วมันจะปีนขึ้น
1: ถ้าเกิดว่าคลองเนี่ยมันมีเขื่อนคอนกรีตอยู่ซ้ายขวามันจะส่งผลอะไรบ้างอ
4: ่
1: ะ
4: ส่งผลให้ระบบนิเวศไงนะพวกจุลินทรีย์พวกอะไรเงี้ยมันจะไม่มีไงถ้าเป็นอย่างนั้นปลาอยู่ได้เหรอ
3: วันนั้นป้าวันที่เข้ามาทำเขื่อนเนี่ยเขาต้นไม้ป้านี่ออกมาเลยมันก็มางัดบ้านนี
1: ้อ๋อ
3: ตอนห้าทุ่ม
1: กระแสการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำการฟื้นฟูอนุรักษ์คลองทุกที่รวมทั้งคลองคูเมืองเส้นนี้ด้วยนะครับไม่ว่ามันจะเกิดจากการที่ทั่วโลกเนี่ยมีความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเกิดจากความต้องการที่จะเชื่อมโยงคลองกับการสร้างเมืองก็ตามนะครับสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือเรื่องของระบบนิเวศและความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่จะต้องสะท้อนวิถีชีวิตของคนสองฝั่งคลองระหว่างคนกับคนและระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าครับ
5: การดึงคันคลองคอนกรีตอ่ะมันก็ไม่ใช่เฉ

0: ของคูเมืองเดิมอยู่แล้วหรือว่าแต่ในฝั่งพระนครเองนะพี่ก็ไม่รู้สึกว่าการอนุรักษ์แบบนั้นน่ะมันใช่นะที่แบบไปพายคายักหรือว่าไปเอาอะไรนะต้นดอกกระดุมทองเหรอที่แบบมันไหลลงไปให้มันสวยๆเป็นสีเหลืองปกคลุมแล้วก็มันไม่มีพื้นที่ที่มันเป็นท่าน้ำไม่มีพื้นที่กิจกรรมที่แบบอาจจะเป็นกิจกรรมสมัยปัจจุบันก็ได้นะแต่ว่าเอาแนวความคิดเดิมของความเป็นคูคลองเดิมเนี่ยที่มันเป็นคูคลองเมืองเนี่ยนะคะเอามาใช้บ้าง
1: ผมว่าน่าจะหาวิธีบูรณะปรับปรุงพัฒนาคลองฝั่งธนบุรีที่เกิดขึ้นมาจากคลองสวนให้มีรูปแบบเฉพาะตัวตอบโจทย์ของฝั่งทนมันจะดีกับทั้งคนที่อยู่ริมคลองสวนฝั่งทนและก็เป็นเอกลักษณ์ที่เมืองอื่นในโลกจะไม่เคยเห็นรูปแบบนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์ที่พิเศษมากๆอัมสเตอร์ดัมก็ไม่เห็นอินเดียก็ไม่เห็นจีนก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นก็ไม่ใช่แต่จะมาเป็นของที่ธนบุรีรูปแบบที่ว่าพัฒนาพื้นที่ริมน้ำโดยที่คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ริมน้ำเลยเนี่ยจะจัดการยังไงเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากๆ

0: ืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าแล้ววันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยี

และวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: จังหวัดยโสธรดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความเชื่อและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันชาวยโสธรจึงยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดมาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเพณีนี้คือการนำผลตูมกาซึ่งพบบริเวณป่าดงมาไฟตำบลทุ่งแต้มาขุดเปลือกคว้านเนื้อนำเมล็ดข้างในออกจากนั้นนำมาแกะสลักลวดลายให้สวยงามเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเปลือกบางโปร่งแสงชาวบ้านจึงนำไปเจาะรูให้เป็นลวดลายนำเทียนหรือหลอดไฟเล็กๆสอดเข้าไปในผลตูมกาก็จะสะท้อนแสงสวยงามจากนั้นจึงนำมาบูชาพระพุทธเจ้าตามความเชื่อว่าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนที่ทำไฟตูมกาด้วยความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อว่าแสงไฟจากตูมกาที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องนำทางชีวิตอีกด้วยพระครูปริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบูรพากล่าวว่าได้ฟื้นฟูประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรมาตั้งแต่ปี2548ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนแต่สิ่งที่เป็นข้อท้าทายคือคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยลงและคนทำไฟตูมกาเริ่มสูงอายุกันมากขึ้น
1: มีจิตวิตกกันเยอะสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ใครจะมาสืบทอดประเพณีไฟตูมกานี้ไว้เราจะไปอาศัยเฉพาะองค์การและฝ่ายปกครองไม่มีพระช่วยมันก็ลำบากนะเ

0: ดึงพวกนี้เพราะเพิ่งแข่งขันในการลงทุนมันไม่ใช่การประเพณีทุกวันนี้ก็จะเราก็จะเห็นอยู่เนี่ยอาจจะได้จัดงานหมดทุกอย่างคือเราอยากให้เด็กมันมีส่วนร่วมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรก็ยังคิดหากันอยู่ว่าปรึกษากับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและหลายจังหวัดที่ในจังหวัดนั้นมีต้นตุ้มกาให้ช่วยกันรักษาไฟตุ้มกาเนี่ยมันจดทะเบียนไม่ได้มันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ
1: ครูอมรชัยแสนครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยโสธรกล่าวว่าควรจะนำประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และปลุกความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวผ่านประเพณีนี้ได้เช่นกัน
2: ปลุกวิญญาณเนาะหรือว่าปลุกความมีชีวิตชีวาของตูมกาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากคนในครอบครัวซึ่งเราสามารถที่จะให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันโอเคว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะของการเป็นครูเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เด็กให้เด็กได้ซึมซับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆเช่นเราอาจจะทำเป็นหลักสูตรอย่างที่ทางพิธีกรได้พูดถึงเมื่อเช้านี้ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนอันนั้นคือคำว่าอยู่ในหัวใจเนาะพยายามให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันเพราะถ้าเราเห็นเราซึมซับมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันอาจจะมีแทรกซึมเข้าไปในรายวิชาศิลปะด้วยส่วนหนึ่งนะคะหรือเริ่มต้นที่ครอบครัวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเองหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำอันนี้คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตูมกา
1: ขณะที่นางสุวารีพาผ้าห่มประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้กล่าวว่าตอนนี้ทุกฝ่ายพยายามหันมาให้ความสำคัญในการดูแลรักษาประเพณีจุดไฟตูมกาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ยังคงอยู่ด้วยการไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจหวงแหนต่อประเพณีนี
3: ้ทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลแล้วก็ทางโรงเรียนหน่วยงานราชการก็ร่วมทั้ง3โรงเรียนฝ่ายภูมิปัญญาของเราก็คือบุคลากรของเราก็คิดว่าเราพร้อมมากเพราะว่าภูมิปัญญาของเราทั้งภูมิปัญญาในการทำดั้งเดิมแล้วทางฝ่ายปกครองเขาก็พัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอดนะให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นก็คือเป็นการรวมจิตใจของคนในชุมชนนี่เอาให้ลูกหลานอย่างน้อยในระดับของผู้นำนี่เราได้รู้เราได้เข้าใจเราก็สามารถที่จะบอกลูกหลานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกแต่ลูกหลานมากับเราเขาเห็นเขารู้ถึงแม้ว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทุกวันนี้เขาเห็นเขารู้เขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้ประเพณีจุดไฟตุ้มกาเราก็จะมีความภูมิใจอันนี้คือสิ่งที่ทำขึ้นมา
1: ปัจจุบันไฟตุ้มกาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมทุกคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการขายผลตูมกาที่วาดลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยคนนิยมสั่งเพื่อนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือร้านอาหารเพราะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรยังจัดขึ้นในรูปแบบงานประจำปีที่มีการประกวดต้นตูมกาการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตูมกาการแสดงฟ้อนไฟตูมกาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสืบทอดการทำไฟตูมกาให้ยังคงอยู่สืบไป
4: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
5: พลังแห่งความคิด
4: ท ั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรสได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันไดอารี่ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อ ข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: นี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์กุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูด่างฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantO R N A M E N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plantแปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186

0: ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian A-M-P-H-I-B-I-A-N Amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

0: อีเรปไทล์แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammal m a m m a l mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พระพุทธรูปที่พบจากเจดีย์น้อยภายในวัดมหาธาตุปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงลักษณะของกรุที่พบมีทั้งหมด4กรุอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทางด้านทิศตะวันตกเฉียงไม่พบโบราณวัตถุลักษณะของกรุเป็นช่องสี่เหลี่ยมประดิษฐานพระพุทธรูปหันพระพักตร์เข้าหากันพระพุทธรูปที่พบนี้เป็นพระพุทธรูปอู่ทองรุ่นที่2และ3หรือพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาบรรจุร่วมกับพระพุทธรูปหมวดใหญ่สุโขทัยจากการกำหนดอายุของพระพุทธรูปแบบอู่ทองรุ่นที่3หรืออยุธยาตอนต้นที่พบกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่20ถึง21ซึ่งสัมพันธ์กับรูปแบบของเจดีย์องค์นี้ที่ได้รับอิทธิพลของเจดีย์จากล้านนาซึ่งปรากฏให้เห็นในกำแพงเพชรและอยุธยาซึ่งจะอยู่ในสมัยสุขตอนปลายหรืออยุธยาตอนต้นแล้วการบรรจุพระพุทธรูปไว้ในกรุเจดีย์แต่ละคู่หันหน้าเข้าหากันและเป็นพระพุทธรูปหมวดใหญ่สุโขทัยคู่กับพระพุทธรูปแบบอยุธยาอาจหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับอยุธยาทางเครือญาติก็เป็นได้การสร้างกรุคือการสร้างห้องที่ปิดผนึกอยู่ใต้ส่วนฐานของกลางเจดีย์เป็นที่บรรจุวัตถุมงคลต่างๆเป็นต้นว่าพระสารีริกธาตุพระอัฐิธาตุพระพุทธรูปพระพิมพ์สิ่งมีค่าอื่นๆซึ่งอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อบรรจุวัตถุบูชาภายในกรุแล้วหรือส่วนทางเข้ากรุจะถูกปิดผนึกทับด้วยแผ่นหินขนาดใหญ่เรียกว่าแผ่นหินปิดปากกรุเพื่อมิให้ผู้ใดล่วงล้ำเข้าไปอีกและเพื่อเก็บวัตถุบูชาประจำเจดีย์นั้นไว้ตลอดไป

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรม

ศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเชสก้าเราทั้งสองคนอยู่กันที
1: ่วัดซานตาครูซชุมชนกู๊ดดีจีนกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ใช่ครับวันนี้เราจะมาเที่ยวชมความสวยงามของศาสนสถานแห่งนี้กันนะครับซึ่งความสำคัญในการมาเที่ยวชมศาสนสถานอยู่ที่การที่เราได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนและน้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในชีวิตประจำวันของเราครับปกติเชสก้าได้นำเอาคุณธรรมข้อไหนมาใช้ในชีวิตประจำวันบ้างครับ
1: ไม่พูดโกหกไม่หลักขโมยและไม่ฆ่าสัตว์ค่ะ
0: ดีมากเลยครับการที่เชสก้าได้ปฏิบัติแบบนั้นทุกวันเชสก้ารู้สึกยังไงครับ
1: ก็จะมีความสุขค่ะถ้าไม่โกหกคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่โดนดุไม่หลักขโมยก็ไม่โดนตำรวจจับไม่ฆ่าสัตว์ก็จะไม่บาปค่ะ
0: ดีมากเลยครับแล้วถ้าคนในสังคมช่วยกันปฏิบัติแบบนี้มากๆเชสก้าคิดว่าสังคมของเราจะมีหน้าตาเป็นยังไงครับ
1: มีความสุขค่ะบ้านหนูไม่มีใครทะเลาะกันเลย
0: ดีมากเลยครับเชสก้าครับความรักความเมตตานะครับถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขครับมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับเขาใช้ความรักความเมตตานี่แหละครับเป็นหลักการสำคัญในการอยู่ร่วมกันทำให้หมู่บ้านแห่งนี้สามารถใช้วิธีแบบโบราณในการอยู่ร่วมกันได้นั่นคือการไม่ใช้เงินตราครับเชสก้าอยากรู้จักหมู่บ้านแห่งนี้ไหมครับ
1: อยากรู้จักค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปทำความรู้จักหมู่บ้านแห่งนี้กันครับ
2: เราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนของโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียว

0: เดินทางกันมาสักพักนะครับคนแรกที่เราเจอก็คือคุณลุงท่านนี้กับฝูงวัวฝูงใหญ่นี่แหละครับ
1: เลี้ยงวัวกี่ตัวว
2: ัว16ตัวครับก็ไหวเพื่อซอยเรือยามจำเป็นนะครับเวลาขาดชนมาเวลาจะป่วยไข้ไปโรงพยาบาลไอ้ใช้ยืมเงินเข้าก็หายง่ายครับเพราะมีทรัพย์สินไหวใครก็จะไปยืมธนาคารครับนี่ให้ยืมนั่นพื้นบ้านเขา
1: เราเคยเอาไปค้ำอยู่ใช่ไหมคะ
2: เอาไปแต่งเมียให้ลูกครับเอางัวไปค้ำประกันก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าใครก็ว่ามีครับสำหรับบ้านพ่อผมแต่ว่าถ้าเป็นเศรษฐีเขาอาจจะว่าเป็นแค่ยาโจกครับแต่สำหรับพ่อผมเศรษฐีน้อย
0: โอ้ยเศรษฐีใหญ่แล้วมั้งครับลุงลองถ้าลุงเป็นหนี้แล้วสามารถร่วนได้ขนาดนี้ผมว่าลุงไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับส่วนเจ้าวัวนี่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากนะครับยืมเงินใครก็ง่ายแถมยังเอาไปค้ำประกันเงินกู้ได้ด้วยครับข้อมูลที่เราได้มานะครับบ้านโงนขามและบ้านดงนามีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันเกือบพันคนแต่ละครอบครัวก็มีรายได้ครอบครัวละไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีใช่ครับฟังไม่ผิดครับ 30,000 บาทต่อปีครับส่วนใหญ่ผู้คนที่นี่เขาก็มีอาชีพทำนาแต่ว่าแปลงนาที่นี่ก็จะเป็นแค่แปลงเล็กๆอย่างที่เห็นนะครับบางปีก็แล้งทำนาก็ได้ข้าวไม่ค่อยพอกินที่หนักกว่านั้นก็คือบางครอบครัวไม่มีที่นาเป็นของตัวเองต้องทำไร่ทำสวนหาปลาหาเห็ดในป่าเพื่อจะเอาของเหล่านี้แหละครับเอาไปแลกข้าว

0: เราเจอกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับขอเรียกแกว่าพี่สมานครับพี่สมานคนนี้เขาเกิดแล้วก็เติบโตที่นี่ตอนนี้กำลังสนุกกับการฟันต้นกล้วยเป็นอย่างมากนะครับเพื่อที่จะเอากล้วยอันนี้ไปแลกข้าวครับ
1: โอ้ยมันก็ลำบากแน่เลยครับก่อนที่ไปหาเขา

0: คยไปแหละตั้งแต่บอกง่ายๆว่าตั้งแต่พ่อแต่แม่พาเฮ็ดนะครับแต่เริ่มแต่ตั้งบัดดงหน้านี่ขึ้นนะก็เฮ็ดมาจังซี่ตลอดมีถั่วมีปลาแดกมีกล้วยแล้วแต่เฮาสิมีของไปตามฤดูนะครับ
1: การแลกข้าวก็คือการแลกเปลี่ยนที่พูดมาหลายครั้งซึ่งก็คือการเอาของไปแลกกันครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเป็นตัวกลางแม้แต่บาทเดียวที่นี่เขามีการทำกันมานานมากครับก็เพราะความไม่สมบูรณ์ของพื้นที่ทำกินนี่แหละทำให้การเพาะปลูกพืชที่จำเป็นต่อชีวิตอย่างข้าวเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากดังนั้นก็เลยต้องหาของสารพัดสารเพทั้งปลาร้าทั้งผลไม้เห็ดก็มีเม็ดกระบอกก็มีหรือว่าของอื่นๆที่หาได้เพื่อที่จะเอาไปแลกข้าวกับหมู่บ้านอื่นซึ่งเขาปลูกข้าวได้มากกว่าเพราะถ้าไม่อย่างนั้นข้าวที่นี่ก็จะไม่พอกินครับบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนที่นี่จะเกิดขึ้นหลังช่วงเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่สมานก็ไม่ใช่แค่ครอบครัวเดียวที่ทำแบบนี้นะครับ
2: ย่ายบอกปลูกเองทำเองเห็ดยังก็ดีพังเองนี่กับบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่โพดบ่มีเงินซื้อปลูกธรรมชาติจะหาไปสิจิแล้วเห็ดจังได
1: ๋คนนี้ก็คือป้าพรนะครับป้าพรเป็นคนขยันของที่นี่แกทำทุกอย่างตามที่แกบอกไม่อย่างนั้นก็จะไม่พอกินครับแต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องเศร้านะครับป้าพรแกบอกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละ
2: ปักลูกระบบเก็บแล้วก็เพิ่นมาชื่อแล้วก็ย่ายก็เอาไปแหลกไปแหลกเขาแหลกเปลี่ยนหันนะแล้วเธอก็เก็บกกนี่มันมืดแหละหันที่พาไปเก็บกกนะมันหลายตนเก็บแถวนี่แหละย่ายห้าหลอดอยู่แถวนี่ไปใกล้ก็ไปหาบ่ได้ลูกกระบอกเลยนี่มันคนเก็บหลายเถื่อแล้วมึงเก็บกูเก็บมันก็หมดนี่เด้เก็บเถื่อฮะข้าวเขาก็มาสูงจังเหือนหางเกี้ยว30บาทก็ขายก็เพราะว่าก็คือมากคือกู้คือเอา

0: ลูกกระบอกที่ป้าพรกำลังเก็บนี้นะครับบางคนเขาก็เรียกกันว่าอัลมอนด์อีสานต้นสูงประมาณสัก 10-30 เมตรครับเป็นลูกไม้ที่ชาวบ้านเขาจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีพูดง่ายๆว่าทุกคนที่นี่ต้องเคยผ่านการเก็บลูกกระบอกมาแล้วทั้งนั้นล่ะครับลูกกระบอกเมื่อแก่จัดเขาก็จะตกลงมาเกลื่อนพื้นเลยครับชาวบ้านเขาก็จะเก็บเอามาผ่าได้เมล็ดแล้วก็เอามาคั่วเป็นของกินเล่นซึ่งทีมงานของเราได้ลองชิมมาแล้วก็พบว่ามันไม่แพ้อัลมอนด์ฝรั่งเลยทีเดียวครับคนแถวนี้เขาเก็บเม็ดกระบอกไว้กินเองบ้าง
1: อ้าวลูกคอยคว้าแหละหนึ่งมะม่วงอ้าวคอยคว้าแหละมะม่วงทำจากพึ่ง
0: บางคนเขาก็เก็บไปขายอย่างป้าพรนะครับแกเก็บมาไว้หลายกระสอบคงจะใช้เวลาเก็บอยู่หลายวันเลยทีเดียวลูกกระบอกทั้งหมดที่เห็นนี้เขาเตรียมไว้เพื่อจะเอาไปแลกข้าวครับ
2: ไงบ้างครับเชสก้าเห็นไหมครับว่าเขาสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับ
3: ดูแล้วอบอุ่นจังเลยค่ะวิถีโบราณมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันไม่ต้องใช้เงินเลย
2: นั่นเป็นเพราะว่าเขามีความรักมีความเมตตาและมีความเคารพซึ่งกันและกันครับเชสก้าซึ่งความรักความเมตตาเนี่ยนะครับ

ถือได้ว่าเป็นคำสอนสำคัญในศาสนาคริสต์เลยครับเราคนไทยนะครับอยู่ร่วมกับสังคมของชาวคริสต์เนี่ยมาช้านานแล้วอย่างน้อยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่วัดซานตาครูซซึ่งเป็นศาสนสถานในศาสนาคริสต์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีความ

0: องเชสกาและท่านผู้ชมทางบ้านครับวัดซานตาครูซนะครับถือได้ว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาคริสต์ที่มีความเป็นมามาอย่างยาวนานครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2312สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้พระราชทานที่ดินบริเวณนี้ให้กับชุมชนชาวคริสต์ในกรุงสมัยนั้นครับเพราะฉะนั้นวัดซานตาครูซจึงถือว่าเป็นวัดที่มีความเป็นมาคู่กับพื้นที่กรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานครับ
1: ครูคะซานตาครูซมีความหมายว่าอะไรหรอคะ
0: ซานตาครูซนะครับเป็นภาษาโปรตุเกสครับแปลว่าไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์วัดซานตาครูซนะครับมีการบูรณะทั้งหมด3ครั้งครับครั้งที่1ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่3ครั้งที่2ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6และครั้งล่าสุดซึ่งเป็นครั้งที่3นะครับบูรณะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหรือรัชกาลที่9ครับและด้วยความที่บริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่มีชาวจีนอยู่อาศัยมาช้านานเพราะว่าบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเมืองท่ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วครับบริเวณนี้จึงได้ชื่อว่ากูดีจีนั่นเองครับโดยโบสถ์วัดซานตาครูซที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกครับมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือมีหอระฆังที่มีไม้กางเขนประดับอยู่ด้านบนตัวอาคารก่ออิฐประดับด้วยลายปูนปั้นและส่วนล่างเป็นห้องโถงประกอบด้วยซุ้มโค้งที่สอดรับเข้าหากันครับ
1: ดูภายนอกสวยงามมากค่ะครู
0: ใช่ครับและข้างในก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในของวัดซานตาครูซกันดีกว่าครับ

ายในวัดซานตาครูซจะมีเพดานแบบโค้งและมีกระจกสีประดับอยู่โดยรอบครับกระจกสีเหล่านี้จะบอกเล่าเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประวัติของพระเยซูเจ้าลักษณะของกระจกสีที่ประดับอยู่รอบโบสถ์นี้จะคล้ายๆกับจิตรกรรมฝาผนังของวัดในพระพุทธศาสนาครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธชาดกหรือพุทธประวัติครับ

น้องๆครับชาวคริสต์นะครับมีความรักเป็นหลักธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิตครับและนอกเหนือจากความรักแล้วนะครับในศาสนาคริสต์ยังมีหลักคำสอนที่สำคัญอีก2 อย่างได้แก่หลักตรีเอกานุภาพและหลักบัญญัติ10ประการครับเราไปทำความรู้จักกับหลักคำสอนในศาสนาคริสต์ที่สำคัญกันนะครับหลักความรักถือเป็นหัวใจสำคัญของศาสนาคริสต์ครับที่เป็นการปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขมีความเมตตากรุณาซึ่งกันและกันยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหลักความรักในศาสนาคริสต์มีอยู่2ประการได้แก่ความรักระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและความรักระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าครับส่วนหลักตรีเอกานุภาพนะครับถือเป็นหลักคำสอนที่สำคัญในศาสนาคริสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายโรมันคาทอลิกครับหลักตรีเอกานุภาพหรือ Trinity หมายถึงพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสรรพานุภาพแต่เพียงพระองค์เดียวแต่ทรงปรากฏพระองค์อยู่ใน3ลักษณะหรือ3บทบาทได้แก่พระบิดาพระบุตรและพระจิตครับส่วนหลักบัญญัติ10ประการเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่มีหลักปฏิบัติระหว่างมนุษย์และพระผู้เป็นเจ้าและหลักปฏิบัติระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองครับหลักบัญญัติ10ประการได้แก่ 1. จงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว 2. จงอย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ 3. จงถือเอาวันสะบาโตหรือปัจจุบันอนุโลมเป็นวันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 4. จงนับถือบิดามารดา 5. จงอย่าฆ่ามนุษย์ 6. จงอย่าลักขโมย 7. จงอย่าผิดประเวณี 8. จงอย่าพูดความเท็จ

0: 9จงอย่าคิดมิชอบและ10จงอย่าโลภอยากได้ของผู้อื่นครับเห็นไหมครับว่าหลักคำสอนในศาสนาคริสต์ก็เน้นเรื่องความรักความเมตตาที่ทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเหมือนกับหลักคำสอนในทุกศาสนาเลยนะครับ
1: ดีจังเลยค่ะครูแต่หนูมีเพื่อนต่างศาสนาแต่เราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยครับตอนนี้เราเที่ยวชมวัดซังตาครูสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในชุมชนกูดีจริงกันเลยดีไหมครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: งั้นเราไปกันเลยครับ

เชสก้าครับชุมชนในย่านนี้นะครับมีทั้งวัดศาลเจ้าโบสถ์คริสต์แล้วก็มัสยิดอยู่รวมกันครับจึงทำให้ย่านนี้นะครับได้ชื่อว่ามีอยู่3ศาสนาและ4ความเชื่อครับโดยวัฒนธรรมผสมผสานที่ยังคงตกทอดอยู่ไม่ได้มีแค่เรื่องศาสนาและความเชื่อนะครับแต่ยังปรากฏอยู่ในขนมด้วยเรามีขนมชนิดนึงครับเรียกว่าขนมฝรั่งกูดีจีนขนมฝรั่งกูดีจีนนะครับเป็นขนมที่ผสมผสานระหว่างขนมแบบโปรตุเกสและขนมแบบจีนครับโดยมีลักษณะคล้ายกับขนมไทยเป็นสูตรต้นตำรับจากโปรตุเกสและมีหน้าเป็นแบบจีนคือมีหน้าเป็นฟักเชื่อมซึ่งเชื่อกันว่าฟักเชื่อมรับประทานแล้วจะทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขครับ

0: นี้เราเดินมาถึงร้านขายขนมแล้วครับขนมฝรั่งกูดีจีนใครมาก็ต้องชิมทั้งนั้นโหน่ากินมากเลย
1: หอมมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเอาขนม2ชิ้นครับผมขายยังไงครับ
2: 20
0: บาทนะครับ2ชิ้นครับผม
2: ขอบคุณมากคร
0: ับ ว้าวน่ากินมากเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: ครับไปกันเลยต้องบอกว่ากรอบนอกแล้วก็นุ่มในด้วยนะครับเนี่ยชิสก้ารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้มากินขนมโบราณแบบนี้กัน
1: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีความสนุกมากเลยค่ะหนูก็ไม่ค่อยได้กินแบบนี้
0: งั้นไว้วันไหนว่างๆเชสก้าลองชวนเพื่อนๆหรือชวนครอบครัวมาเดินเล่นที่ชุมชนกูดีจีกันนะครับจะได้มากินขนมแบบนี้กันทุกคน
1: ได้เลยค่ะ

0: เจสก้าครับท่านผู้ชมทางบ้านครับในช่วงนี้ครูต้นคูณมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติชุมชนกู้ดีจีนมาฝากกันครับ
1: กลุ่มชาวโปรตุเกสณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในย่านกู้ดีจีนที่สืบประวัติย้อนกลับไปหาร่องรอยได้จากบรรพบุรุษในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีชาวโปรตุเกสได้เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาตรงกับรัชกาลของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เพราะเห็นว่าอาณาจักรอยุธยาเป็นดินแดนที่มีความสำคัญต่อภูมิภาคแห่งนี้เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ชาวโปรตุเกสได้กระจัดกระจายหนีภัยไปอยู่เขมรบ้างบางพวกก็ถูกจับเป็นเชลยศึกคุมขังอยู่ในพระโคบางส่วนก็ซ่องสุมกำลังร่วมมือกับพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชด้วยเหตุนี้เมื่อสิ้นสึกและก่อตั้งนิแห่งใหม่ในกรุงธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงพระราชทานที่ดินบริเวณกูดีจีนให้กับครอบครัวชาวโปรตุเกสย่านกูดีจีนมีความเป็นพหุสังคมที่มีชนชาติต่างๆเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วทว่าการจัดสร้างโบสถ์คริสต์แห่งแรกขึ้นที่นี่ก็ทำให้สังคมของชาวโปรตุเกสสยามนั้นตั้งมั่นอยู่อย่างถาวรกลับจะคึกคักไปด้วยผู้คนต่างชาติมากหน้าหลายภาษาที่เข้ามาติดต่อค้าขายในชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาที่มีภูมิประเทศคล้ายคลึงกับหมู่บ้านโปรตุเกสที่อยุธยาหรือแม้แต่เมืองลิสบอนในโปรตุเกส
2: คุณยายจะเรียกคนที่อยู่ข้างนอกกูดีจีนน่ะเขาเรียกว่าคนไทยเราก็งงอีกแล้วบอกแล้วทำไมเราไม่ใช่คนไทยหรอคือยุคคุณยายเนี่ยตอนนั้นใครที่แต่งงานกับผู้โปรตุเกสหรืออะไรแต่ไรลูกหลานเลยมันก็จะกลายเป็นไม่ใช่คนไทยถึงแม้เราจะเป็นสยามโปรตุเกสเนี่ยแต่เขาก็คิดว่าเขาเป็นอะไรที่แบบว่าแตกต่างจากคนไทย
1: คุณนาวินีพงไทยก็มีสายเลือดของมอญโปรตุเกสที่ได้จากคุณตาคุณยายทวดและสยามโปรตุเกสของคุณปู่คุณย่าทวดลูกหลานจึงอาจหน้าตาไม่เหมือนชาวยุโรปที่เราคาดว่าจะได้เห็นสิ่งที่ยังคงชัดเจนอยู่ก็คือวิถีการดำเนินชีวิตและปฏิบัติบางอย่างได้ถูกสืบทอดกันมากลายเป็นลักษณะพิเศษของชุมชนชาวโปรตุเกสในกูดีจีนทั้งเรื่องของภาษาที่ใช้กันคำบางคำก็ยังใช้พูดกันในครอบครัว
2: อย่างคุณยายเนี้ยเราก็เรียกอโวแล้วมันก็ยังเหลืออยู่คำพวกนี้นะแต่คุณตาเรียกอะไรเราก็ไม่รู้อีกค่ะก็เรียกอโวเสร็จก็อย่างวันคริสต์มาสอย่างวันคริสต์มาสคุณยายก็จะเรียกว่าวันหน้าตันเราก็บอกว่าทำไมเป็นวันหน้าตันคือในที่สุดเราเพิ่งรู้ว่าภาษาโปรตุเกสเขาเรียกวันนาตาลคือวันคริสต์มาสตอนคุณยายไปโบสถ์คุณยายนุ่งจงกระเบนแล้วก็ใส่เสื้อเข้ารูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะคลุมไหล่เขาจะมีผ้าคลุมไหล่ที่ไม่ใช่เป็นห่มสบายอะค่ะจะคลุมแบบชาวตะวันตกคือคลุมไหล่แล้วเวลาเราไปบวชเรามีการรับศีลใช่ไหมคะเขาก็จะดึงผ้าที่คลุมไหล่มาคลุมศีรษะคลุมหัวนี่แหละแล้วเมื่อเรารับศีลเสร็จเราก็ลงมาคลุมเพื่อเป็นการให้เกียรติมาคลุมไหล่เหมือนเดิมตอนนี้เนื่องจากของเราเนี่ยมี 3-4 เชื้อชาติปนกันเนาะเป็นจีนคุณยายก็จะใช้ผ้าคนในนี้ในกูดีจีนเนี่ยก็จะใช้ผ้าแพรจีนผ้าบางลิ้นเนี่ยมาอัดกลีบเป็นแบบไทยเรามีเครื่องอัดกลีบผ้าแบบไทยแล้วก็อบเป็นกลิ่นที่เราเรียกกลิ่นคุณยายคือกลิ่นลูกซัดลูกชะลูดอะไรเนี่ยอบไว้ในหม้อเซรามิกเป็นหม้อมันก็จะเป็นกลิ่นหอมๆเย็นๆ

0: ือเป็นคนที่ชอบพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วอะค่ะคือชอบไปดูชอบอะไรสนใจเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยคือไม่ได้ชอบลึกซึ้งอะไรมากแต่เพียงว่าชอบอะแล้วก็อยากดูอยากรู้แล้วเผอิญที่บ้านเนี่ยมันก็จะมีของปู่ย่าตายายเพราะเราอยู่ที่นี่เราไม่ได้ย้ายบ้านมาตั้งนานตั้งแต่โบราณใช่ไหมคะเวลาท่านเสียชีวิตไปเราก็ไม่อยากทิ้งเราก็จะเก็บรวบรวมกันไว้ตอนนี้มันก็เยอะแล้วมันก็จะเริ่มไม่มีระเบียบก็เลยคิดว่าถ้าเราทิ้งไว้มันจะกลายเป็นขยะแล้วใครจะมาดูแลอีกมันทิ้งไปมันก็เสียได้ค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเรามีโอกาสเรามีที่เราก็จะเอามาวางให้คนรุ่นหลังให้เด็กๆดูทำประวัติศาสตร์ให้เด็กๆรู้คือก่อนที่เราจะทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยเรามีอะไรเหมือนกับเรียกประชาพิจารณ์นะคะพอเราเดินบ้านขึ้นมาเรามีที่ข้างล่างเนี่ยเราก็เชิญเพื่อนบ้านที่จะอยู่ใกล้ๆที่จะได้รับผลกระทบจากไอ้พิพิธภัณฑ์อันเนี้ยก็มาคุยกันมีภาพอยู่ข้างล่างก็เล่าให้เขาฟังว่าเราจะทำอะไรเราจะเปิดปิดยังไงเราจะทำอะไรจะเดือดร้อนไหมบ้านอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยใครมีข้อเสนอหรืออะไรมีความคิดเห็นยังไงก็บอกเราได้พี่น้องก็มากันช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรเงี้ย
1: บ้านกุดีจีนยังมีวิถีชีวิตของคนต่างเชื้อชาติเช่นคนจีนอาศัยอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วและผู้เข้ามาใหม่ก็ทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นที่ชุมนุมของการค้าขายความทันสมัยของวิทยาการของชาวตะวันตกเช่นการพิมพ์การถ่ายรูปและการแพทย์แผนใหม่

0: เป็นยังไงบ้างครับเชสก้ามาเที่ยวชุมชนกูดีจีนวันนี้สนุกไหมครับ
1: สนุกมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะมาก
0: ดีมากเลยครับและในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับอะไรน่าสนใจและน่าสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเชสก้าต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปกดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณทวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะ

0: ล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
1: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
0: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมโปรกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
2: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปัน
0: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
2: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
0: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
2: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
0: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
2: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
0: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
2: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
0: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
2: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
0: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
0: ข้อ2ค่ะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ

0: อนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะคือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
1: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
0: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับประกาศเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งประกาศแห่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม3รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
0: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อ

0: ูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
1: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยละค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครูสองคนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
0: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
0: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ข้อที่1คือ
0: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
1: ข้อ2ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
1: ข้อ3ค่ะ
0: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
1: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
0: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
1: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่ว

0: ไรนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
1: อะไรคะ
0: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
1: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีด้วยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
0: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเต่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 ครับมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้น

0: ับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรคะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

วัดปัตตานีดินแดนพหุวัฒนธรรมที่หลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้อย่างงดงามทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆและอาหารการกินข้าวยำปัตตานีคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินได้อย่างชัดเจนเพราะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวทั้งหวานเค็มมันรับประทานกันมายาวนานเปรียบได้ดั่งสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันและที่สำคัญยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

0: ำปัตตานีประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ได้แก่ข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำใบยอเพื่อทำให้มีสีสันมะพร้าวคั่วมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยแล้วนำมาคั่วให้ได้สีสวยและกลิ่นที่หอมจะช่วยเพิ่มรสชาติที่เข้ายำมากขึ้นปลาคั่วชาวปัตตานีนิยมใช้ปลาตาโตมาคั่วโดยใส่สมุนไพรต่างๆลงไปในปลาด้วยเพื่อลดคาวและเพิ่มกลิ่นหอมผักต่างๆทั้งถั่วฝักยาวถั่วงอกใบชะพลูขมิ้นขาวหอมแดงตะไคร้ซอยมะม่วงเม็ดกระถินดอกดาหลาและมะนาวหัวใจสำคัญที่เชื่อมร้อยทุกอย่างในจานข้าวยำให้รสชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือน้ำบูดูโดยเป็นน้ำบูดูที่ผ่านการเคี่ยวพร้อมด้วยสมุนไพรต่างๆทั้งตะไคร้ใบมะกรูดขิงหอมแดงและน้ำตาลแว่นทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวยำให้มากยิ่งขึ้น
1: เสน่ห์ของข้าวยำมันสมุนไพรเยอะมีข้าวยำนี่มันอาหารครบ5หมู่และกินแล้วมันราคาถูกด้วยราคาถูกแล้วจะกินตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางคืนยิ่งดียิ่งไปรอบนี้กลางคืนก็ขายตั้ง4ทุ่มตั้งแต่5โมง3โมงออกในไลน์แมนก็3โมงถึง4ทุ่มคนนิยมมากชอบมากของไปรอบนี้ชอบมาก
2: และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของข้าวยำก็คือเป็นอาหารต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหรืออาคันตุกะที่มาเยือนปัตตานีได้ในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะถือได้ว่าข้าวยำปัตตานีจะนำพาซึ่งความรุ่มเรืองของมิตรภาพที่มาจากต่างที่ค่ะมารวมกันที่ปัตตานีด้วยคำว่าข้าวยำปัตตานีนี่แหละค่ะ
0: แม้ข้าวยำปัตตานีจะเป็นอาหารที่อยู่คู่ชาวปัตตานีมาอย่างยาวนานรับประทานได้ทุกวัยแต่การต่อยอดเพื่อให้ข้าวยำปัตตานีเป็นมากกว่าอาหารที่รับประทานในครัวเรือนหรือขายในพื้นที่เท่านั้นเพื่อยกระดับคุณค่าให้มากขึ้นด้วยการทำให้กระหารท้องถิ่นที่ใครมาถึงต้องหารับประทานหรือนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืนถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายเช่นเดียวกัน
3: เราจะทำยังไงเนี่ยที่คือไม่ต้องคิดขนาดว่าข้าวยำมาคู่ร้านคาเฟ่ได้ยังไงนะครับแต่ว่ากินข้าวยำก่อนมากินกาแฟเนี่ยได้ไหมหรือเขาเรียกอะไรครับสร้างให้มันเป็น movement ของข้าวยำแบบที่คนรุ่นใหม่กินได้เนี่ยไปด้วยกันกับร้านคาเฟ่ในพื้นที่ที่มันโตวันโตคืนนี้ได้หรือเปล่าผมว่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันครับทีนี้แล้วถ้าคนไม่กินบูดูล่ะไม่กินไม่ใช่เพราะไม่ชอบนะอย่างเดียวนะครับกินไม่ได้เพราะแพ้เนี่ยกินแล้วคันเนี่ยเอ้ยเราจะมีนวัตกรรมในเชิงอาหารอย่างอื่นมาทดแทนได้ไหมนะครับเป็นซอสถั่วเหลืองได้ไหมหรือเอาน้ำเกลือใช่ไหมครับมาผสมใส่ได้ไหมนะครับอันนี้ผมว่ามีแน่ๆครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์อย่างเงี้ยว่าถ้าจะให้มันไปต่อได้ขยายตลาดได้นะครับหรือตอบโจทย์คนที่ไม่กินน้ำบูดูได้ผมว่าอาจจะต้องคิดนวัตกรรมในเรื่องของสิ่งที่มาทดแทนน้ำบูดูครับรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันหรอก 100% ใช่ไหมแต่ว่าสภาพฟังก์ชันของมันเนี่ยใกล้ๆกันคือเป็นตัวผสมของทุกอย่าง
2: ถ้าเป็นในต่างถิ่นข้าวยำปัตตานีก็ยังสามารถเป็นอาชีพให้กับคนที่ไม่ใช่ปัตตานีก็ยังสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพขายในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นในงานอีเวนต์ต่างๆก็สามารถที่จะหาทำข้าวยำเพื่อเป็นอาชีพได้หรือแม้กระทั่งการที่ณตอนนี้ค่ะเรามีข้าวยำที่สามารถ พกพาเพื่อเอาไปฝากเป็นสูตรสำเร็จสำหรับที่พร้อมรับประทานได้เลยเพียงแค่ไปหาผักสดมาใช้เท่านั้นเองนอกจากนี้ข้าวยำยังสามารถต่อยอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรมในงานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการดีเกลลูที่อาจจะเอาเรื่องราวของข้าวยำเข้าไปในการร่ายรำในส่วนของดีเกลลูหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะตกแต่งเพลงให้เป็นเพลงข้าวยำปัตตานียังได้เลยค่ะ
0: มาจนถึงวันนี้ข้าวยำปัตตานียังคงเป็นอาหารที่ชาวปัตตานีนิยมรับประทานทั้งทำเองหรือหาซื้อในชุมชนก็ไม่ยากเกินไปนักด้วยราคาย่อมเยารสชาติคุ้นลิ้นและอุดมไปด้วยโภชนาการครบถ้วน

0: คุณผู้ชมครับบ้านโสมส่องแสงเรือนไม้ที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ซึ่งรังสรรค์บันดาลขึ้นแถวย่านติวานนท์จังหวัดนนทบุรีนิวาสถานของบรมครูผู้ถูกยกย่องให้เป็นคีตกวี5แผ่นดินบุรุษผู้มีความสามารถปราดเปรื่องในเรื่องดนตรีไทยจนผู้คนทั่วบ้านย่านเมืองสยามต่างรู้จักกันในนามครูมนตรีตราโมทปรมาจารย์ทางด้านดนตรีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติท่านแรกในสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเมื่อปีพุทธศักราช2528ครูมนตรีตราโมทได้รับการครอบประสิทธิ์ประสาทให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยจากครูผู้มีชื่อเสียงสองท่านคือพระยาประสานดุริยศัพท์เจ้ากรมพิณพาทย์หลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และหลวงประดิษฐ์ไพเราะเมื่อปีพุทธศักราช2484ทำให้ท่านได้รับการสืบทอดให้ทำหน้าที่เป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยอย่างครบถ้วนตามแบบแผนของราชสำนักและท่านยังฝากฝีไม้ลายมือผ่านผลงานด้วยการแต่งเพลงไว้อย่างมากมายอีกทั้งยังมีละครวิทยุกวีนิพนธ์จนเป็นที่เลื่องชื่อลือไกลในแผ่นดินสยาม
1: ชีวิตของคุณพ่อเนี่ยผูกพันกับดนตรีไทยก็เรื่อยมาทั้งชีวิตเลยด้วยความคิดที่ว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะเป็นครูเรียนธรรมศาสตร์ได้ซ้ำนะครับแต่เสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้เนื่องจากสุขภาพก็มีความคิดว่าคนเราเนี่ยถึงไม่ได้เป็นครูแต่ว่าทำอะไรให้มันได้ดีสักอย่างเดียวเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันพอแล้วขอให้มันดีจริงๆเถอะนะครับคุณพ่อก็เลยมุ่งมาทางดนตรีแต่ในที่สุดท้ายสุดเนี่ยชีวิตคุณพ่อก็กลายเป็นครูอยู่นะครับตามที่ต้องการอยู่ดีนะครับผลงานของคุณพ่อที่เป็นที่คุ้นหูเนี่ยนะครับก็น่าจะมีอย่างเช่นเพลงโสมส่องแสงเนี่ยครับชื่อซอยแล้วก็ชื่อบ้านหลังนี้นะครับพ่อแต่งจากเพลงราวดวงเดือนนะครับซึ่งเป็น2ชั้นของเดิมพ่อก็แต่ง3ชั้นกับ1ชั้นเข้ามาประกอบกันเล่นเป็นเพลงเถาติดต่อกันครับเรียกว่าเถานะครับ

ิ่งสำคัญของบ้านหลังนี้ก็คือวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับซึ่งมีครอบครัวมีลูกมีหลานนะครับแล้วก็ทำงานให้กับแผ่นดินเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าดูก็จะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมแล้วมีเก้าอี้เสียบเข้ามา4ตัวเนี่ยโต๊ะตัวนี้อายุแก่กับผมนะครับเป็นที่นั่งนั่งเล่นนั่งกินข้าวเป็นที่รับแขกเป็นโต๊ะทำงานแล้วก็เตียงนอนพลาดไม่ได้ครับที่จะต้องรีบมาดูครับครับนี่ก็เป็นเตียงนอนของคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่จะนอนด้านซ้ายคุณพ่อนอนหมอนนี้ครับและเหนือศีรษะคุณพ่อก็จะเห็นรอยที่ปรากฏอยู่ที่หัวเตียงนะครับตอนนี้ก็เกิดจากการเคาะนะครับด้วยข้อนิ้วนะครับเพื่อให้เกิดเสียงเป็นจังหวะขึ้นแล้วก็แต่งเพลงคุณพ่อจะแต่งเพลงตอนก่อนนอนก่อนจะหลับตื่นขึ้นมาแต่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นเตียงของคุณพ่อนอกจากเป็นที่นอนแล้วยังเป็นที่ทำงานอีกด้วยนะครับบ้านโสมสองแสงเนี่ยครับนอกจากเป็นวิถีพันธ์แล้วเรียนรู้เรื่องชีวิตของคนวิถีชีวิตของคนแล้วเพื่อเป็นแบบอย่างแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่หลักอีกอันหนึ่งก็คือทำตามอุดมการณ์ของคุณพ่อทางด้านเพลงไทยไว้นะครับก็คืออนุรักษ์และเผยแพร่นะครับงานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงไทยนะครับดนตรีไทยนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เราจะจัดประจำเนี่ยนะครับแน่นอนก็คือพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนะครับในแนวทางของคุณพ่อซึ่งได้รับประสิทธิศาสตร์มาจากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์เป็นประเพณีอีกด้วยรักษาประเพณีรักษาธรรมเนียมแล้วก็เป็นการสืบทอด

0: พื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยสามารถจะมารับเจิมรับครอบเราก็จะทำทุกปีแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการสืบต่อประเพณีอันนี้
1: บ้านโสมส่องแสงคือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของปรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทางด้านดนตรีที่ตกทอดมาสู่ประชาชนคนไทยอีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์อันล้ำค่าเคียงคู่อยู่บนผืนแผ่นดินนนทบุรีมาช้านาน

ทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการที่อยู่ในถิ่นฐานย่านนี้พระสุธาที่มากล้นไปด้วยมรดกทางศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนจนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ต่างๆซึ่งสร้างสรรค์บันดาลร่วมกันมาเป็นเวลาช้านานแผ่นดินโบราณที่ถูกเรียกขานกันในยุคปัจจุบันว่าจังหวัดนนทบุรี

าการที่มีประวัติศาสตร์พาดยาวนานนับร้อยปีปรากฏมีหลักฐานตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแผ่นดินโบราณที่ในอดีตการมีชื่อบ้านนามอันเรืองนามว่าบ้านตลาดขวัญชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านรองลงมาจากเมืองบางกอกมีภูมิสถานบ้านเมืองที่เหมาะแก่การเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ราชธานีกรุงศรีอยุธยาจวบการผ่านเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริย์องค์ที่15แห่งกรุงศรีอยุธยาเกิดศึกสงครามสู้รบกับกองทัพพม่าทำให้ต้องสูญเสียสมเด็จพระศรีสุริโยไทยบรรดาประชาราษฎรส่วนใหญ่จึงเกรงกลัวและหลบหนีจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาอาศัยอยู่ระแวกย่านบ้านตลาดขวัญเป็นจำนวนมากยากแก่การรวมไพร่พลกลับไปยังพระนครดังนั้นในปีพุทธศักราช2092สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงยกฐานะเมืองใหม่ขึ้นหลายเมืองดังหลักฐานที่จารึกบันทึกอยู่ในพงศาวดารกรุงสยามฉบับ British Museum ว่าฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงศพนั้นเป็นพระเจดีย์วิหารสำเร็จแล้วให้นามชื่อวัดศพสวรรค์แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าใครบ้านเมืองตรีจัตวาปากใต้ฝ่ายเหนือเข้าพระนครครั้งนี้น้อยหนีออกอยู่ป่าดงห้วยเขาต้อนไม่ได้เป็นอันมากให้เอาบ้านท่าจีนตั้งเป็นเมืองสาครบุรีให้เอาบ้านตลาดขวัญตั้งเป็นเมืองนนทบุรีลุการเข้าสู่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีพุทธศักราช2208โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองนนทบุรีจากบ้านตลาดขวัญไปตั้งที่บริเวณปากคลองแม่น้ำอ้อมเนื่องจากทรงตระหนักว่าแม่น้ำเจ้าพระยามีการเปลี่ยนทิศทางจะทำให้ข้าศึกรุกรานเข้าประชิดพระนครได้โดยง่ายและโปรดเกล้าให้สร้างป้อมปราการขึ้น2ป้อมอันได้แก่ป้อมทับทิมและป้อมแก้วพร้อมกับสร้างศาลหลักเมืองขึ้นดังหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุบาทหลวงเดอสัวซีความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าเช้าวันนี้เราผ่านป้อมที่ทำด้วยไม้2ป้อม

ป้อมหนึ่งยิงปืนเป็นการคำนับ10นัดอีกป้อมหนึ่ง8นัดที่นี่มีแต่ปืนครกเท่านั้นดินปืนดีมากทีเดียวป้อมขวาเรียกป้อมแก้วป้อมทางซ้ายเรียกป้อมทับทิมล่วงการผ่านสมัยเข้าสู่แผ่นดินในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวง

0: อำเภอปากเกร็ดและโปรดเกล้าให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรีจากปากแม่น้ำอ้อมฝั่งทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามหานทีและมีการตั้งศาลากลางจังหวัดนนทบุรีขึ้นเป็นแห่งแรกอีกด้วย
1: คำว่าตลาดฝันในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นตำบลไม่ใช่เมืองหรือไม่ใช่เมืองเดิมของนนทบุรีนะคะตำบลในอำเภอเมืองนี่มีหลายตำบลนะคะปัจจุบันตลาดฝันที่เดิมที่เป็นเมืองนนทบุรีกลายเป็นตำบลสวนใหญ่นะคะตำบลสวนใหญ่จะกินเขตตั้งแต่บริเวณตลาดฝันเดิมนะจนมาถึงตลาดแก้วนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าชื่อเปลี่ยนไปแล้วแต่ฟาร์มเป็นตลาดฝันก็ยังเป็นที่รู้จักกันของคนนนทบุรี
2: ตรงนี้ก็คือบริเวณที่เป็นบ้านตลาดขวัญ นะคะที่เป็นบริเวณที่เป็นเมืองนนทบุรีครั้งที่หนึ่งสถานที่ตรงนี้ก็เป็นศาลหลักเดิมเพราะมีระบุในหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ว่าศาลหลักเมืองเดิมเนี่ยอยู่ระหว่างวัดกลางบางซื่อและก็วัดหัวเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัดหัวเมืองเนี่ยล้างไปแล้วนะคะกลายเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแต่ก็ยังเหลือพระพุทธรูป3องค์นะคะที่ยังเหลืออยู่ในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะพอครั้งที่2เราย้ายเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากบ้านตลาดขวัญเนี่ยมาอยู่ที่ฝั่งปากคลองอ้อมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งด้านนู้นที่มองเห็นนะคะเป็นศาลหลักเมืองตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะช่วงที่เราย้ายเมืองจากบ้านตลาดขวัญไปอยู่ที่ปากคลองอ้อมนนทบุรีนะคะลักษณะของศาลนะคะจะเป็นลักษณะแบบเรือนไทยนะคะปัจจุบันภายในศาลนะคะก็จะมีจเวตซึ่งเป็นสิ่งที่แทนเทพารักษ์ประจำเมืองนะคะก็จะมีเพียงพระเสื้อเมืองแล้วก็พระทรงเมืองแต่พระหลักเมืองไม่พบส่วนการย้ายนะคะครั้งที่3นะคะจากบริเวณปากคลองอ้อมนะคะมาอยู่ที่บ้านตลาดขวัญดังเดิมอันนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ในอดีตนี่นะคะตลาดขวัญเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่พักเรือนะคะเพราะว่าเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางการค้าเป็นเส้นทางการทูตเป็นเส้นทางการรบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาชุมชนโบราณนะคะที่คู่กับชุมชนบ้านตลาดขวัญก็คือชุมชนบ้านตลาดแก้วนะคะชุมชนบ้านตลาดแก้วเนี่ยจะอยู่บริเวณที่ตั้งป้อมแก้วก็คือเป็นรอยต่อจากเมืองบางกอกทีนี้ตลาดแก้วเนี่ยเข้าใจว่าจะอยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
3: วิถีชีวิตของคนตลาดแก้วของเรานี่ส่วนใหญ่จะอยู่แพริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับดังนั้นวิถีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพในเรื่องของการประมงนะครับและก็มีอุตสาหกรรมภายในครัวบ้างพอสมควรที่มีชื่อมากนะครับสำหรับที่ตลาดแก้วเนี่ยนะครับก็มีน้ำอบนะครับสีพึ่งสีปากก็จะมีชื่อมากและก็เกิดขึ้นจากที่ตลาดแก้วนี้เป็นส่วนใหญ
0: ่ตลาดแก้วหนึ่งในถิ่นฐานซึ่งมีชื่อเสียงเคียงคู่กับสายธารแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยามหานทีชุมชนโบราณที่มีอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาของบรรพชนคนพื้นถิ่นที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมนั่นคือการทำน้ำอบไทยเครื่องหอมที่มีกลิ่นหอมเย็นเป็นธรรมชาติสดชื่นละมุนละไมด้วยเสน่ห์แบบไทยๆน้ำอบไทยคือน้ำที่อบด้วยควันกำยานและควันเทียนอบแล้วนำมาปรุงด้วยเครื่องหอมจากธรรมชาติมีลักษณะเป็นน้ำใสสีเหลืองอ่อนสูตรเด็ดเคล็ดลับสำคัญของการทำน้ำอบไทยนั้นอยู่ที่ขั้นตอนในการอบกำยานและควันเทียนอบยิ่งนานก็จะยิ่งมีกลิ่นหอมมากนิยมใช้กันในเทศกาลสำคัญเช่นส่งน้ำพระหรือรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์นอกจากน้ำอบไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วแล้วนั้นยังมีอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญาของคนโบราณที่ยังสร้างชื่อลือนามไว้ให้กับชุมชนแห่งนี้นั่นก็คือการทำสีผึ้งของเก่าโบราณที่นิยมชมชอบของบรรดารุ่นคุณตาคุณยายที่ยังคงหามาใช้ทาปากเวลากินหมากเพื่อป้องกันมิให้ปูนกัดปาก หรือทากันปากแตกเป็นแผลในช่วงเวลาอากาศหนาวน้ำอบไทยและสีพึ่งได้สร้างความมั่งคั่งและชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วมาอย่างยาวนานแต่ในยุคปัจจุบันเหลือไม่กี่ครัวเรือนที่ยังคงดำรงอยู่กับการทำของโบราณจนกลายเป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นทรัพย์สมบัติแห่งภูมิปัญญาที่ยึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒ

0: แล้วส่งผ่านสืบทอดมาจนรุ่นลูกหลานที่ยังหลงคงเหลือให้ได้อีกไม่นาน
1: น้ำอบที่ทำที่บ้านตลาดแก้วเนี่ยนะคะเราเข้าใจว่าเป็นตำรับชาววังนะคะโดยเฉพาะในสมัยช่วงรัชกาลที่2เนี่ยสตรีชาวนนทบุรีนะคะได้เป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่2นั่นก็คือท่านเจ้าจอมมันดาเลียมท่านมีเชื้อสายมุสลิมนะคะเมื่อท่านเข้าไปอยู่ในวังก็จะมีสตรีนะคะชาวมุสลิมเนี่ยเข้าไปอยู่ในตำหนักของท่านด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้นะคะวิธีการทำเครื่องปรุงเครื่องน้ำอบเครื่องหอมอะไรออกมาแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่นะคะ
2: การทำน้ำอบก็เริ่มมาจากเผาตะคันให้แดงพอตะคันแดงเสร็จก็คีบเอาตะคันไปใส่ในหม้อน้ำใส่เครื่องปรุงมันก็มีน้ำตาลทรายแดงพิมเสนน้ำตาลทรายขาวผสมเพื่อเผาให้มีควันอยู่ในหม้อประมาณสัก20นาทีก็เปิดออกแล้วก็เอาตะคันอ่ะหวนมาเผาใหม่ให้แดงแล้วก็ใส่ไปใหม่ทำอย่างนี้7ครั้งถึงจะได้น้ำออกมาเหลืองสวยงามหลังจากอบน้ำ7ครั้งแล้วก็เอาน้ำที่อบแล้วมากองเอากากทิ้งไปกองเสร็จแล้วก็มาขยำแป้งในถังต่างหากแป้งที่เราผสมมันคือแป้งล่ำที่มาทำน้ำอบขยำต่างหากขยำให้เป็นแป้งละเอียดแล้วก็เทใส่ในหม้อแขกที่จะกรอกแล้วก็เริ่มวิธีกรอกวิธีการทำติดพึ่งติดไฟถ่านแดงแล้วก็เอาปี๊บมาวางเทขี้พึ่งใส่ไปแล้วก็กวนใส่น้ำหอมเคี่ยวไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะแต่ไฟต้องอ่อนไปตลอด 3-4 วันน่ะถึงจะได้เป็นเนื้อติดพึ่งเป็นก้อนแข็งเย็นแล้วถึงจะมาทำมาม้วนเป็น2วงใส่ลานแบบนี้ใส่ลานเสร็จม้วนก็มานั่งห่อแบบ
3: ถ้าน้ำอบกับสีพึ่งเนี่ยถ้าสูญหายไปจริงๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเราทำลายนะครับทรัพยากรอันมีค่าของชุมชน
4: นี่คือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในชุมชนตลาดแก้วจังหวัดนนทบุรีชุมชนที่ในอดีตนั้นเคยคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแต่ด้วยการเวลาก็ได้พาความเสื่อมสลายเข้ามาสู่ชุมชนให้ห่างหายคลายลงไปพร้อมกับการเวลาดังที่ท่านสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้พรรณนาเอาไว้อยู่ในนิราศภูเขาทองซึ่งแต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2371ความตอนหนึ่งซึ่งระบุว่าตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดตั้งสองฝากฝั่งก็แต่ล้วนสวนพฤกษาโอ้รินกลิ่นดอกไม้ใกล้คงคาเหมือนกลิ่นผ้าแพรดำร่ำมะเกลือเห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำแฝงทั้งลักแสงแซมสวาดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ระกำก็ซ้ำเจือเพราะรักเรื้อแรมสวาดมาคลาดคลาย
5: และนอกจากมรดกทางภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชนคนตลาดแก้วบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้ยังมีศาสนสถานโบราณที่เป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าตั้งอยู่เคียงข้างคารามาเป็นเวลาช้านานวัดโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
0: วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารศาสนสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดเกล้าให้พระยาพระคลังดิษฐ์บุญนาคเป็นแม่กองสร้างวัดนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช2390แล้วพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดเฉลิมพระเกียรติการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารยังไม่แล้วเสร็จในรัชสมัยล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องจากพระองค์ทรง

0: รับประชวนจึงมอบพระราชภารกิจในราชการแผ่นดินไว้กับพระศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคจางวางมหาดเล็กทรงกล่าวถึงวัดต่างๆที่ยังสร้างและบูรณะค้างไว้ว่าทุกวันนี้คิดสละห่วงใหญ่ให้หมดอะไรอยู่แต่วัดสร้างไว้ใหญ่โตหลายวัดที่ยังค้างอยู่ก็มีถ้าชำรุดทรุดโทรมไปจะไม่มีผู้ช่วยทนุบำรุงเงินในพระคลังที่เหลือจับจ่ายใช้ราชการแผ่นดินมีอยู่ 40,000 ช่างขอสักหมื่นช่างเถิดถ้าผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วให้ช่วยบอกแก่เขาขอเงินรายนี้ให้ช่วยทนุบำรุงวัดที่ชำรุดและสร้างวัดที่ยังค้างอยู่นั้นเสียให้แล้วด้วยล่วงการผ่านเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จเถลิงถวันราชสมบัติแล้วพระองค์ทรงโปรดให้พระยาทิภากรวงศ์ขำบุญนาคเป็นแม่กองการบูรณะจนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2401ศาสนสถานโบราณที่มีอายุยืนนานถึงการปัจจุบันเป็นเวลากว่า164ปีล่วงมาแล้วพุทธสถานที่อายุเก่าการแห่งนี้ยังคงมีความสำคัญและเป็นมรดกของบรรพชนคนเมืองนนทบุรีมาตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
1: ท่านรัชกาลที่3ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่3นะคะของราชวงศ์จักรีเนี่ยนะคะท่านก็ได้รำลึกถึงนะคะสถานที่นะคะที่เป็นบ้านเดิมของคุณตาคุณยายและสถานที่ประสูตรนะคะของพระราชชนีท่านก็เลยได้นะคะโปรดเกล้าให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติตามหลักศาสนาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการที่เอาที่บ้านมาสร้างเป็นวัดเนี่ยถือว่าเป็นมหากุศลยิ่งนะคะเพราะปกติคนจะหวงทรัพย์สินของตัวเองแต่นี่เอาทรัพย์สินมาเป็นของสาธารณะวัดนี้มีความโดดเด่นมากนะคะ1ก็คือกำแพงวัดเนี่ยเป็นส่วนที่รื้อมาจากป้อมเก่าก็คือป้อมทับทิมลักษณะเป็นกำแพงที่คล้ายพระบรมมหาราชวังนะคะเป็นกำแพงหนาแล้วก็เหนือขึ้นไปเนี่ยจะเป็นใบเสมาอันนี้พอไปถึงบริเวณที่เป็นมุมนะคะก็จะเป็นป้อมนะคะเป็นป้อมปราการที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะได้สร้างขึ้นมาใหม่ในช่วงปี2535เนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้กับแม่น้ำเนี่ยนะคะเรามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมมันก็พังทลายไปนะคะแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เดิมทีเดียวจะมีล้อมรอบวัดนะคะซึ่งนะคะตอนนี้ก็ทำอยู่เฉพาะด้านหน้าและด้านข้างเท่านั้นนะคะช่วงที่รัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างวัดแห่งนี้นะคะพระองค์ท่านได้สร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระพุทธปฏิมาชัยวัดหรือพระพุทธปฏิมาชัยหรือที่ชาวบ้านเรียกพระชัยหลังช้างในขณะที่กษัตริย์นำทัพเนี่ยพระองค์ก็จะได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้เสด็จบนหลังช้างด้วยนะคะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่เรียกพระชัยหลังช้างในโสดก็จะมีพระพุทธรูปพระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อจากโรงหล่อหลวงสิ่งที่สำคัญก็คือพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยรัชกาลที่3นะคะโปรดเกล้าให้ช่างหลวงนะคะหล่อขึ้นที่โรงหล่อหลวงในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ทำขึ้นพร้อมกันเพียง2องค์เท่านั้นนะคะในประเทศไทยก็คือที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารกับวัดราชนัดดาที่กรุงเทพมหานครค่ะ

อีกหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมซึ่งงามล้ำอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรียังคงมีเรือนไม้โบราณตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณท่าน้ำพิบูลสงคราม3อาคารไม้สัก2ชั้นใหญ่โตโอ่าประดาประดับด้วยลวดลายเชิงชายไม้ฉลุผสานกลิ่นอายตะวันตกผสมไทยในรูปแบบที่เรียกว่าโคโรเนียลอาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2454ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2469ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจำต้องยุบกิจการโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี้ลงต่อมาพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าให้ย้ายศาลากลางเมืองนนทบุรีจากบริเวณ

0: ท่าเรือตลาดขวัญมายังที่ทำการแห่งใหม่ณโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี้
1: การย้ายศาลากลางเมืองนะคะจากบ้านตลาดขวัญ นะคะมาอยู่ที่ท่าน้ำนะคะท่าน้ำนนตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่าบ้านบางขวางเดิมทีเดียวเนี่ยนะคะรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้กระทรวงยุติธรรมซื้อที่ดินสำหรับสร้างเรือนจำมหันตโทษแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5ยังไม่สร้างพระองค์ท่านก็สิ้นรัชกาลไปซะก่อนนะคะครั้นมาถึงสมัยรัชกาลที่6นะคะพระองค์ท่านเนี่ยได้แบ่งที่ดิน1ใน3นะคะมาสร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนของกระทรวงยุติธรรมเน้นสอนภาษาอังกฤษเป็นโรงเรียนแบบประจำเป็นผู้ชายล้วนนะคะครูที่มาสอนมีทั้งครูไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นชาวอังกฤษในช่วงสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะคะมันเป็นช่วงภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่1เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกจึงได้มีการรวมโรงเรียนแบบประเภทเดียวกันไปไว้ด้วยกันฉะนั้นอาคารโรงเรียนเนี่ยก็ว่างนะคะรัชกาลที่7ก็เลยโปรดเกล้าให้ย้ายนะคะที่ทำการเมืองจากบริเวณบ้านตลาดขวัญที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยค่ะมาไว้ที่อาคารโรงเรียนราชวิทยาลัยให้เป็นที่ทำการของศาลาว่าการนะคะจังหวัดนะคะ
2: ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็อยากจะแนะนำนะครับว่าสถานที่ศาลากลางเก่าหลังนี้นั้นอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาบรรยากาศสวยงามมากแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าประวัติของนนทบุรีตั้งแต่ก่อสร้างนะครับแล้วก็มีรูปที่อยู่ในสมัยต้นๆ นะครับที่ได้รวบรวมโดยทางศาลากลางเองก็ดีทางข้าราชการเก่าก็ดีหรือเป็นจดหมายเหตุก็ดีนั้นได้บันทึกไว้นะครับแล้วก็ได้นำมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นภาพโบราณหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาหรือศิลปะวัฒนธรรมที่เราได้มีต่อเนื่องกันมาอยู่ในที่นี้ทั้งหมดนะครับ
0: นี่คือมรดกที่ทรงคุณค่าจากบรรดาบรรพชนคนโบราณซึ่งเป็นดั่งประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วเมืองนนทบุรีแผ่นดินที่มากล้นไปด้วยสรรพสิ่งอันยิ่งใหญ่ที่หวังให้ลูกหลานเหลหลนชาวไทยทุกคนร่วมกันอนุรักษ์สืบสารส่งต่อไปยังอนุชนคนรุ่นต่อไปได้รับรู้และเข้าใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สั่งสมอยู่ในอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนของตัวเองดินแดนที่ในยุคปัจจุบันมรดกอันยิ่งใหญ่กำลังจะขาดไร้ซึ่งคนสนใจไปเสียแล้ว

ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ของเมืองนนท์นอกจากชุมชนโบราณที่อยู่ตรงบริเวณแผ่นพื้นผืนพระสุธาที่มีนามว่าตลาดแก้วตลาดขวัญแล้วนั้นยังมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในเรื่องของสายธารที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าแม่น้ำอ้อมหรือคลองอ้อมนนท์คลองขุดซึ่งแต่เดิมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าแต่เมื่อก้าวเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองพระมหากษัตริย์รัชกาลที่24แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงสั่งให้ขุดคลองลัดเมืองนนท์จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทางเดินน้ำจากลำน้ำเจ้าพระยาจึงผันเปลี่ยนมาเป็นลำคลองจากอดีตจนถึงปัจจุบันคลองแห่งนี้ยังปรากฏมีมรดกทางประวัติศาสตร์หลายสิ่งหลายอย่างที่ยังคงเก็บรักษาเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจโดยเฉพาะมรดกซึ่งถูกรังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลป์อัตลักษณ์แห่งแผ่นดินที่ถูกเรียกขานกันว่าศิลปะสกุลช่างนนทบุรี

0: การเรียกว่าสกุลช่างนนทบุรีเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นงานศิลปกรรมหรืองานจิตรกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันทั้งนี้เองเนี่ยในสมัยอยุธยาทางเมืองนนทบุรีเนี่ยถือเป็นหัวเมืองหนึ่งที่สำคัญมีการติดต่อกันกับทางกรุงศรีอยุธยาแน่นอนว่าคงจะได้รับอิทธิพลทางด้านงานช่างนะแต่ปัจจุบันนี้นะครับกรุงศรีอยุธยาสิ้นสภาพความเป็นราชธานีไปแล้วนะงานศิลปกรรมต่างๆที่น่าจะเป็นงานช่างของศูนย์กลางหรืองานช่างในราชธานีเนี่ยได้สูญหายไปแล้วมีแต่งานช่างที่เหลือตกค้างอยู่ตามหัวเมืองต่างๆอย่างเช่นนนทบุรีเพชรบุรีนะฮะเราจึงเรียกกลุ่มงานช่างเหล่านี้ว่ากลุ่มงานช่างที่เป็นสกุลช่างตามหัวเมืองต่างๆและด้วยความที่กลุ่มช่างเหล่านี้สร้างงานขึ้นในหัวเมืองนะครับซึ่งห่างไกลจากราชธานีออกมามันมีส่วนผลักดันให้ช่างเนี่ยมีอิสระในการคิดในการสร้างงานที่แตกต่างออกไปจากงานในเมืองหลวงได้โดยไม่ยึดติดกับคำนับแบบแผนสำหรับแหล่งศิลปกรรม2แหล่งที่สำคัญที่เป็นสกุลช่างนนทบุรีก็คือวัดปราสาทและวัดชมพูเวกเนี่ยงานศิลปกรรมที่เป็นงานจิตรกรรมฝาผนังประดับภายในอาคารอุโบสถเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันในด้านของเนื้อหาของภาพที่เล่านะก็คือเป็นภาพทศชาติชาดกครับแต่ในความแตกต่างกันสำหรับที่วัดปราสาทตัวงานของวัดปราสาทเนี่ยยังคงเป็นงานรุ่นเก่าที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมนี้นะฮะก็คือบริเวณของอุโบสถของวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นอุโบสถในศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายการจัดองค์ประกอบของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดปราสาทแห่งนี้ที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นลักษณะเด่นของสกุลช่างนนทบุรีนะถ้าเกิดจะยกตัวอย่างของภาพนี้ซึ่งเป็นฉากตอนภาพมโหสถชาดกเนี่ยเราจะมองเห็นภาพหลักของเรื่องนี้คือพระมโหสถที่ยืนห้ามทัพนะกองทัพร้อยเอ็ดเมืองที่มาล้อมเมืองมิถิลานครองค์ประกอบตรงนั้นจะเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งไม่ได้อยู่ตรงกึ่งกลางของภาพนะช่างมีอิสระในการจัดมุมมองแล้วก็วาดภาพความสับสนโอลหม่านตรงนี้ออกมานะจะเห็นได้ว่ามุมมองปกติของจิตรกรรมไทยเนี่ยเขามักจะมองเป็นด้านตรงกับด้านข้างใช่ไหมครับแต่ภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าช่างที่เขาวาดเขาเลือกใช้มุมมองการวาดภาพจากด้านหลังจะเห็นส่วนท้ายของช้างแล้วก็รูปบุคคลที่เกาะอยู่ด้านท้ายช้างอย่างชัดเจนซึ่งอาจจะนับได้ว่าเป็นลักษณะเด่นพิเศษของสกุลช่างนนทบุรีที่วัดปราสาทนี้ก็ได้สถานที่นี้ก็คือภายในพระอุโบสถของวัดชมพูเวกนะครับจังหวัดนนทบุรีนะก็จะมีหลักฐานของงานจิตรกรรมฝาผนังเหลืออยู่จำนวนมากประเด็นที่กล่าวกันว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่วัดชมพูเวกแห่งนี้มีความสวยงามที่สุดเนี่ยอันนี้เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นการมองภาพจากสายตาของศิลปินหรือว่าการใช้สุนทรียศาสตร์ในทางตะวันตกเนี่ยมาจับใช่ไหมครับลองสังเกตเส้นนอกนะครับขององค์พระแม่ธรณีที่อ่อนโค้งสอดรับกับภาพที่เล่าเรื่องนะครับและที่สำคัญคือแขนนะครับหรือพระกรของพระแม่ธรณีที่อ่อนสอดรับกันในการเอ็นเอียงโน้มมาทางด้านซ้ายมือแสดงให้เห็นถึงความกลมกลึงและเส้นที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์พระแม่ธรณี
1: นอกจากศิลปะสกุลช่างนนทบุรีแล้วนั้นยังมีมรดกทางหัตถศิลป์ที่ส่งคุณค่าเป็นดั่งภูมิปัญญาเฉพาะของชาวจังหวัดนนทบุรีนั่นคือการประดิษฐ์ตะลุ่มและผ่านแว่นฟ้าที่ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีศิลปะเชิงช่างที่จัดเป็นหนึ่งในช่างสิบหมู่อันได้แก่ตะลุ่มชิ้นงานที่เปี่ยมไปด้วยความวิริยะอุตสาหะผสมผสานความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหวายน้ำเพื่อนำมาจักออกจากกันและเหลาหวายให้เรียบเนียนเพื่อเตรียมไว้สร้างแบบขึ้นรูปหุ่นตะลุ่มตะลุ่มจัดอยู่ในภาชนะประเภทเดียวกับพานมีปากที่งุ้มเข้านิยมทำหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันเป็นเถาคล้ายกับเถาปิ่นโตเพียงแต่จะไม่ได้ยึดติดกันส่วนภาชนะที่เคียงคู่ก่อกำเนิดเกิดมาด้วยกันนั้นคือผ่านแว่นฟ้าภาชนะที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรศิลป์จากไม้ทองหลางออกมาในรูปแบบพานที่จัดซ้อนกันเป็น2ชั้นในอดีตตะลุ่มและผ่านแว่นฟ้าเป็นภาชนะที่ใช้ในพระราชสำนักใช้สำหรับรองรับสิ่งของที่มีศักดิ์สูงแต่ในปัจจุบันได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในพิธีกรรมทาง ศาสนาด้วยข้อจำกัดอันมากมายจึงส่งผลให้ศิลปะการประดิษฐ์ตะลุ่มและผ่านแว่นฟ้าในยุคปัจจุบันขาดไร้ซึ่งผู้สืบสานงานฝีมือชั้นครูการคงมีคงอยู่จึงค่อยๆเลือนลางจางหายไปตามความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยที่เกิดขึ้นในแผ่นดินถิ่นฐานบ้านเมืองนนทบุรี
2: ตระกูลของครูเองเนี่ยเป็นตระกูลที่สืบทอดมาเป็นตระกูลแรกและเป็นตระกูลเดียวในประเทศไทยนะครับอุปกรณ์ในการทำตะลุ่มเนี่ยก็เป็นพวกหวายซะส่วนใหญ่หวายที่ใช้จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นหวายที่นิ่มและเหนียวแล้วก็หลงง่ายเอามาเหลานะครับการเหลาหวายเนี่ยก็ต้องเหลาให้เป็นเส้นเสมอกันนะครับมีความกว้างก็ตามแหละแต่ละท่านเราที่กำหนดไว้เสร็จแล้วเราก็ใช้หวายที่เราเหลาเป็นเส้นๆแล้วเอามาขดซ้อนกันขึ้นมาเรื่อยๆพอเสร็จแล้วเราก็กาวหยอดยึดให้แน่นเราก็มาแต่งให้เรียบพอเสร็จตกแต่งเสร็จแล้วอะไรแล้วเป็นหุ่นก่อนจากหุ่นเสร็จเราก็เอามาประดับมุกถ้างานนี้เป็นงานเขียนลายรดน้ำเราก็เอามาเขียนลายรดน้ำแต่ส่วนพานแว่นฟ้ารูปร่างเป็น2ชั้นมีตัวชั้นหนึ่งแล้วก็มียอดข้างบนชั้นหนึ่งคือยอดก็คือลักษณะของการที่จะเรียกเป็นตั้งชื่อก็คือเป็นแว่นฟ้าก็คือส่วนสูงแล้วก็มีเหลี่ยมทั้งหมด8เหลี่ยมนะครับ8เหลี่ยมย่อมุมไม้12นะก็คือพานลักษณะของพานแว่นฟ้า

0: นอกเหนือจากมรดกทางหัตถศิลป์ท้องถิ่นดินแดนแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งรวมมรดกทางธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีนามว่าทุเรียนราชาแห่งผลไม้ซึ่งมีชื่อเรียกว่าทุเรียนนั้นเป็นผลไม้โบราณที่มีหลักฐานบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์เมื่อกว่า300ปีล่วงมาแล้วในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาดังมีใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุว่าผลดูเรียนในภาษาสยามว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีผู้ชอบบริโภคกันมากในชมพูทวีปแต่สำหรับข้าพเจ้ารู้สึกว่าทนไม่ไหวเพราะกลิ่นอันเลวร้ายของมันผลไม้ชนิดนี้มีขนาดเท่าๆกับแตงไทยหุ้มด้วยเปลือกมีหนาเหมือนผลเซนัทมีภูหลายภูเหมือนขนุนแต่ใหญ่เท่ากับไข่ไก่เป็นเนื้อผลไม้ที่เขาใช้บริโภคกันข้างในมีเมล็ดอีกเมล็ดหนึ่งในทุเรียนผลหนึ่งยิ่งมีภูน้อยลงเท่าใดก็จะยิ่งมีรสชาติดีมากขึ้นเท่านั้นนี่คือหลักฐานโบราณที่จารึกถึงพืชพันธุ์ผลไม้อันมีนามว่าทุเรียนพืชที่เป็นดั่งเอกลักษณ์แห่งเมืองนนทบุรีอันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศในชื่อที่เรียกกันว่าทุเรียนนน
1: ทุเรียนผลไม้ที่มีแหล่งกำเนิดในเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียเริ่มมีผู้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏแต่มีหลักฐานอยู่ในหนังสือเมืองนนท์เมืองไม้ผลของนายธำรงธรรมนิตยกุลซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ระบุถึงที่มาของทุเรียนนนท์เอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2330พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระองค์ได้ยกกองทัพไปตีเมืองตะนาวศรีและเมืองมะริดขณะที่กองทัพเข้าล้อมเมืองทั้งสองไว้ได้เกิดขาดแคลนเสบียงอาหารนายทัพนายกองได้ให้ทหารออกตระเวนหาเสบียงอาหารจนไปเจอต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ในป่ามากมายต้นสูงใหญ่ชาวบ้านแถบนั้นเรียกกันว่าทุเรียนพวกทหารไปเก็บลูกทุเรียนที่หล่นมากินเป็นอาหารเมื่อกินเรียนแล้วก็เก็บเมล็ดมันใส่ย่ามไว้โดยตั้งใจว่าจะเอามาปลูกในสวนที่บ้านเมื่อกองทัพยกกลับกรุงเทพและปล่อยทหารกลับบ้านมีทหารคนหนึ่งเอาเมล็ดทุเรียนที่เก็บมาแจกจ่ายให้เพื่อนฝูงอีกส่วนหนึ่งเก็บเอามาปลูกที่สวนใกล้วัดศักดิ์อำเภอบางกรวยต้นทุเรียนได้ดินดีมีปุ๋ยธรรมชาติก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วปลูกได้ไม่กี่ปีก็ผลิดอกออกผลชาวสวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ชิมรสชาติของทุเรียนเกิดความอร่อยติดอกติดใจจนเป็นที่โจทย์ขานและมาขอพันธุ์ไปปลูกโด่งดังไปทั่วทั้งเมืองนนทบุรีและในหนังสือประวัติศาสตร์การปลูกพันธุ์ดั้งเดิมและการแพร่ขยายตัวของทุเรียนในประเทศไทยได้บันทึกถึงการนำพันธุ์ทุเรียนเข้ามาปลูกในจังหวัดนนทบุรีเอาไว้ว่าพระยาแพทย์พงษาวิสุทธาธิบดีสุนสุนทรเวชได้กล่าวถึงการแพร่กระจายของพันธุ์ทุเรียนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมายังกรุงเทพตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2318และมีการทำสวนทุเรียนในตำบลบางกลางในคลองบางกอกน้อยตอนในตั้งแต่ปีพุทธศักราช2397ในระยะต้นเป็นการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและพัฒนามาเป็นการปลูกด้วยกิ่งตอนจากพันธุ์ดี3พันธุ์คืออีบาททองสุกและการะเกดนี่คือบันทึกเรื่องราวของทุเรียนนนผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดเกิดขึ้นมาจากภาคใต้ของไทยพืชพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีที่ในอดีตการมีอยู่อย่างดาดดื่นทั่วทุกพื้นที่ของเมืองนนทบุรีแต่ในยุคปัจจุบันนี้สวนทุเรียนนนได้ลดน้อยถอยลงไปตามยุคสมัยที่ได้เปลี่ยนแปลง
2: คือดั้งเดิมเนี่ยนะครับพันธุ์ที่ปลูกกันในพระนครในนนท์ก็เริ่มจาก 3,000 นะครับ3,000แรกก็คือกาละเกดนะครับอีบาทหรือทองสุกนะครับในสมัยนั้นก็คือพวกนี้จะเป็นแม่ของทุเรียนในพันธุ์ปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันนี้ทุเรียนเนี่ย เดิมเนี่ยเราพ.ศ. 2485ลงมาเนี่ยนะครับจะมีทุเรียนประมาณ 2-300 พันในนนทบุรีทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของนนทบุรีคือทุเรียนพันธุ์ก้านยาวนะครับในแต่ละปีนะทุเรียนพันธุ์ก้านยาวเป็นพันธุ์ทุเรียนที่อร่อยที่สุดของนนทบุรีนะครับมีลักษณะพิเศษที่จะเห็นนะครับก้านยาวของนนต้องยาวจริงๆคั่วยาวทรงที่เห็นนี่เขาเรียกทรงหัวรสชาติจะหวานมันเนื้อจะละเอียดนะครับเป็นพิเศษนะครับซึ่งทำให้ทุเรียนนนนั้นมีคุณภาพและราคาแพงมากนะครับในปัจจุบันนี้ลูกหนึ่งตกประมาณ 4-5,000 บาททุเรียนนี้นะครับเป็นพันธุ์กบแม่เท่านะครับเป็นทุเรียนเก่าแก่มีรสชาติที่พิเศษที่สุดในบรรดากบทั้งหมดจะมีหวานมันพอดีนะครับและมีกลิ่นที่หอมพิเศษลักษณะพิเศษของพันธุ์กบแม่เท่านะครับกบแม่เท่าจะเป็นทุเรียนที่มีหนามแหลมที่สุดในบรรดาทุเรียนทั้งหมดลักษณะทุเรียนเนี่ยนะครับเป็นพันธุ์กบเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกบคือภูหนึ่งจะไม่ต้องไม่มีเนื้อนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะโก่งหลังเหมือนหลังกบนะครับนะฮะเห็นไหมฮะลักษณะถ้ามองอย่างนี้วางอย่างนี้จะเหมือนกบเลยครับ
3: การปลูกทุเรียนของจังหวัดนนท์นะคะจะต่างกว่าการปลูกทุเรียนตามที่เป็นไร่นะคะในจังหวัดต่างๆคือของเราเป็นสวนยกร่องการยกร่องสวนดีมากๆตรงที่ว่าทำให้รากทุเรียนไม่จมน้ำทุเรียนเป็นพืชที่ชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำแฉะ
2: เวลาเราตัดทุเรียนเนี่ยเราไม่ได้ตัดโยนเหมือนที่อื่นนะครับเราจะตัดใส่ตะกร้าทีละลูกละลูกแล้วค่อยๆห้อยลงมานะครับทุเรียนเนี่ยแม้แต่ทุเรียนลงถึงพื้นแล้วเราก็ไม่วางทุเรียนกับพื้นพอไปวางกับพื้นปูนปุ๊บทำไมทุเรียนถึงไม่สุกทำไมทุเรียนถึงเนื้อสีเปลี่ยนเพราะว่าปูนเขาดูดไปหมดแล้วถ้าจะสังเกตทุเรียนนนวาดไทยนะครับลักษณะของทุเรียนนนจะไม่เหมือนทุเรียนที่อื่นนะครับดูต้องแต่ขั้วนะครับขั้วทุเรียนนนจะเป็นขั้วที่ทุเรียนที่ขั้วที่สวยงามเพราะทุเรียนนนมีการตัดอย่างทนุถนอมนะครับสองหนามนะครับหนามของทุเรียนนนเนี่ยถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับปลายหนามของทุเรียนทุกลูกจะมีเกสรสีส้มๆแดงๆอยู่

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองนนทบุรีแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นมีหลายสิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าแดนดินถิ่นฐานโบราณย่านนี้ที่เต็มไปด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ทั้งในรูปแบบของศิลปะสถาปัตย์ศาสนสถานเก่าการงานหัตถกรรมอันล้ำค่าที่ในนครปัจจุบันได้เลือนลางจางหายไปจากบ้านเมืองแห่งนี้เสียแล้วและอีกหลายหลากมากสิ่งที่กำลังจะถูกทิ้งเพราะความนำสมัยของผู้คนในยุคปัจจุบัน
1: ในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะลูกหลานของเราที่เรียนสูงก็มีแนววิถีชีวิตที่จะไปปฏิบัติงานอย่างอื่นซึ่งมันมีผลประโยชน์ตอบแทนได้มากกว่าแต่ว่าถ้าแต่ละครอบครัวเนี่ยได้เน้นและก็ได้ทราบความเป็นมาของอุตสาหกรรมเช่นนี้มันเป็นของที่มีมาแต่โบราณกาลต้องรักษาไว้นะครับ
2: ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีครับผู้วางรากฐานให้แก่ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยท่านได้เคยกล่าวคำหนึ่งนะฮะเวลาที่ลูกศิษย์ท่านจะไม่ยอมทำงานว่าพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วนะครับเราอาจจะใช้คำนี้มาเพื่อจะบอกกับเราในทุกวันนี้ว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์หลักฐานทางด้านวัฒนธรรมของไทยไว้ในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะสายแล้ว
3: ถ้าวันหนึ่งของเหล่านี้หายไปนั่นคือประวัติศาสตร์ชาติหายไปเลยนะคะ
4: เรามีหน้าที่ต้องรักษาไว้ก็รักษาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และให้อยู่คงนานที่สุดเท่าที่เขาจะเป็น
0: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครในครั้งนี้หวังจะทำให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ได้รู้สึกเห็นค่าหวงแหนและศรัทธาต่อเรื่องราวในคราวอดีตที่ในวันนี้ใครหลายคนอาจจะกำลังมองข้ามถึงความสำคัญหากแต่ความจริงสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในเมืองใหญ่ที่ใช้ชื่อว่าจังหวัดนนทบุรียังเต็มไปด้วยมรดกแห่งแผ่นดินมรดกที่สร้างโดยบรรพชนคนโบราณจนกลายเป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ซึ่งถ้าหากเราไม่ใส่ใจไม่ภาคภูมิใจในมรดกเหล่านี้แล้วต่อไปจะมีอะไรหลงเหลือเอาไว้บนแผ่นดินไทยอีกบ้างฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคา

0: ภัยธรรมชาติ
1: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2คือกันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเราเดินน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือภัยธรรมชาติเราคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2 ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่30-40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วมันแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทํากระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีหนึ่งทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
2: แต่นี่จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะตัวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
3: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต Sea Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานและแพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้อง

0: องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
1: ไป
2: เออพ่อว่าจะพ่อบอกพ่อว่าจะไปเสียอย่างว่าจะเงินก็เรื่องว่าสำรองก่อนจะไปเตี้ยนเสียไหนแย่ไปอยู่ต้นเดียววัน
3: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปก็ได้ไปทางปูนเนี่ยไปหน้าพญาตรวจหน้าพญาตรวจอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าพญาตรวจอยู่ไหมเออเตี้ยนแขนแล้ว
4: สวัสดีจ้า
3: พอดีพญาตรวจคนชวนมูไปนะเออ
5: ไปกินเขาต้มปลาก
6: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
3: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
6: มันต่างจากอยู่บ้านจังได
3: ๋มันก็ต่างจังได๋ตีมันก็บรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอีกไปนั่งกินยกทางสาทางน้องที่มันก็แค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
4: ฮะเนี่ยบ้านชื่อว่าน้องมาปากพวกคุณนั่น
7: กันพวกเอิ้นมันยังคงน้ําแห
8: มพวกเอิ้นแล้วเรา
4: ไปหาปลาบ่
9: โอ้อยากไปอยู่ประชาสัมพันธ
10: ์ไปประชาสัมพันธ์
11: ไปบ่จังก่อนกินหลานซื้อบ้านได้ก่อน
4: น้องมาปาก
11: น้องมาปากหรือว่ามันว่าบ่เรื่องเฮาเดี๋ยวเอาปลาที่เอาไม้ย่ายนั่นมาเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
4: จ้า
11: สอบเป็นบ้างไหม
4: สอบเป็นตกมีตกเบ็ดปลาก้อนน้ำปังควายจีเห็ดได
11: ้เนียนมาเนาะ
4: ขัน
11: เบ็ดพร้อม
4: ขันมีดตกเบ็ดปลานี่น้ำปังจีปุ๊บอู้ได้แล้วได้ตกง่ายเลยล่ะ
12: ได้ปลาอย่างล่ะ
4: ได้ปลาคอ
12: ตักโต
4: ห้าโต
12: เอามาเห็ดยังนักผ่าโต
4: เ
12: ล
4: ยเอามาไปเลี้ยงเสร็จ
11: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
12: วะมากินวะ
4: เป็นเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกยูน้ำยูอม
11: ย่าง
4: อัง
7: เป็นยังไงเนี่ย
0: ปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธ
13: ุ์รับเรื่องจากคำสะพานละมาจะกินเพิ่มเลยไม่กินจะก
14: ินอะไร
13: ขอเป็น
14: ที่
13: จะก
14: ิน
13: คน
14: ขอน
13: แก่น
14: ครับม
13: ัน
14: จะด
13: ี
14: ของคนขอนแก่น
13: ครับมันจะดีของคนขอนแก่นนี่เดียวก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามั่นสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกตัวเลี้ยงแล้วเดียวกับผู้ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมั่นเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ละ
14: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หายิ่งหนูเพราะฉะนั้นแล้วห่างกระห้อกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับที่มี
0: ผ่านสวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากันใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

แม่แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มนึง

0: ทิ้งไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งเพื่อหากุ้งฝอย
1: มันบอกอันนั้น
2: พอถือเป็นไงวะ
1: กุ้งพอถือพอเอิญเขียนมาล่องมาใช่ไปยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะ
3: เออเป็นลูกหลงเปล่าดอกนี
2: ่
1: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาเอาเอาจุ๊บยานเป็นยังวะ
2: แม่แม่งอันนี้เขาได้ขี่สิละตาลาย
4: ตาลายไปเห็นยัง
1: สุดยอดเลยว่าประเทศเป็นน่ะ
2: เอาไปป้อยน้ำเอาไปไปตาลายเอาไว้อัน
4: ไว้ให้ยัง
2: เอาไว้เลี้ยง
4: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
2: ให้มันใหญ่
4: เนี่ยเราไปหัวต
2: ่อกะเอาไปกิน
4: กินกับยัง
2: กินกับต้มสมไก
4: ่ต้มสมไก
5: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกหล่าหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาล่ะกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
6: เฮ็ดหลายบ่ครับ
5: บ่แม่น30ไร่ติลูกหล่าแต่แม่เฮ็ดอยู่ตั้ง30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
0: อีกกลุ่มมีภารกิจที่เดินหาไข่หมดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
1: เอามันกรอบเขียวคนนี้ทอดทอดจังก็สีเหลืองเก่าโอ้โอ้อีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยโอ้ยร้ายมันอันนี้มันลุกเพิ่นจะกินเขาเนาะก็ยังไม่มีดอก
7: อ้าวข้างนี้อ่ะเนา
1: ะ
7: ว่าข
1: ้
7: างน
1: ี้
7: ก็
1: ได้เดี๋ยวกูได้อ้อนี่ข้างนี้ลำนาโน้ว่าเนี่ยห้ามมาแก้เนี่ยจัดการสิสิปื้อไปอุบๆอยู่ไปโอ้ยข้างนี้หลังข้างนี้ย่างๆหน่อยอย่างเงี้ย
7: เอ้าเอ้า
8: ลงมาแล้วก็หมดแดง
7: โอ้ยมีแต่ไข่ผัก
8: มีแต่หมดแดง
7: แดงตัว

0: ก็จะไปแง่กันหลาย
1: เพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายขายน้ำตลาดแต่ยัง
0: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมุติ
1: แพงอยู่ดิมันมีสิทธิ์ละ20บาทคุณติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
3: ่อลากลากลากลากเลยลากเลยเขาก็เป็ดป้อยคุณไหมมันบ่เมียนแหงเขาบ่เข้ากับบ่เป็นหยังโอ้ยมันเข้ากับบ่เข้าไม่ละกินไม่ไหวไหวปลาไข่ไม่พูดละบ่เอ้ยลุ้นละมึงบ่ปวดละมึงปวดกันเลยเหรอ ดูกูตาย

0: มันจะไม่หันลับนะก้อยปลาวะนะเพิ่ง
1: ปลาถึงได้สวย
0: น้องปลาต้นโรยนี่นะใช่ไหม
1: กินไป
0: ปลาไหลก็มาล้างไส้

0: ลายผันแยกไหมลูกล่ะ
1: อันนี้กล้วยใส่หมดแดงอันนี้ล่างนี้ดีก็สิต้ม
2: กล้วยกล้วยสุกกล้วยดิบครับ
1: กล้วยใส่หมดแดงกล้วยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
3: ถ้าแม่ว่ากินปลาดุบเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้อป้องเต้หน่อยอีสานมากินปลาดุบเด้อฉันว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี้คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
1: ก็บ่คักคันใส่ได้ลูกหลานบ่เก็บก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตาหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
2: บ่หลายจังซี่
1: มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมองเขาจ่อได้5กิโลพอถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี่ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตัวบ้านนี่ก็มันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟและต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซํานี่พ่อแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกลุ่มเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เฮ้ยกันไปหาเบิ่งหั่นได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอยู่อันเนี่ยอยู่
2: เคยเจอมาแต่กัน
1: ตําพ่อง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพรจะมาที่นี่

ริ่มต่อสู่บ้านแกแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงเงินมื้อนี้ล่ะต่อสู่ว่าตะมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตะหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่ว่าเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมาพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอู่แม่จังซี่ล่ะ

0: แม่สุดหลายแม่ก็มากันคืดเดี๋ยวใจนอนบ่หลับตั้งแต่มือเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดไห้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดทิ่มฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: สถานการณ์ธรรมชาติที่ไปพื้นที่นี้แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่ห้องแต่จะเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเท่ากับรู้สึกว่าขาดแคลนแต่หากว่าก็เฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสให้เกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะปริบไฟฟ้าให้กับพี่กำลังได้ใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบ่สิมุ่งขึ้นไปด่าบักมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักก่อนเรามานอจักอันใดตันใดมาคู่มู่แม่ว่าจังสั่นจังสี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อน่ะนะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่สะพอตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไปซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบ่นเป็นกอนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเกลี้ยงแดดก็ร้อนเปรี้ยงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
7: ตำรวจทหารเก่ามาหลายๆนี่ก็เอามาให้ใช้บัญญัติ

0: ใจจะขวางเราเจ็บปวดอยู่ในจุกนี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไทบ้านจะขวางเหยียบย่ำกับพ่อแห้งแล้วเขาเอาเจ้าหน้าที่มาเหยียบย่ำอีกบ่มีที่พึ่งที่อาศัยใด
1: ฮับปูสาต้อง
2: มันเห็นยังได้กับบ่เขากับบ่ฟังหรอกเขายังได้ขี่รถเบือนเขามาพากันไทบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทบ้านมันเถ
3: าะฮู้อยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเฮาก็ฮู้อยู่แต่อันนี้เฮาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเฮาตายนี่เฮาสิให้มีความหมายหยังล่ะคะมีความหมายหยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนชั่วใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
1: ว่าเฮาบ่รู้จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
3: พวกคุณบัวกาเสียสละระว่านี่แหละคุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่นเฮาก็ฮักมองนี่ล่ะมองต้องหวังว่า
1: ตาย
3: อย
1: ู่
3: มองนี้
1: พ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
4: ค่ะ
1: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสําเร็จอีหยังดอกมันว่าม
4: ีเป็นมีที่ต้องมีอิงแล้วก็
1: บ่มีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านต่อว่าประตูได้บ่นอันได้อันออกมาเสียชีวิตของหมู่ตัวหมู่แม่ก็วางสิแล้วเนาะ
5: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเรานี่ไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมคะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนะคะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับ

0: การเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะจะต้องมีรวงรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละกอเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ่ะ
1: ออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าวหนึ่งกอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านแล้วต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: จมน้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี่หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได้
2: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1 2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เ
2: รา
1: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เค็ง
1: ตักใส่เค็งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
2: า
1: ะ
2: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: ค่ะเสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำค
2: ั
1: ญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไป มันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
2: ต้องเอาเม็ด
1: มา
2: ค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวังแม่
2: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
2: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกม
2: ัน
1: ต้องแห้ง
2: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: นั่นถือว่าสุกแล้ว
2: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
2: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: าวเมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: อย่างนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่าควนไปด้วยปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหม
2: อย่างแม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: ใช่อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่ะก็ทำให้มันนิ่มอ่ะแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะอ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮ
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเมาของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเมาปิ้งและข้าวเมาคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเมาปิ้งกันก่อนวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเมาหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับ

0: ขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะมา
2: เวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ๊ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่
1: อ
2: ยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่นๆ
1: สัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้เป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นกับกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับคือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย
2: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ค่ะตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อค่ะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: นี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่าเราไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ค่ะห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: ำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆเหรอ
2: กลับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: กล
1: ับ
2: เลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ
3: เออ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วยค่ะ
0: ผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
2: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่คุณชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้าน
1: ี
0: ้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพูดทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพูดไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
2: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวกูจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พูดพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะพลูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำกอยทรงเครื่อง
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ๆไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้พูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วย

0: Amarin TV.
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแปลกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัดชุมพลนิกายารามตั้งอยู่ใกล้พระราชวังบางปะอินพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในราวพุทธศักราช2175ในบริเวณนิวาสถานเดิมบนเกาะบางปะอินซึ่งเป็นที่พระราชสมภพของพระองค์และพระราชทานนามว่าวัดชุมพลนิกายารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาลาดลดหลั่น3ชั้นหน้าบันประดับด้วยลายพระมหาพิชัยมงกุฎพระราชลัญจกรประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและภาพการชุมนุมพลเพื่อการตั้งทัพมุขหน้าและมุขหลังของพระอุโบสถประดิษฐานรูปพระศรีอริยเมตไตรภายในซุ้มจรณำภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปอดีตพุทธเจ้า6พระองค์และพระพุทธเจ้าสมณโคดม1พระองค์รวม7

0: พระองค์ที่ฝาผนังทั้งสี่ด้านมีภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติอดีตพุทธเจ้าเพดานเขียนลายดาวเพดานเสาเขียนลวดลายพวงอุบะประตูและหน้าต่างเขียนลายแท่นบูชาแบบจีนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านหลังพระอุโบสถเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องหน้าบันเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอยุธยานอกจากนี้ยังมีเจดีย์ย่อมุมไม้12องค์ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถซึ่งได้รับการบูรณะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แต่ละชาติก็มักจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยแสดงถึงศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมได้ดีที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเครื่องแต่งกายไทยหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าชุดไทยเนี่ยล่ะค่ะแต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมคะว่าแล้วชุดไทยที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มีหน้าตาแบบไหนบ้าง
1: รัชกาลที่4อะไรประมาณใช่คือรู้ว่ารัชกาลที่5คือมีชุดไทยแล้ว
2: คิดว่าน่าจะสมัยพ่อขุนรามครับช่วงนั้นมันเป็นแบบตัวอักษรก็เพิ่งมีวัฒนธรรมก็เพิ่งเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับ
3: สมัยสุโขทัยค่ะโบราณอะไรเงี้ยค่ะเก่าๆหน่อยแก่ๆค่ะ
4: ประมาณยุคกรุงศรีป่ะพี่ประมาณนั้นน่ะ
5: ร .1 มั้งก็คงเป็นคนในวังมั้งก็แบบพัฒนามาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆให้เข้ากับยุคสมัยนั้นๆน่ะ
6: น่าจะเป็นรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะชุดไทยแบบนี้เราก็เห็นกันในละครนะคะละครซึ่งมันแบบว่าสะท้อนยุคสมัยของรัตนโกสินทร์อยู่แล้วอะค่ะ
7: สมัยสุโขทัยอยุธยามั้งครับมันน่าจะมีการใส่กันเพื่อเข้าร่วมพิธีอะไรอย่างเงี้ยฮะ
8: คิดว่าน่าจะนานแล้วอะค่ะเป็นต้องสืบทอดต่อ
9: ตั้งแต่สมัยอโยธยาสุโขทัยอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้มิ้นกับรายการชายฉงนนะคะพาคุณผู้ชมมาที่นี่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองแต่วัดพระแก้วเนี่ยมันจะมาช่วยชายฉงนในเรื่องชุดไทยยังไงตามมิ้นมาเลยดีกว่าค่ะ

0: อนนี้เนี่ยมิ้นท์มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ข้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วซึ่งมีคนบอกมิ้นท์มาค่ะว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งผ้าไทยเก่าๆแล้วก็มีฉลองพระองค์ที่ทรงใช้จริงด้วยแต่แค่คำบอกเล่าพูดเลยว่าไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปดูให้เห็นข้างในค่ะว่าที่นี่จะสามารถช่วยมิ้นท์คลายฉงนในเรื่องชุดไทยได้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะบัตรเข้าชมไปหนึ่งค่ะ
1: ค่าละ150บาทนะคะแสดงบัตรสูญเงินกับเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นชมค่ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งอยู่ในหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังหรือว่าวัดพระแก้วค่ะสงวนแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมพิพิธภัณฑ์ผ้าถึงได้มาอยู่ในวัดพระแก้วแน่นอนว่าวันนี้ถ้ามิ้นมาคลายสงวนคนเดียวเนี่ยรับรองไม่ได้อะไรกลับไปแน่นอนวันนี้มีพี่ราฟมาช่วยมิ้นคลายสงวนนะคะของพิพิธภัณฑ์ผ้าเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ทำไมถึงมาอยู่ในพระบรมมหาราชวังคะ
2: ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเกิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่พระองค์ท่านเนี่ยต้องการให้ประเทศไทยมีสถานที่เก็บรวบรวมผ้าหรือว่างานหัตถกรรมที่เป็นผ้าเนี่ยค่ะของประเทศไทยแล้วก็เพื่อให้จัดแสดงแล้วก็เอาไว้ให้ชาวไทยทุกคนรวมถึงชาวต่างชาติด้วยเนี่ยได้ชื่นชมในความงดงามของผ้าไทยค่ะพระองค์ท่านจึงมีพระราชดำริที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นโดยตอนนั้นเนี่ยก็ตัวอาคารหอรัศดากรพิพัฒน์แห่งนี้เนี่ยยังมีการเว้นว่างการใช้งานอยู่พระองค์ท่านจึงทูลขอจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้อาคารแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะ
0: โอ้พูดมาสักขนาดนี้แล้วไม่ชมไม่ได้แล้วนะคะซื้อตั๋วแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่รัฐพาขึ้นไปดูได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างไปค่ะคุณผู้ชมเป็นห้องอะไรคะพี่ลาฟ
2: ห้องราชภัสตราจากผ้าไทยค่ะก็คือห้องนี้จะจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ตัดเย็บจากผ้าไทยทั้งหมด
0: เป็นแบบเก่าหรือว่าแบบดั้งเดิมหรือยังไง
2: ก็คือผ้าไทยทั้งหมดที่มาจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะจะมีปนๆกันไปค่ะเราจะเห็นจากขนาดของฉลองพระองค์
0: ขอแอบดูชุดแรกก่อนเลยอันนี้นี่เป็นฉลองพระองค
2: ์อันนี้เป็นฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ค่ะปักประดับด้วยปีกแมลงทับซึ่งพระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประเทศรัสเซียค่ะ
0: นี่คือตอนที่เสด็จพระราชดำเนินไปรัสเซียพี่ราฟคะแล้วอย่างชุดนี้เนี่ยท่านทรงออกแบบเองด้วยเลยไหมคะ
2: ท่านมีนักออกแบบค่ะที่พระองค์ท่านทรงเลือกใช้นะคะ
0: ส่วนฉลองพระองค์ชุดนั้นเป็น
2: องค์นั้นพระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จไปประเทศจีนค่ะเมื่อปี2000ก็คือ2543ค่ะ
0: แต่ว่าแอบเห็นชุดหรูมากอยู่ตรงนั้นไปดูกันค่ะคุณผู้ชมพี่ราฟพาไปดูหน่อยคุณผู้ชมคะชุดนี้นี่สวยอลังการเตะตามิ้นสุดๆเลยต้องถามพี่ราฟแล้วว่าฉลองพระองค์ชุดนี้นี่เป็นชุดที่ทรงเสด็จไปพระราชดำเนินที่ไหนคะ
2: อันนี้พระองค์ท่านทรงหลายครั้งนะคะคือครั้งหนึ่งก็คือไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งก็คือไปประเทศญี่ปุ่นทรงเมื่อประมาณปี2524ค
0: ่ะอ๋อเห็นผ่านมา3ชุดแล้วเป็นผ้าไหมมัดหมี่หมดเลยทรงโปรดเป็นการส่วนตัวไหมคะ
2: จริงๆแล้วพระองค์ท่านใช้ผ้าไทยทุกประเภทค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้ที่เราเจอยังเป็นผ้าไหมมัดหมี่อยู
2: ่อ๋อ
0: ยังมีชุดด้านนู้นด้วยลารีประยับมากเลยพี่ลาไปดูกัน
2: ไปค่ะ
0: พาไปหน่อย

0: ชุดนี้นี่ต้องบอกว่าสวยมากๆมิ้นเห็นแล้วต้องรีบเดินมาดูเลยชุดนี้นี่ท่านทรงใส่ไปที่ไหนคะพี่ราฟ
1: พระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2528ค่ะ
0: คุณผู้ชมมิ้นยังไม่เกิด

0: แล้วก็จะมีฉลองพระบาทนะคะคู่กันด้วยซึ่งจริงๆแล้วฉลองพระองค์นี้เนี่ยจะมีผ้าคลุมพระอังสาหรือว่าผ้าคลุมไหล่เนี่ยค่ะ อยู่ในชุดเดียวกันด้วยแต่ว่าเรานำมาจัดแสดงแค่ตัวฉลองพระองค์และฉลองพระบาทค่ะ
1: คุณผู้ชมนี่คือเกือบ30ปีแล้วแต่ว่าดูแบบดิคะแบบนี่คือร่วมสมัยทันสมัยล้ำสมัยมากๆต้องบอกว่าคนออกแบบนี่เก่งนะคะเพราะว่าออกแบบได้มาสมัยนี้เลย
0: เดี๋ยวมีอีกฉลองพระองค์นึงค่ะที่มีความพิเศษเช่นเดียวกัน
1: จริงเหรอคะ
0: พาไปดูค่ะ
1: ไปดูค่ะคุณผู้ชมให้พี่รับนำเลย
0: ไปทางไหน
1: คุณผู้ชมคะชุดของผู้ชายแน่นอนเลยว่าของใน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ค่ะคือเป็นฉลองพระองค์เดียวที่เรานำมาจัดแสดงนะคะที่ไม่ใช่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะ
1: คือถ้าใครมาที่นี่นี่ได้ชมนี่สุดยอดจริงๆนะคะเป็นเรียกว่ากลับบ้านไปดีใจแล้วว่านี่คือท่านทรงใส่
0: ใช่ค่ะพระองค์ท่านทรงเมื่อปี2528เช่นเดียวกับฉลองพระองค์เมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าคนละเหตุการณ์กันแล้วก็สาเหตุที่เรานำฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดงด้วยเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วนอกจากที่พระองค์ท่านเนี่ยจะทรงผ้าไทยด้วยพระองค์เองแล้วเนี่ยพระองค์ท่านยังให้พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆเนี่ยได้ทรงผ้าไทยด้วยเช่นเดียวกันอาทิเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็ยังทรงผ้าไทย
1: คุณผู้ชมคะห้องนี้เนี่ยนอกจากชุดที่วินพาไปดูแล้วยังมีอีกหลายชุดเลยนะคะที่สวยๆแล้วก็ออกแบบมาร่วมสมัยมากๆเต็มไปหมดเลยแต่ทีนี้มิ้นอยากรู้ค่ะพี่รัฟนอกจากห้องนี้แล้วเนี่ยมียังมีห้องจัดแสดงอื่นที่มีฉลองพระองค์อีกไหมคะ
0: ห้องถัดไปค่ะจะเป็นห้องที่มีฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
1: ไทยพระราชนิยมมาแล้วค่ะชุดไทยของเราเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะพี่รัฟนำเลยไปเร็ว

0: ผู้ชมคะเข้ามาห้องที่2แล้วห้องนี้ห้องอะไรคะพี่ราฟ
1: ห้องนี้ชื่อห้องไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ห้องไทยพระราชนิยมได้เห็นชุดไทยพระราชนิยมแล้วแต่ก่อนอื่นค่ะเดินเข้าห้องนี้มาเจอพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนเลย
1: อันนี้
0: ชุดนี้เป็นยังไงคะ
1: เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านในฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีนะคะ
0: นี่คือชุดไทยจักรีอันนี้ถือเป็นลำดับขั้นของชุดไทยหรือยังไงคะ
1: ไม่ค่ะเป็นหนึ่งในชุดไทยทั้ง8แบบค่ะ
0: อ๋อมี8แบบนะคะมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
1: องค์นี้พระองค์ท่านฉายเมื่อปี2505ตอนที่ช่างภาพจากนิตยสารโวกเนี่ยค่ะเดินทางมาถ่ายภาพของพระองค์ท่าน
0: นิตยสารโวกค่ะคุณผู้ชมสวยมาก
1: ๆอันนี้ถ่ายที่บริเวณหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ
0: แล้วมีฉลองพระองค์ชุดนี้ให้ดูด้วยป่ะคะ
1: อันนี้ตอนนี้เรายังไม่พบตัวฉลองพระองค์องค์นี้นะคะแต่ว่าเราพบเพียงบาทค่ะ
0: อ๋อแต่ว่ามีฉลองพระบาทจัดแสดงอยู่ด้วยไหมคะ
1: ไม่มีค่ะแต่ว่าเรามีเก็บไว้ภายในคลังของพิพิธภัณฑ์ผ้า
0: อันนี้นี่เป็นชุดที่ใส่ในพิธีไหนไหมคะหรือว่ายังไง
1: จะใส่ในงานกลางคืนที่ค่อนข้างเป็นทางการค่ะ
0: ในประเทศไทยหรือว่าได้
1: หมดค่ะ
0: ได้หมดเลยสวยมากค่ะคุณผู้ชมไปดูข้างในบ้างดีกว่าข้างในมีชุดไทยพระราชนิยม8แบบเลยไหมคะ
1: มีค่ะมีครบค่ะ
0: 8แบบเย้ไปดู

0: ู้ชมคะห้องนี้นี่มีฉลองพระองค์เยอะยิ่งกว่าห้องแรกที่เราเข้ามาอีกมีชุดอะไรบ้างคะในห้องนี
1: ้ทั้งหมดที่จัดแสดงนี้จะเป็นฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่เป็นชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ชุดไทยพระราชนิยมคือ
1: ชุดไทยพระราชนิยมก็คือเป็นชุดไทย8แบบหรือว่าที่เราเรียกกันว่าชุดประจำชาติค่ะ
0: มีแบบอะไรบ้างคะ
1: ก็คือจะไล่มาเลยก็คือตั้งแต่ท้ายตู้ก็จะเป็นชุดไทยมารีนชุดไทยเรือนต้นชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดินะคะแล้วก็ชุดไทยศิวาลัยชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีแล้วก็ชุดไทยจิรดาค่ะ
0: ชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิช
1: ุ
0: ดไทยศิวาลัยชุดไทยดุสิต
1: แล้วก็ชุดไทยจักรีแล้วก็ชุดไทยจิรดาค่ะ
0: ชุดไทยจิรดา8แบบชุดประจำชาติแต่ละแบบมีความแตกต่างแล้วมีความเป็นมาอะไรยังไงคะ
1: ถ้าเป็นความเป็นมาเนี่ยค่ะก็คือเริ่มต้นเมื่อปี2503ตอนที่พระองค์ท่านต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศซึ่งตอนนั้นก็จะมีในทวีปยุโรปแล้วก็ในประเทศสหรัฐอเมริกา
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านไม่ต้องการที่จะทรงฉลองพระองค์ที่เป็นชุดแบบสากลทั้งหมดก็คือชุดแบบฝรั่งพระองค์ท่านต้องการให้คนได้เห็นว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเป็นสมเด็จพระราชินีจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นต้องการฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยพระองค์ท่านก็เลยตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดเพื่อที่จะช่วยกันศึกษาค้นคว้าออกแบบฉลองพระองค์ในสำหรับการใช้ในครั้งนั้นสิ่งที่พระองค์ค้นคว้าก็คือจากรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักในอดีตเราสังเกตได้ว่าฉลองพระองค์แต่ละแบบเนี่ยจะมีความเป็นไทยผสมผสานกันไปอาทิเช่น

0: แบบเนี่ยได้ออกแบบสำหรับพระองค์ออกมาแล้วเนี่ยพระองค์ท่านเป็นผู้คัดเลือกว่าจะทรงแบบไหน
1: แล้วนอกจากห้องนี้แล้วเนี่ยยังมีห้องอื่นอีกไหมคะ
0: ห้องอื่นก็คือจะไปเป็นผ้าศิลปาชีพค่ะคือ
1: ผ้าไทยนี่คือสิ่งที่วินอยากรู้เหมือนกันนะคะชะงนอยู่เหมือนกันว่าผ้าไทยเนี่ยเห็นว่ามีลายเยอะด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าผ้าไทยของเรามีลายเยอะขนาดไหนไปทางไหนคะไปไม่ถูก
0: ค่ะห้องนี้นะคะจะจัดแสดงชิ้นผ้าที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านศิลปาชีพแล้วก็โครงการต่างๆของพระองค์ท่านที่เนื่องด้วยศิลปาชีพค่ะแต่ว่าเราจะเน้นไปที่ตัวชิ้นผ้าเพราะว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยจะมีโครงการในพระองค์เนี่ยมากมายแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเราเป็นวิทยาลัยผ้าเราจึงจะแสดงวัตถุที่เกี่ยวข้องกับผ้า
1: ก็คือเท่ากับว่าห้องนี้นี่เป็นห้องวัตถุดิบเข้าใจถูกปะคะ
0: เหมือนเป็นเล่าเรื่องของที่มาของผ้าแต่ละชนิดในโครงการมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพค่ะ
1: ซึ่งนี่มีอายุเยอะไหมคะผ้านี่อายุยาวนาน
0: ก็ไล่มาตั้งแต่ปี2498
1: พี่รับพาไปดูหน่อยว่ามีผ้าแบบไหนบ้างคุณผู้ชมดูผ้าผืนนี้สิคะนี่เลยอันนี้เป็นผ้าอะไรคะพี่รับดูเก่ามากเลยอ
0: ันนี้เป็นผ้าถูเรือนจำลองนะคะ
1: ผ้าถูบ้านใช่ไหมผ้าถูเรือนที่ว่า
0: ใช่ค่ะก็คือแต่ว่าอันนี้เราจำลองมาค่ะคือที่มาที่ไปของผ้าถูเรือนเนี่ยก็คือเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านส่งคณะทำงานของพระองค์ท่านเนี่ยออกไปเก็บตัวอย่างของผ้าโบราณบ้านเนี่ยค่ะครั้งแรกที่ลงไปเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยังไม่ให้ตัวผ้าที่เป็นผ้าเก่าของตัวเองมาคือแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีผ้าซึ่งเขาเนี่ยจะคิดว่าเป็นของที่มีค่าของเข
1: า
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลงไปแล้วเพื่อขอซื้อผ้าเก่าๆจากเขาเนี่ยค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นหลังจากที่กลับมาเนี่ยก็คือครั้งแรกเนี่ยจะได้เป็นผ้าใหม่มามากกว่าพระองค์ท่านก็เลยเราบอกว่าให้ลองกลับไปอีกครั้งนึง
1: ก็คือทำไมต้องเป็นผ้าเก่าด้วยคะที่พระองค์ท่านอยากได้
0: เพราะว่าด้วยตัวลายของผ้าเนี่ยจะเป็นลายโบราณแล้วก็ด้วยตัวสีการใช้สีต่างๆเนี่ยจะเป็นลักษณะของดั้งเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เลยจะให้ลองไปดูที่ผ้าถูเรือนของชาวบ้าน
1: คุณผู้ชมเป็นชอบมากเลยเนี่ยเขาเขียนเอาไว้บอกว่าทรงกำชับแม้ผ้าถูเรือนก็อย่าละเลยคือสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าผ้าถูบ้านนี่แหละที่เป็นตัวดั้งเดิมเก็บสีเก็บลายได้ดีที่สุดแล้วมีแบบอื่นๆอีกไหมคะนอกจากผ้าถูบ้านผืนนี้แล้ว
0: มีค่ะ
1: อยู่ตรงไหนเอ่ย
0: ทางด้านโน้นเฉย
1: ตรงโน้นไปดูกันคุณผู้ชมคะดูตรงนี้นี่ผ้าไหมเรียงรายเยอะมากนอกจากนั้นยังมีผ้าในห้องนี้เยอะมากเลยพี่รับแต่ละชิ้นแต่ละอันมีความเป็นมามีเรื่องราวยังไงบ้างคะ
0: คือโดยรวมแล้วก็คือเป็นเรื่องของศิลปาชีพแต่ว่าจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านสนใจงานด้านผ้าไหมต่างๆรวมถึงผ้าไทยพื้นบ้านด้วยเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่พระองค์ท่านเยี่ยมราษฎรครั้งแรกที่อำเภอนาวาตอนนั้นเนี่ย
1: จังหวัดอะไรคะ
0: นครพนมค่ะ
1: นครพนม
0: ตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขามารอรับเสด็จพระองค์ท่านก็ชาวบ้านเนี่ยต่างนุ่งผ้าไหมวัดหมี่นั่นเป็นครั้งแรกที่พระองค์ท่านได้เห็นความงดงามของผ้าไหมบัดหมี
1: ่
0: ซึ่งทำให้ต่อมาในพระองค์ท่านต้องการที่จะนำผ้าไหมหรือว่าผ้าไทยเหล่านี้เนี่ยค่ะ มาทำอะไรสักอย่างพระองค์ท่านก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวผ้าไหมบัดหมี่เนี่ยค่ะในการช่วยเหลือชาวบ้านให้มีรายได้เสริมพระองค์ท่านก็เลยเลือกส่งเสริมงานทอผ้าให้เขามีรายได้โดยที่พระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นผู้รับซื้อรวมถึงเป็นผู้ที่นำผ้าเหล่านี้เนี่ยค่ะออกมาทรงเพื่อให้คนเนี่ยได้โดยเสด็จตามพระองค์ท่านด้วยอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันว่าจริงๆแล้วเราก็ใส่ผ้าไหมละคือพระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นแบบอย่างในการที่ใส่มาก่อนทำให้เราเนี่ยใส่ตาม
1: คือเหมือนท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคือถืออย่างนี้ถือว่าเป็นตัวแทนเอามาช่วยหารายได้เลยป่ะคะ
0: ใช่ค่ะเหมือนพระองค์ท่านเป็นต้นแบบ
1: สมเด็จพระราชินีนี่ท่านก็เหมือนประชาสัมพันธ
0: ์ใช่ค่ะในการส่งผ้าไทยอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็สามารถใส่ผ้าไทยได
1: ้อ๋อแล้วคือก็เห็นว่ามีหลายลายเลยแต่ละลายนี่คือก็มาจากต่างที่เหรอคะหรือว่ายังไง
0: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วผ้าไทยเนี่ยบางลายเนี่ยในแต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันก็ได้เหมือนกัน
1: อย่างเช่น
0: จะมีลายในห้องถัดไปค่ะจะเป็นลายของผ้าขีดก็คือชาวบ้านจะเรียกลายสมเด็จบ้างลายกับชบาบ้างลายดอกแก้วบ้างแต่คือก็คือทั้งหมดเนี่ยคือลายเดียวกัน
1: อ๋อห้องถัดไปมีลาย
0: ใช่
1: ไปดูลายกันค่ะคุณผู้ชมอยากดูมากเลยว่าลายผ้าแต่ละลายเนี่ยเขาสวยแล้วก็ต่างกันยังไงพี่รับพาไปเลย
0: เชิญ

0: นี่ยส่วนใหญ่จะนำหมอนขิดมาถวาย
1: หมอนขิดคืออ
0: าจจะเป็นหมอนสามเหลี่ยมหรือหมอนสี่เหลี่ยมที่เราเห็นกัน
1: อ๋อหมอนที่เป็นลายเยอะๆ
0: ใช่ค่ะชาวบ้านเนี่ยจะพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้ตัวหมอนขิดเนี่ยมาจากชาวบ้านค่อนข้างเยอะมาก
1: ค่ะ
0: พระองค์ท่านก็เห็นว่าตรงกลางของหมอนเนี่ยมีตัวลายเล็กๆที่อยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะอยู่ทรงให้เลาะลายตรงนั้นออกมาแล้วก็นำลายที่อยู่ตรงกลางตรงนั้นเนี่ยมาทอเป็นผืนใหญ่เราก็จะเห็นสลองพระองค์ของท่านที่เป็นลายเนี้ยลายเนี้ยแล้วก็คือเวลาชาวบ้านเห็นพระองค์ท่านทรงสลองพระองค์ในลายนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็เลยเรียกลายนี้ว่าลายสมเด็จ
1: อ๋อที่มาที่ไปก็คือว่าท่านทรงฉลองพระองค์ก็เลยเรียกว่าอ๋อนี่ไงลายสมเด็จก็คือลายที่สมเด็จท่านใส
0: ่จริงๆแล้วจะเรียกกับชบาหรือดอกแก้วก็ได้
1: เท่ากับว่าพระองค์นี่คือทรงนำใช้คำว่าแฟชั่นลายผ้าไทยตั้งแต่สมัยก่อนนี่สมัยไหนคะ
0: 40ปีที่แล้ว
1: 40ปีที่แล้วคือทรงนำเอากลับมาเหมือนกับว่าประยุกต์แล้วก็ออกแบบใหม
0: ่ใช่ให
1: ้เป็น
0: เพื่อให้ร่วมสมัยคนปัจจุบันเนี่ยสามารถใส่ได้ค่ะนอกจากตัวผ้าที่เราดูกันมาแล้วเนี่ยค่ะจะมีอีกสิ่งนึงที่มีความพิเศษก็คือบ้านรับเสด็จ
1: บ้านรับเสด็จ
0: จะพาไปดูว่ามีความพิเศษยังไงเพราะว่าบ้านหลังนี้มีความพิเศษมากจริง
1: ๆอ๋อไปดูกันค่ะบ้านรับเสด็จคือเป็นบ้านเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเป็นบ้านค่ะ
1: พี่รับบ้านรับเสด็จนี่บ้านใครอะคะ
0: จริงๆบ้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเป็นบ้านของยายทุ้มยายไทนะคะ
1: ยายทุ้มกับยายไท
0: ใช่ค่ะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเสด็จไปเมื่อปี2521ตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จไปจังหวัดสกลนครเพื่อเยี่ยมราษฎรเป็นปกติแต่ว่าณเย็นวันนึงเนี่ยพระองค์ท่านก็ให้พลขับเนี่ยขับรถไปโดยที่ท่านไม่ได้บอกว่าจะไปไหนก็คือไปเรื่อย
1: ๆอ๋อคือขับดูตามทางไปเรื่อยๆ
0: ไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้มีหมายไม่ได้อยู่ในหมายกำหนดการของพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็มาหยุดอยู่ที่บ้านหลังนี้พระองค์ท่านก็ถามถึงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยก็คือมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผ้าด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นครั้งแรกก็คือมาแบบพระองค์ท่านไม่ได้ตั้งใจจะมา
1: บังเอิญมาแล้วก็เลยมารู้ว่าที่นี่เขามีการทอผ้า
0: ใช่ค่ะแล้วครั้งต่อมาก็คืออีก2ปีต่อมาก็คือพระองค์ท่านก็เสด็จกลับมาอีกแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยพระองค์ท่านจะไปดูเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานก็คือไปดูงานน้ำต่างๆพระองค์ท่านเนี่ยก็แยกมาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าเราจะเห็นภาพบ่อยๆตอนที่พระองค์ท่านเนี่ยจับรังไหมอันนี้เป็นภาพที่เราเห็นชินตาอันนี้พระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกครั้งนึงเพื่ มาดูความก้าวหน้าของงานทางด้านการทอผ้าผู้หมอนเลี้ยงไหมของหมู่บ้านหลังนี
1: ้
0: แล้วครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อปี2525พระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกครั้งนึงแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานฉลองพระองค์องหนึ่งไว้ให้กับแม่ไทซึ่งให้แม่ไทเนี่ยไว้เป็นต้นแบบหรือว่าตัวอย่างในการนำไปทอผ้าลายเดียวกันกับผ้าลายเดียวกับฉลองพระองค์ของพระองค์ท่าน
1: ก็คือ
0: ใช่ค่ะก็คือฉลองพระองค์ที่อยู่ทางด้านหลังของเรานะคะซึ่งพระองค์ท่านตั้งใจที่จะพระราชทานให้ไปเลยซึ่งจริงๆแล้วตัวแม่ไทเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะพระราชทานฉลองพระองค์ให้ไปเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยายไทยได้เสียชีวิตไปแล้วพี่ดอนผ้าเนี่ยก็ยืมนะคะฉลองพระองค์นี้มาค่ะ
1: แล้วคือเดี๋ยวก็จะต้องนำกลับไป
0: ถ้าหมดเทศกาลนี้เราก็จะคืนให้กับยายลูกหลานของยายไทยไปค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้โอ้โหจากจุดเริ่มต้นเล็กๆแค่ว่าเอ๊ะชุดไทยที่เราใส่เนี่ยมันมีกี่แบบอะไรยังไงดูสิคะวันนี้มิ้นเป็นคนไทยมา26ปีเพิ่งจะรู้ว่าชุดไทยเนี่ยเขามีกัน8แบบวันนี้ต้องขอบคุณพี่ราฟมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหให้ความรู้เยอะมากแต่ว่าเรื่องของผ้าไทยลายพ่งลายผ้าเชื่อเลยว่ามันยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าตามมิ้นไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของผ้าข่าวม้าผ้าข่าวม้าผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยเราใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นแท้ที่จริงแล้วที่มาของผ้าข่าวม้าไม่ใช่ผ้าที่กำเนิดในประเทศไทยแต่อย่างใดสันนิษฐานว่าผ้าข่าวม้านั้นถูกนำเข้ามาโดยชาวเปอร์เซียที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่ในสมัยอยุธยาโดยคำว่าผ้าข่าวม้านั้นมาจากคำเต็มในภาษาเปอร์เซียว่ากามาบันที่แปลว่าผ้าคาดหรือรัดเอวท่อนล่างและผ้ากามาของชาวเปอร์เซียก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยและเรียกเพี้ยนมาเป็นผ้าข่าวม้าจวบจนทุกวันนี้

0: งนี้ลายผ้าเยอะมากแต่ลายเป็นยังไงบ้างคะพี่รัฟ
1: อย่างลายที่เมื่อกี้เราเกริ่นไว้ก็คือลายของภาคกิจลายสมเด็จที่บอกว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะเรียกไม่เหมือนกัน
0: อ
1: ันนั้นก็คือจริงๆแล้วตัวลายของภาคกิจเนี่ยมีที่มาที่ไปก็คือครั้งแรกตอนที่พระองค์ท่านเสด็จที่จังหวัดอุดร
0: ค่ะ
1: ชาวบ้าน

0: จ้าสวัสดีมาก
1: แนวนี้มาเต็มยศเลย
0: เต็มยศเลยสวยงามมากเลยนี่ลมอะไรหอบมาใส่ชุดสมหัสจรรย
1: ์เรื่องของเรื่องถ้าไม่ฉงนไม่ใส่เต็มขนาดนี้แน่นอนอาจารย
0: ์แสดงว่าฉงนจัดมาก
1: คือไม่มีความฉงนว่าชุดไทยที่เราเห็นกันจริงๆก็เห็นกันตั้งแต่เด็กๆเด็กๆชอบโดนคุณแม่จับใส
0: ่
1: อยากรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเริ่มแรกเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะอาจารย
0: ์เอาชุดไทยประมาณที่หนูใส่นี่ใช่ไหม
1: เอาแบบนี้เลย
0: เอาแบบนี้เลยชุดไทยที่หนูใส่เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นชุดไทยที่เกิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าท่านทรงพิจารณาแล้วก็มีพระราชดำริให้เกิดชุดไทยเหล่านี้ขึ้นนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วแล้วก็ได้ทรงประกอบพิธีอภิเษกสมรสนะฮะกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีเป็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์หรือผู้นำประเทศนะฮะว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เนี่ยก็จะต้องเสด็จพระดำเนินไปเยือนประเทศต่างๆที่เป็นไมตรีมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศของเราคล้ายๆกับเป็นการแนะนำตัวเป็นการไป
1: พบปะ
0: เพื่อที่จะสานความสัมพันธ์การเสด็จพระดำเนินเนี่ยจะมาเริ่มเอาหลังพ.ศ.2500แล้วคือมีการเสด็จก่อนหน้านั้น2498 2499เนี่ยนะครับประมาณเกือบ60ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้เสด็จพระดำเนินไปยังประเทศใกล้เคียงไปเวียดนามไปพม่าไปอินโดไปอะไรอย่างนี้ก่อนหลังจากช่วงประมาณ2505เนี่ยก็มีพระราชดำริที่จะเสด็จยาวเลยคราวนี
1: ้
0: ก็คือไปเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปรวมกับสหรัฐอเมริกาการเสด็จพระดำเนินครั้งนั้นเนี่ยประมาณ9เดือนเศษถึง11เดือน
1: ยา
0: วเกือบปีหนึ่งเพราะฉะนั้นการพบกับภาวะอากาศตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิก่อนแล้วก็ฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวก
1: ็
0: เสด
1: ็
0: จพระดำเนินครบทั้ง4ฤดูแน่นอนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเองในฐานะที่ทรงเป็นพระมเหสีทรงเป็นต้องบอกว่าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศก็ต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงไหมท่านก็จะแต่งกายยังไงให้ถูกต้องตามวาระต่างๆคือแต่ละประเทศเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีระเบียบแบบแผนที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นการเสด็จพระราชดำเนินเองเนี่ยบางงานก็เสด็จตอนเช้าบางงานก็เสด็จสายบางงานเสด็จไปเสวยพระกยาหารเที่ยงบางงานเสด็จบ่ายบางงานเสด็จเย็นมีค็อกเทลบางงานเสด็จเป็นงานดินเนอร์เขาเชิญประมาณ 4-5 ทุ่มหลังดินเนอร์แล้วเป็นเต้นรำเป็นอะไรต่างๆช่วงเวลาที่ใส่ลักษณะของงานลักษณะเจ้าภาพลักษณะแขกที่มาร่วมงานเนี่ยเป็นปัจจัยที่จะต้องคิดเรื่องฉลองพระองค์ทั้งสิ้นเลยว่าจะฉลองพระองค์แบบวาระโอกาสไหนบางครั้งเป็นการถวายพระกยาหารโดยประธานาธิบดีหรือถวายเลี้ยงโดยพระประมุขของแต่ละรัฐเนี่ยสุภาพสตรีผู้นำหมายเลขหนึ่งทางสตรีก็จะใส่เทียร่าก็คือมงกุฎเขาก็ใส่มงกุฎก็จะต้องนัดกันว่าวันนี้จะงานใหญ่ขนาดนี้ต้องใส่มงกุฎนะฝ่ายเราก็ต้องใส่มงกุฎท่านก็ต้องคิดชุดชุดอะไรที่จะเข้ามงกับมงกุฎได้ตรงนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลก็บอกจะเอายังไงดีจะไปจ้างดีไซเนอร์ฝรั่งจะอะไรต่างๆท่านก็บอกอย่าพึ่งเป็นจังหวะดีเลยนะฮะคือนายปีแอร์บาวแมงนะแห่งห้องเสื้อบาวแมงของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาเดินทางมาอยู่ละแวกนี้อยู่แล้วท่านก็เลยทรงเชิญเข้ามาแล้วก็มาปรึกษาหารือกันท่านก็ทรงค้นภาพถ่ายฉลองพระองค์ของเจ้านายต่างๆตั้งแต่มีการถ่ายภาพก็คือตั้งแต่ประมาณรัชกาลที่4เป็นต้นมาเนี่ยเจ้านายฉลองพระองค์นู่นนี่นั่นๆๆมาพอพิจารณาดูแล้วเนี่ยบ้านเราเป็นเมืองร้อนเราก็ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าอะไรที่มันจะใส่สำหรับฤดูหนาวมากและส่วนมากเราก็ใส่สมมุติถ้าจะห่มสบายแล้วก็ห่มกันตลอดวันนะนุ่งโจงก็โจงไปตลอดวัน
1: ครึ่งเดียวด้วย
0: ครึ่งเดียวฮะก็เลยมีแนวพระราชดำริปรึกษากับพี่แอร์บาลแมงท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคนะฮะท่านผู้หญิงหม่อมหลวงมณีรัตน์บุญนาคก็ปรึกษากันเนี่ยได้กำหนดชุดออกมานะครับได้เอารูปแบบการแต่งกายแบบโบราณเนี่ยมาเป็นต้นแบบแล้วก็กำหนดชุดออกมาเป็น8ชุดที่หนูใส่มิ้นใส่เนี่ยก็จะเป็น1ใน8ชุดนั้นนะฮะก็จะมีตั้งแต่ชุดลำลองที่สุดก็คือชุดไทยเรือนต้นนะจะเป็นคอกลมธรรมดาผ่าอกแขน3ส่วนนะฮะคอองค์ผ่าอกแขน3ส่วนเอวประมาณระดับสะโพก นะฮะข้างล่างเนี่ยเป็นผ้าสิ้นไหมธรรมดาหรือเป็นผ้าสิ้นฝ้ายบางทีก็จะเป็นลายเป็นปล้องขวางตัวนะฮะอันนั้นเราจะเรียกชุดไทยเรือนต้น
1: ชุดไทยเรือนต้น
0: อันนี้เป็นลำลองที่สุดทางการขึ้นมานิดนึงก็คือชุดไทยจิตรลดา
1: ค่ะ
0: นะฮะชุดไทยจิตรลดาอาจจะมีคอปกนิดนึงแขน3ส่วนก็ได้แขนยาวก็ได้นะฮะตัวผ้าสิ้นเนี่ยเป็นไหมอาจจะยกก็ได้หรือมีเชิงก็ได้นะฮะก็ว่ากันแล้วจากนั้นเนี่ยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาแล้วก็ยังมีชุดไทยอื่นๆอีกอ้าวไล่มาคืออ
1: ย่างนะอย่างชุดนี้นี่เป็นชุดอะไรคะ
0: อันนี้คือชุดไทยอมริน
1: ทร์ไทยอมรินทร์
0: ชุดไทยอมรินทร์ก็จะมีชุดไทยเรือนต้นไทยจิตรลดาแล้วก็จากนั้นไล่ไปเลยชุดไทยดุสิตชุดไทยจัก
1: ร
0: ีนะฮะชุดไทยอมรินทร์นะฮะชุดไทยบรมพิ
1: มาน
0: ชุดไทยศิวาลัยการตั้งชื่อชุดเหล่านี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำเอาชื่อพระที่นั่งต่าง
1: ๆ
0: อาคารต่างๆเนี่ยในพระตำหนักจิตรลดาโรหฐานแล้วก็ในพระบรมมหาราชวังมาเป็นชื่อชุดแล้วก็ชุดไทยที่เต็มยศที่สุดตามแบบราชประเพณีคือชุดไทยจักรพรรดิตามรูปแบบฉลองพระองค์ตามแบบขัตติยราชนารี
1: ขัตติยราชนารี
0: ก็คือว่าห่มจีบห่มสบายจีบอัดกลีบนะฮะด้านในด้านแล้วจากนั้นทรงสะพักห่มสะพักทับอีกชั้นหนึ่ง
1: ที่เป็นใสๆมอง
0: คือสบายสองผืนนั่นแหละง่ายดีสบายเนี่ยนะที่ห่มติดตัวเราเรียกว่าสบาย
1: สบาย
0: สบายถ้าห่มทับลงไปบนเสื้อหรือห่มทับไปบนผ้าสบายอีกผืนหนึ่งไม่ติดตัวเราเราเรียกทรงสะพัก
1: ทรงสะพัก
0: ก็ห่มสบายเป็นผ้าพื้นไหมผืนหนึ่งข้างในจับจีบย่นนะฮะแล้วห่มที่สองชั้นนอกเนี่ยเป็นผ้าปักละเอียดยิบยับหมดเลยหนักเป็นกิโลเรียกว่าทรงสะพักทับท่อนล่างเนี่ยนะครับก็ฉลองพระองค์ผ้ายกทองจีบหน้านางไว้พกจีบหน้านางเข้ามาแล้วก็มีพกออกมาข้างๆคาดเข็มขัดทรงมีคาดเข็มขัดก็คือพระปั้นเน่งพระปั้นเน่งคือหัวเข็มขัดแล้วก็ตัวเข็มขัดเราเรียกว่าสายรัดพระองค์ทรงคาดสายรัดพระองค์พร้อมพระปั้นเน่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องนะฮะแล้วก็จะทรงพระสังวาลเฉียงพระองค์หรือจะทรงทับทรวงร่วมประกอบด้วยก็ได้อันเนี้ยถือเป็นฉลองพระองค์เต็มยศที่สุดเลยเวลาที่เสด็จต่างประเทศถ้าเผื่อจะไม่ทรงมงกุฎเนี่ยนะฮะถ้าไม่ทรงมงกุฎเนี่ยก็จะใส่ชุดไทยอย่างเดียวเลย
1: หนักมากเลยเหรอคะอาจารย
0: ์ก็เป็นกิโลฉลองพระองค์เหล่านี้เนี่ยนะถ้าเราดูภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตอนเสด็จเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปเนี่ยมันสวยงามมากเหลือเกินนะคือท่านมีพระราชดำริว่าเราจะหาชุดอะไรที่ฝรั่งเห็นแล้วเข้าใจว่านี่คือคนไทยยังมิ้นใส่ไปตอนนี้นะเดินไปเมืองนอกทุกคนเข้าใจมิ้นเลยว่านี่มิ้นคือคนไท
1: ย
0: ก็มีรูปแบบฉลองพระองค์ทั้ง8แบบพระราชทานลงมา
1: อ๋อนี่คือขนาดปัจจุบันเนี่ยมี8แบบอยากรู้ว่าแล้วแรกสุดเลยค่ะอาจารย์ที่เป็นชุดไทยเนี่ยในสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ยลักษณะเป็นแบบไหนแล้วมันเริ่ม
0: มิ้นจะเอาสมัยไหนดีทวารวดีศรีวิชัยลพบุรีเชียงแสนอู่ทองอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร
1: ์เอารัตนโกสินทร์ก็พอค่ะอาจารย
0: ์โอเค
1: เดี๋ยวถ้าทานจะ
0: อ
1: ๋
0: อเราสึกยืดเยื้อท่านว่าตั้งแต่ทวารวดีนี่เราจะถ่ายเทปนี้ประมาณ3วัน3คืน
1: โอเค
0: เขียนตำราเอาไว้เยอะมากโดยละเอียด
1: งั้นเราเริ่มที่รัตนโกสินทร์แล้วกันนะคะ
0: โอเคสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะเริ่มสถาปนาเมื่อ2325เราเนี่ยนะสุภาพสตรีเองสุภาพบุรุษเองก็ยังแต่งกายเรียนแบบสมัยอยุธยาถึงแม้เราจะมีกรุงธนบุรีมาขั้นระยะสั้นๆเพียง15ปีเนี่ยนะคนกรุงธนบุรีก็ยังแต่งแบบอยุธยาอยู่ดีอย่าลืมว่ารัชกาลที่1เองเนี่ยท่านไม่ใช่คนกรุงธนหรือคนกรุงเทพแต่ท่านคือคนอยุธยาท่านมีพระราชสมภพมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆก็เป็นอยุธยาหมดการแต่งกายของอยุธยาผู้ชายก็นุ่งโจงกระเบนส่วนผู้หญิงเนี่ยนุ่งโจงกระเบนถ้าอยู่บ้านก็คาดผ้าแถบ
1: อ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: เป็นผ้าคาดอกนะเหน็บชายด้านซ้ายแล้วก็ทิ้งชายลงถ้าเผื่อเวลาจะไปวัดจะปลดชายที่เหน็บตรงนี้ด้านซ้ายเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นตลบไหล
1: อ๋อเป็นสบายแบบนั้น
0: คลุมไหล่หนึ่งข้างนี่แปลว่าสุภาพแล้ว
1: อ๋อสมัยนู้นเนาะ
0: เพราะฉะนั้นมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เราก็ยังแต่งแบบนั้นส่วนสุภาพสตรีในราชสำนักเนี่ยนะฮะในราชสำนักเองประจำวัน รัชกาลที่1 2 3 4 5เนี่ยเราดูภาพโบราณนุ่งโจงกระเบนคาดผ้าแถบเหมือนกันเจ้าจอมหม่อม5

0: พระมเหสีเทวีคาดพระแถบทั้งนั้นถ้าเผื่อออกมาเต็มยศเมื่อไหร่เต็มยศเมื่อไหร่นะฮะก็จะใส่เป็นฉลองพระองค์คือใส่แขนเสื้อแขนยาวคอตั้งคอกลมและมีปกเล็กๆเตี้ยกว่าหนูอีกเตี้ยกว่าของมิ้นแล้วก็ผ่าอกยาวตลอดนะฮะแขนเนี่ยแขนยาวมากแขนเนี่ยมันจะฟิตอย่างนี้
1: เลยใช่ไหมคะ
0: ฟิตพอดีมากจนกระทั่งงอแขนไม่ได้เพราะฉะนั้นแขนฉลองพระองค์เนี่ยจะยาวออกมาถึงอย่างนี้เลยจะยาวอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเวลาใส่เขาจะย่นเข้ามาอย่างนี้ย่นเข้ามาเพื่อเอาแขนทั้งหมดย่นเพื่อให้พ
1: ับ
0: แขนได้แล้วจากนั้นเนี่ยก็มีผ้าทรงสะพักสบายห่มทับเรียกว่าทรงสะพักอีก
1: อ
0: ันนั้นเป็นเต็มยศในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะฮะ เราจะไม่เห็นอื่นใดมากมายนอกจากนุ่งโจกระเบนห่มผ้าแถบหรือห่มสบายสำหรับผู้หญิงส่วนผู้ชายเนี่ยนะฮะถ้าออกนอกบ้านไปไหนมาไหนนุ่งโจงกระเบน
1: อย่างเดียวเหรอคะ
0: โจงกระเบนเสื้อไม่ใส่มีผ้าคาดนะฮะรัชกาลที่1 2เนี่ยไม่ใส่เสื้อเลย
1: แม้กระทั่งไปแบบ
0: ไปวัดก็ไม่ใส่เสื้อก็จะมีผ้าผืนหนึ่งพาดไหล
1: ่
0: ผ้าไหล่เนี่ยเอาขึ้นมาพาดไหล่เมื่อไหร่แปลว่าใส่สูทเมื่อนั้น
1: อ๋อพาดไหล่เท่ากับใส่สูท
0: เท่ากับใส่สูทเปิดนมเปิดต้มเห็นกลากเกลื่อนเต็มตัวไม่เป็นไรพาดไหล่เข้าไปปั๊บสุภาพทันทีนี
1: ่แต่นั่นคือสมัยก่อนนะคะ
0: สมัยก่อนไม่ใช่ใช่ถูกต้องต้องย้ำด้วยนะ
1: สมัยก่อนนะ
0: การผู้ชายที่จะมาเริ่มใส่เสื้อเนี่ยนะฮะมาใส่เสื้อเอาในสมัยรัชกาลที่4คือในสมัยรัชกาลที่1 2และ3เนี่ยนะผู้ชายนุ่งโจงกระเบนผืนเดียวทุกคนตั้งแต่เจ้าถึงไพร่ยากดีมีจนหมดพระมหากษัตริย์เองนะเวลาจะเสด็จว่าราชการเสนาบดีนั่งเต็มหมดเนี่ยรัชกาลที่3ก็ไม่ใส่เสื้อไม
1: ่ใส่เสื้อก็ใส่แค่ท่อนล่าง
0: ทุกคนก็ใส่ท่อนล่างอย่างเดียวแต่พอถึงสมัยรัชกาลที่4เมื่อขึ้นครองราชท่านบอกโอ้โหเสนาบดีทั้งหลายที่มาเฝ้าเนี่ยนะไม่ใส่เสื้อเลยนี่1ก็ล้าสมัยฝรั่งมังค่าเขาจะดูถูกเอาได้ทูตขอนตรีเสียนฝรั่งมังค่ามาเฝ้าเนี่ยก็เห็นแต่การไม่ใส่เสื้อ
1: ค่ะ
0: อันที่2เสนาบดีที่ไม่ใส่เสื้อเนี่ยนะก็เป็นกลากเป็นเกลื่
1: อ
0: นเป็นขี้เกลื่อนขึ้นเต็มหลังเต็มไหล่หน้าเกลียดเป็นดอกเป็นดวงหมดเลยสมัยนั้นรัชกาลที่4ก็เลยมีพระราชดำรัสให้เสนาบดีใส่เสื้อเข้าเฝ้าตั้งแต่นั้นมาเราก็ใส่เสื้อเข้าเฝ้าหมดส่วนเจ้านายฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็ยังนุ่งจีบเต็มยศก็ยังนุ่งจีบหน้านางแล้วก็ห่มสบายแล้วก็มีทรงสะพักทับมาถึงรัชกาลที่5นี่สิมีความหลากหลายของการแต่งกายเกิดขึ้นมากเลยเนื่องจากอารยธรรมตะวันตกที่เริ่มหลั่งไหลมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4เนี่ยมันมากมายในสมัยร.5โอ้โหคราวนี้สนุกสนานมากเลยเจ้านายฝ่ายนายผู้หญิงเนี่ยนะใส่เสื้อที่เราเรียกกันว่า military jacket
1: แจ็คเก็ตทหาร
0: ถูกต้องแจ็คเก็ตทหารนั่นก็คือเป็นเสื้อเข้ารูปนะเสื้อเข้ารูปมีคอมีแขนยาวนึกออกไหมเสื้อทหารมันจะขดไส้ไก่เป็นลวดลายหรือหน้าส่วนหน้าอกก็ขดไส้ไก่เป็นลวดลายหรือเนี่ยเจ้านายใส่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยเจ้านายทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะซึ่งมันก็เข้าสมัยกับของอังกฤษเสื้อของเจ้านายฝ่ายในถ้าเป็นเสื้อทางการนะฮะก็เริ่มพัฒนาเช่นเอาลูกไม้ยุโรปมา
1: อ๋อลูกไม้นี่เป็นของยุโรปเหรอคะ
0: ลูกไม้ของยุโรปอย่างเดียวเลยร
1: ั
0: ชกาลที่5ก็ซื้อมาแล้วก็มีคนนำเข้าเอามาผสมกับพวกผ้าไหมเป็นเสื้อแขนหมูแฮมเริ่มต้น
1: ใช่ๆหนูเคยเห็นที่เป็นแขนพองๆแล้วก็เป็นผ้าลูกไม
0: ้พองแล้วก็มีลูกไม้บางทีก็มาจีบรูดที่ข้อมือ
1: แล้วก็มาตรงนี้เป็นแคบ
0: ครับแคบๆลงอ่ะแล้วก็แต่ท่อนล่างเนี่ยนะฮะท่อนล่างเนี่ยก็จะใส่ทั้งโจงกระเบนและใส่ทั้งจีบหน้านาง
1: อ๋อก็คือใส่ได้2แบบเลยอันนี้มีโอกาสแยกไหมคะ
0: แยกค่ะถ้าเผื่อเต็มยศใหญ่เจ้านายผู้หญิงใส่เต็มยศใหญ่รับราชทูตท่อนล่างจีบหน้านางถ้าเผื่อไม่ได้รับราชทูตเป็นออกงานพิธีทั่วไปเสื้อข้างบนเป็นฝรั่งแต่ข้างล่างเนี่ยนะฮะโจงกระเบน
1: โจงกระเบนได้อ๋อแค่รัตนโกสินทร์ยังเยอะขนาดน
0: ี้โอ้ยังไม่จบมีอีกเยอะแยะมากมาย
1: ก็เหมือนว่าช่วงสมัยก่อนแฟชั่นของบ้านเราในปัจจุบันตอนนี้เหมือนกันถูกไหมคะแต่ว่าเป็นชุดไทยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะแล้วช่วงหน้านะคะกลับมาแล้วก็ไปคลายฉงนเรื่องชุดไทยในแบบอื่นๆกันต่อค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าวันนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของโจงกระเบนไทยรับเอาวิธีการนุ่งผ้าเช่นนี้มาจากวัฒนธรรมของชาวอินเดียโดยผ่านทางเขมรเพราะคำว่าโจงกระเบนนั้นมีที่มาจากคำว่าโจงหรือจูงที่แปลว่าโยงและคำว่ากระเบนที่แปลว่าหางในภาษาเขมร

มันมีที่มาจากวิธีการนุ่งที่จะต้องม้วนชายผ้าด้านหน้ารวมกันแล้วโยงลอดหว่างขาไปเหน็บไว้บริเวณก้นกบเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการทำงานและทำการรบในการศึกสงครามและยังมีการนำมาพัฒนาสวมใส่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยจวบจนทุกวันนี้

0: กลับมาคลายฉงนกันต่อกับเรื่องชุดไทยแล้วก็ผ้าไทยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมินได้มีโอกาสไปพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะอาจารย์แล้วก็เห็นว่าผ้าไทยเนี่ยโอ้โหมีลายสวยๆเยอะมากๆแล้วก็รู้มาว่าผ้าไทยแต่ละลายเนี่ยเขาก็บอกเรียกว่าแหน่งบอกฐานะสถานะด้วยว่าใครเป็นใครใส่แบบไหนทีนี้ลายแต่ละลายเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนอะคะแล้วมีความหมายอะไรยังไงบ้าง
1: ลายผ้าไทยนี่ต้องบอกว่ามีมากมหาศาลนะฮะลายผ้าไทยนี่มีมากมหาศาลเพียงแต่ว่าเราอาจจะจัดหมวดหมู่ได้ง่ายๆนะเช่นว่าลายรูปดอกไม
0: ้
1: นะลายที่เรียนแบบธรรมชาตินะเช่นลายดอกไม้ลายทวันลายพันธุ์พฤกษานะหรือว่าในหมวดลายที่เกี่ยวข้องกับลายรูปสัตว์ต่างๆนะสัตว์มงคลต่างๆซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ในเทพนิยายหรือในวรรณคดีก็ได้นอกจากลายพันธุ์พฤกษาลายดอกไม้ลายรูปสัตว์แล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกลายเรขาคณิตลายเรขาคณิตนี่ก็จะเป็นลายที่ค่อนข้างนิยมนะเพราะว่าในการทอผ้าเนี่ยนะทอให้เป็นเหลี่ยมแบบเรขาคณิตเนี่ยง่ายกว่าการทอให้ลวดลายเป็นลายวงกลม
0: อ๋อเลยค่ะคันนี้คือเป็นแบบสี่เหลี่ยม
1: สี่เหลี่ยมซ้ำเหลี่ยมอะไรต่างๆอย่างนั้น
0: แต่ไม่ใช่วงกลม
1: แต่ไม่ใช่วงกล
0: ม
1: การทอผ้าให้เป็นลายวงกลมเนี่ยทอยากยากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดนะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยต้องบอกว่าลายผ้าเนี่ยเป็นลายที่กำหนดยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยนะอย่างเช่นพระมหากษัตริย์เนี่ยนะก็จะทรงฉลองพระองค์ก็คือพนุ่งจงกระเบนพนุ่งจงกระเบนของพระมหากษัตริย์เนี่ยมักจะเป็นลายรูปสัตว์ป่าหิมพานต์
0: อ๋อคือเป็นนะช้าง
1: ลายช้างก็เป็นช้างเอราวัณนะลายช้างเอราวัณสามเศียรลายพญานาคนะหรือลายกินนอนกินนารีลายครุฑอย่างนี้เป็นต้นก็จะอยู่บนฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์
0: เท่านั้นใช่ไหม
1: เท่านั้นเลยลายนี้เนี่ยนะเป็นลายที่สามัญชนคนธรรมดาใช้ไม่ได้ข้าราชการเสนาบดีก็ใช้ไม่ได้เพราะถือเป็นลายของสูงใครที่ใช้ก็จะมีคนที่จะพูดว่าทำเทียมเจ้าเทียมนายคนโบราณเนี่ยเขาจะกลัวคำนี้มากเลยการทำเทียมเจ้าเทียมนายทำแล้วไม่เป็นสวัสดิมงคลทำแล้วเป็นอัปมงคลกับตัวเอง
0: คือเหมือนยกตนเสมอท่าน
1: ใช่ยกตนเสมอท่านนะฮะเขาจะถือนะส่วนลวดลายอื่นๆเนี่ยนะฮะก็จะอยู่บนผ้านุ่งเช่นผ้านุ่งยศคือผ้านุ่งยศนี่ก็คือข้าราชการเนี่ยนะเสนาบดีรับราชการถ้าเป็นยศสมเด็จเจ้าพระยาก็จะมีตั้งแต่สูงมาหาต่ำยศสูงสุดก็คือสมเด็จเจ้าพระยารองลงมาก็เจ้าพระยารองลงมาก็เป็นพระยารองมาก็เป็นคุณพระรองลงมาก็เป็นหลวงเป็นขุนเป็นท่านหมื่น
0: จะหม
1: ื่
0: น
1: แล้วก็มีพันเหมือนกับพันท้ายนรสิงห์นี่เป็นยศนะพันเนี่ยไม่ได้เป็นชื่อเขานะ
0: เรานึกว่าเขาเป็นแบบได้เพราะว่านักรบเป็นอะไร
1: ไม่ใช่เป็นตำแหน่งพันถือท้ายเรือพันท้ายนรสิงห์พันท้ายพันแล้วก็ต่ำสุดคือตำแหน่งทนาย
0: ทนายคือ
1: ไม่ใช่ทนายว่าความใช่ตำแหน่งยศต่ำสุดในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะผ้านุ่งเนี่ยพระมหากษัตริย์จะพระราชทานให้กับเสนาบดีเหมือนกับเป็นเครื่องแบบนะเหมือนกับยูนิฟอร์มสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยนะก็จะใช้ผ้านุ่งที่เป็นลายนาคสองตัว
0: คล้องกันอย่างเงี้ยหรอ
1: สองตัวใช่คล้องกันเหมือนตั
0: วเอสซ้อนกัน
1: ใช่เป็นตัวเอซ้อนกัน
0: อีกนิดนึงจะเป็นแบรนด์ละ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกว่าลายหน้าเกี้ยวแล้วก็ตรงกลางก็อาจจะเป็นลายพุ่มข้าวบินนะฮะเป็นลายพุ่มข้าวบินเป็นลักษณะ
0: แบบอ
1: ย่าง
0: นี
1: ้ใช่อันนี้ถือว่าเป็นลายสูงสุดรองลงมานะฮะพญาพระอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นลายนาคเดียว
0: นาคขด
1: หน้าตัวเอสเดียวไม่ใช่เอสสองตัวนะฮะอาจจะเป็นเอสตัวเดียวหลั่นลงไปอีกก็จะเป็นเหลือแก่เป็นลายตาตาราง
0: ตารางนี่เป็น
1: ตาตารางแบบเป็นลายเส้นเป็นตาตารางเป็นลายดอกเล็กๆเรียงต่อกันเป็นตาตารางเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นรูปแบบที่สำคัญลองลงไปก็จะลายหน้าก็หายไปเหลือแต่ลายตาตารางหรือลายพุ่มข้าวบินบางทีพุ่มข้าวบินก็จะหายไปนะครับเหลือเป็นลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมั่งลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือลายดอกไม้สี่กลีบก็คือนี่คือรูปแบบของการลดหลั่นชั้นยศ
0: แล้วถ้าเป็นชาวบ้านในสมัยก่อนนะคะ
1: อย่างนี้ส่วนมากประชาชนธรรมดานุ่งผ้าไม่มีลายมากนะส่วนมากมุ่งประโยชน์ใช้สอยเพื่อที่จะปกคลุมร่างกายไม่ได้ว่าจะต้องมีพิเศษอะไรแต่ว่าในราชสำนักเนี่ยก็จะมีการแต่งกายชัดเจนลายบางลายลายผ้าบางลายเนี่ยนะฮะใส่ปั๊บเนี่ยจะทราบเลยว่าคนนี้เป็นราชินีกูลเป็น พระบรมวงศ์เป็นญาติกับพระราชินีก็จะต้องนุ่งผ้าเฉพาะลายนี้
0: อ๋อคือบอกชัดเลยว่าเป็นญาติพระราชินีเป็นลายนี้เท่านั้นเลย
1: เห็นปั๊บคนนี้นุ่งลายนี้คนนี้นุ่งลายนี้คนนี้นุ่งลายนี้นี่แหละญาติพระราชินีแล้วเดินมาอาจจะได้แสดงความเคารพได้ถูกต้อง
0: หนูเคยคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเขารู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นใครคนไหนเป็นใครเพราะว่าแบบบางที
1: สมัยนั้นหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีสื่ออะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะทราบก็จะทราบได้จากการแต่งกาย
0: อ๋อคือนี่เป็นนัยยะหนึ่งด้วยไหมคะกับการที่เราออกแบบแล้วก็ทำลายเสื้อผ้ามาเพื่อให้แบบเข้าใจ
1: อ๋อใช่สิคนโบราณเองเนี่ยเขาจะรู้จักว่าเขาจะแต่งแค่ไหนตามฐานะของตัวเองจะไม่มีใครแต่งตัวเกินฐานะมากเกินไปน้อยเกินไปอะไรเลยทุกคนจะอยู่ในขอบเขตของการแต่งกายของตัวเองที่มีลวดลายเป็นเครื่องกำกับเพราะว่าวิธีการนุ่งโจงกระเบนก็เหมือนกันหมดทั้งเจ้าทั้งไพร่การนุ่งจีบหน้านางก็เหมือนกันหมดทั้งเจ้าทั้งเสนาบดีข้าราชการขหบดีขหปัตตานีอะไรต่างๆแต่ความแตกต่างก็คือลวดลาย
0: อ๋อนี่คือสาเหตุที่ต้องมีการทำลวดลายถอลวดลายผ้าไทยจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร
1: ใช
0: ่อ๋อแบบนี้นี่เองคือจริงๆนึกว่าเป็นแค่เหมือนเป็นแฟชั่นบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นความสวยงามใครอยากจะคิดออกแบบลายอะไรจริงๆ
1: ไม่ได้สมัยโบราณนี่ไม่ได้เลยนะความมีเสรีภาพมาเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันท่านั้นนะที่จะเอาลายนั้นมาผสมลายนี้เอาลายนี้ไปใส่ลายนั้น
0: อ๋อแต่ปัจจุบันนี้คือเปลี่ยนไปแล้วไหมคะอาจารย
1: ์ก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะเดี๋ยวนี้เราก็ใส่ลายอุตลุดกันหมดเนี่ยผ้าพิมพ์ลายที่ผ้าพิมพ์ลายโจงกระเบนใหม่ๆเนี่ยนะก็เอาลายโบราณของพระมหากษัตริย์มั่งของเสนาบดีมั่งมาผสมผสานเราก็ใส่กันไปทั่ว
0: คือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้มีภูมิหลัง
1: มันไม่ทราบแล้วอาจจะไม่เคยทราบว่าลายเหล่านี้มันเคยถูกจำกัดใช้ปัจจุบันพอไม่ทราบความไม่ทราบนี่ก็จะเป็นเหตุให้ปนกันไปหมด
0: ลายสมัยก่อนนี่อย่างนี้มีมากขนาดไหนคะอาจารย์ถ้าแบ่งแบบว่าชั้นนอกชั้นใน
1: ผู้หญิงผู้ชายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนู่นลายนี่มันไม่ซ้ำกันเลยนะ
0: มันคิดได้แบบว่าไม่ซ้ำได้เยอะขนาดนั้นคือหลากหลายมาก
1: หลากหลายค่ะเพราะว่าสมัยโบราณมันไม่มีตำราทอผ้าไม่มีตำราลายผ้าทุกคนที่ทอผ้าเป็นจะคิดลายของตัวเอง
0: แล้วมีซ้ำกันบ้างไหมอาจารย
1: ์ก็น้อยมากซ้ำกันเนี่ยอาจจะคล้ายคลึงใช้คำว่าคล้ายคลึงแต่บางทีก็ต่างที่สัดส่วนจริงไหมลายเนี้ยหนูทอลายเล็กแค่นี
0: ้
1: ผมทออาจจะลายโตกว่านี
0: ้
1: ถามว่าลายใกล้เคียงกันไหมใกล้มันก็ต้องมีอะไรบางส่วนก็ลายที่ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ย
0: คุณผู้ชมคะวันนี้มินได้คลายฉงนในเรื่องของชุดไทยตั้งแต่ที่ได้ไปชมฉลองพระองค์นะคะที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังก็เห็นถึงอู่ทั้งลวดลายผ้าแล้วก็ฉลองพระองค์ในรูปแบบต่างๆแล้วก็ได้มาคลายฉงนกับอาจารย์ที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าแต่ละแบบมันมีเยอะขนาดไหนอย่างของกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่าอ๋อถ้าในยุคเราเนี่ยมี8แบบ
1: ใช่แค่นั้นก็เยอะมากแล้วนะ8แบบเราในชีวิตเราบางคนยังไม่เคยใส่สักแบบนึง
0: แล้วไปกรุงรัตนโกสินทร์อีกเพียบแล้วย้อนกลับไปอู่ถึงทวารวดีนี่สุดยอดมากๆให้ร
1: ู้
0: ว่าใช่มีประวัติศาสตร์ยาวนานรวมถึงลายผ้าไทยตอนแรกไม่เคยรู้ว่ามีความหมายขนาดนี้ก็รู้ว่ามีการแบ่งแยกมีลวดลายต่างๆที่แปลกตาออกไปวันนี้ได้ความรู้เยอะมากต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆจริงๆค่ะ
1: ยินดีครับผม
0: หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็เจอกันมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วเขามีเรื่องราวเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากบอกเป็นเรื่องราวเหมือนกันคือรายการใครสงวนมี Facebook อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูไปไลค์ไปแชร์ไปอะไรก็ได้เข้ามาเถอะก็เข้าไปดูจากในเสิร์ชนะคะเขียนว่ารายการใครสงวนเป็นภาษาไทยก็จะสามารถเข้าไปกดไลค์เลยนะรีบกดเลยรีบกดไลค์เยอะๆใช่มั้ยคะอาจารย
1: ์กด
0: ส่วนสัปดาห์หน้านะคะมิ้นจะพาไปคลายฉงนในเรื่องอะไรเนี่ยต้องติดตามค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมิ้นกับอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: าพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าใจหางของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel t r o w e l trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork h a n d f o r k hand fork แปลว่าส้อมพรวน watering can w a t e r i n gC-A-N Watering Can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งเริ่มเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษา

ปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3นะครับเนื่องจากว่าในภาวะที่โควิดในระลอก3กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศไทยสตังและทีมงานภัตตาคารบ้านทุ่งจึงไม่สามารถที่จะออกกองถ่ายไปถ่ายทอดเรื่องราวในต่างจังหวัดได้นะครับสตังก็เลยพาคุณผู้ชมมาเข้าครัวพี่สตังในซีซั่นนี้นะครับสตังตั้งชื่อตอนไว้ว่าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งครับแน่นอนครับเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องราวของขนมหวานในแบบฉบับไทยๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนแรกสตังจะนำเสนอขนมหวานประเภทเปียกวันนี้จะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปลุยกันเลยครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตังกำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าสาคูเปียกกะทิสดครับ
1: จัดการตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำถั่วแดงที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนนำมาล้างอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปต้มตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอม

0: วันนี้สตางค์เลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมใน2ระยะนะครับก็คือระยะนี้เนี่ยก็คือเนื้อเนี่ยกำลังกินแต่ในส่วนระยะนี้เนี่ยเนื้อมันอาจจะแข็งไปหน่อยแต่น้ำมันมากกว่านะครับเวลาที่เราเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำสาคูเปียกเนี่ยรสชาติของเมนูนี้ก็จะหวานและก็หอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหอมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมอันนี้อันนี้ก็หอมแล้วครับแต่เดี๋ยวอันนี้รสชาติมันจะหวานแล้วก็หอมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเนื้อมันจะแข็งมากกว่านั่นเองครับเทผสมกันเลย
1: ใช้มือแมวขูดเส้นมะพร้าวอ่อนได้เวลานำผ่าข้าวโพดดิบมาปอกก่อนจะลงคมมีดฝานเตรียมไว้ถั่วแดงที่ต้มไว้ก็สุกแล้วล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมผ่าเนื้อขนุนดึงเอาเมล็ดภายในออกแล้วฉีกชิ้นไว้เป็นเส้นๆแบบนี้
0: เมนูนี้นะครับในสมัยแบบโบราณดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยเขาก็จะกวนสาคูโดยที่ใช้เฉพาะสาคูเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ผลไม้ต่างๆลงไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนุนหรือแม้กระทั่งข้าวโพดนะครับและที่สำคัญเดี๋ยวนี้หากินได้ยากมากเลยครับก็คือเม็ดขนุนต้มซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาต้มกับเกลือคุณผู้ชมครับเป็นเมนูที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารว่างให้กับเด็กๆในยุคสมัยก่อนอร่อยมากเลยและคนปากใต้นะครับก็มักจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาแกงไตปลาอร่อยมากเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือพระเอกของงานในวันนี้นั่นก็คือสาคูนะครับคุณผู้ชมครับเราจะรู้จักสาคูโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่2ชนิดที่เรารู้จักกันในท้องตลาดโดยทั่วๆไปเนี่ยเป็นสาคูที่ผลิตมาจากแป้งมันสำปะหลังนะครับแต่ที่อยู่ในมือของสตางค์เนี่ยเป็นสาคูที่ทำมาจากต้นสาคูหรือเขาเรียกว่าสาคูต้นนะครับเป็นพืชในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งสตางค์จำได้เลยครับตั้งแต่ที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของปาฏิหาริย์บ้านทุ่งตอนสาคูต้นยายฉุยนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาของสาคูเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทหลังจากที่รายการออกอากาศไปจวบจนทุกวันนี้ราคาของสาคูต้นขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ250บาทเลยการปลูกสาคูยังเป็นพืชที่ช่วยรักษาระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมอีกด้วยประโยชน์ของสาคูต้นนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการร่อนสาคู1รอบนะครับเพื่อให้แป้งที่มันละเอียดเนี่ยออกไปบางส่วนเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ร่อนเวลาที่เราเอาไปกวนนะครับมันจะติดกันเป็นก้อนนะครับและที่สำคัญห้ามล้างเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเราล้างนะครับมันจะทำให้สาคูเปียกเวลาที่เราใส่ลงไปในกวนเปียกสาคูเนี่ยมันจะเกาะแน่นกันก็จะทำให้ติดกันเป็นก้อนรับประทานจะไม่อร่อยนั่นเองครับ

นำกระทะทองเหลืองตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมล้างใบเตยก่อนจะมัดนำลงไปต้มเพื่อเพิ่มความหอมปล่อยต้มไปให้เดือดก่อนที่เราจะใส่สาคูลงไปนะครับเราจะต้องปล่อยให้น้ำเดือดจัดแล้วก็ตักเอาใบเตยขึ้นมานะครับเพราะว่าใบเตยให้กลิ่นหอมในน้ำเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องค่อยๆเทหย่อนลงใส่อย่าใส่ครั้งเดียวไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆกวนแบบนี้ครับ

0: เราจะสังเกตเห็นได้ว่าขนมไทยส่วนใหญ่นะครับมักจะใช้กระทะทองเหลืองเนื่องจากว่าคุณสมบัติของกระทะทองเหลืองนะครับจะเป็นตัวช่วยกระจายความร้อนให้ทั่วกระทะและจะมีคุณสมบัติดีๆอีกเพียบเลยครับใช้ไม้ไผ่กวนคนเพื่อช่วยให้สาคูไม่ติดกันเราจะกวนจนกว่าเม็ดสาคูจะใสที่พี่ป้ายายจะเรียกว่าใสเป็นตากบนะครับก็คือข้างนอกใสแต่ว่าข้างในก็คงยังมีแป้งเราเห็นแป้งอยู่หน่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเติมความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงลงไปเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำตาลก่อนเนี่ยมันจะไปรัดทำให้เม็ดสาคูเนี่ยไม่สุกเราจะต้องเติมทีหลังนะครับ
1: เมื่อสาคูสุกเม็ดใสคล้ายตากบจึงนำลงไปพบคือน้ำตาลทรายแดงตัดเกลือเล็กน้อยตามต่อได้คือข้าวโพดกวนต่อไปให้เข้ากันต่อจากนั้นคือถั่วแดงได้เวลาเติมใส่คือเนื้อมะพร้าวอ่อนปิดท้ายคือขนุน

0: อนต่อไปจึงมาเตรียมคั้นหัวกะทิเพื่อใช้ราดหน้าขนม
1: และนี่แหละครับคือที่มาของชื่อเมนูนี้ก็คือสาคูเปียกกะทิสดนั่นเองเราจะใช้น้ำกะทิสดๆอย่างนี้แหละครับ
0: แล้วเทกลองรองคั้นบีบด้วยผ้าขาวบางนำพาไปตั้งไฟตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

0: ผู้ชมครับอยากจะบอกคุณผู้ชมจริงครับว่ามันอร่อยมากเลยครับเม็ดสาคูมีความนุ่มเด้งแล้วก็หอมกลิ่นขนุนนะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนนี่กำลังกรึบกรึบกรึบแล้วก็หวานมันกะทิโดยเฉพาะกะทิที่เราราดหน้ามีความเค็มพอปลาแลมเนี่ยมันตัดกับรสชาติขนมอร่อยมากเลยคุณผู้ชมเมนูนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ
1: ไม่ให้ฟินจนออกหน้าออกตาได้อย่างไรล่ะครับก็เพราะสาคูทั้งนุ่มทั้งเด้งสุดเจ๋งครบเครื่องเรื่องหวานมันใครได้กินรับประกันฟินอย่างนี้ล่ะครับ

0: ก่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นลูกเต๋าแล้วนำเอาไปใส่หม้อนึ่ง
1: เมนูนี้นะครับเราจะทำการนึ่งเผือกให้สุกก่อนเพราะว่าเผือกเนี่ยจะสุกยากกว่าอย่างอื่นครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงปอกลำไยใช้มีดปลายแหลมคว้านไปเอาเมล็ดภายในออกมา
1: เราจะนึ่งเผือกให้พอแค่สุกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องให้สุกเละจนเกินไปถ้าเกิดว่าเอาส้อมจิ้มเข้าได้ก็ใช้ได้แล้วครับในบางสูตรของการทำข้าวเหนียวเปียกนะครับบางคนก็จะใช้แค่ข้าวเหนียวดำแต่บางสูตรก็จะผสมกับข้าวเหนียวขาวด้วยที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องแช่ข้าวเหนียวหรือว่าหมากข้าวเหนียวไว้เนี่ยข้ามคืนนะครับหรือก็ไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงครับอันนี้สตังแช่ไว้ข้ามคืนใช้ได้แล้วครับและสาเหตุที่เราแช่ไว้ข้ามคืนก็เพราะว่าอยากให้ข้าวเหนียวเนี่ยดูดน้ำอิ่มตัวนั่นเอง

ข่าวลงกระทะได้วาระคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอสารต่อนำข้าวเหนียวลงใส่กวนคนไปจนกว่าจะสุก

และสาเหตุที่เมนูนี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเราจะรู้จักคำว่าเปียกอย่างเช่นเราไปโดนฝนตัวเราเปียกชุ่มเปียกปอนอันนั้นก็คืออาการของการเปียกก็คือชุ่มฉ่ำนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าเปียกในอีกความหมายหนึ่งก็คือคำกริยานะครับแปลว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณจะเรียกอาการกิริยาของการกวนคนขนมแบบนี้ว่าเปียกเพราะฉะนั้นเมนูนี้จึงได้ชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนั่นเองครับเราจะเปียกไปจนกว่าข้าวเหนียวนะครับจะเริ่มสุกแล้วก็แตกเม็ดออกมานิดหน่อยนะครับน้ำสีดำสวยเลยฮะ

เมื่อเรากวนเปียกจนข้าวเหนียวเนี่ยเริ่มที่จะแตกเม็ดเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลอยู่2ชนิดนะครับเมนูนี้นั่นก็คือน้ำตาลทรายแดงซึ่งจะให้รสชาติเนี่ยออกหวานแหลมนะครับและอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวนอกจากจะให้รสชาติความหวานแล้วยังให้กลิ่นความหอมอีกด้วยครับแล้วก็ตัดเกลือพอเค็มปลาแล้มนะครับหลังจากนี้เราก็จะเติมแป้งมันลงไปนะครับเนื่องจากว่าข้าวเหนียวดำเนี่ยในตัวข้าวเหนียวเนี่ยไม่ค่อยมียางข้าวสักเท่าไหร่นะครับเราจึงให้ความเหนียวข้นเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยแป้งมันนั่นเองครับส่วนความเหนียวเหนืดขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะครับ

0: าอยากให้เหนียวมากก็ใส่เยอะแต่ถ้าไม่อยากให้เหนียวมากก็ไม่ต้องใส่เยอะครับ
1: ได้เวลานำชิ้นเผือกลงใส
0: ่ในระหว่างนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเปิดไฟแรงแล้วนะครับใช้ไฟอ่อนแล้วก็ค่อยๆกวนหรือว่าเปียกไปเรื่อยๆนะครับ
1: จากนั้นจึงใส่ลำไยตามไปคือลูกชิดปิดท้ายด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนเพียงแค่นี้ก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำกะทิไว้ราดหน้าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเทลงใส่กระทะตามไปคือใบเตยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมตัดด้วยเกลือเล็กน้อยรอให้เดือดสักหน่อยความอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติข้าวเหนียวดำเปียกเรียกความอร่อยได้ด้วยเผือกและลูกชิดหอมหวานไม่น้อยนิดคือลำไยกัดโดนเข้าไปมันช่างหวานชุ่มคอตัดรสเค็มพอประแล้มด้วยน้ำกะทิราดหน้าเข้าท่าคือข้าวเหนียวดำเปียกสุกเปื่อยพอแตกเม็ดเด็ดโดนใจด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนแต่ขอเตือนไว้ก่อนแนะนำว่าไม่ควรกินก่อนนอนเพราะจะอ้วนเอานะครับ

0: าปิดท้ายกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับเมนูนี้มีชื่อว่าเปียกลูกเดือยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นจากการต้มเม็ดบัวให้สุกรุกต่อเตรียมปอกลูกตาลตะโนด
2: ในเปียกแต่ละชนิดคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาผลไม้ตามฤดูกาลมาใส่แต่ช่วงนี้ลูกตาลออกเยอะสตางค์ก็เลยเอาลูกตาลมาใส่ด้วยครับ
1: ก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้เมื่อเม็ดบัวสุกได้ที่ตามต่อทันทีนำแปะกล้วยลงไปลวก
2: ในส่วนของแปะกล้วยนะครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องต้มนานเพียงแค่ลวกให้มันอุ่นร้อนก็พอครับ

เตรียมล้างทำความสะอาดถั่วดำที่เราแช่น้ำไว้ข้ามคืนจากนั้นจึงนำลงไปต้มให้สุกสักพักถ่ายทักตามต่อนำลูกเดือยที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนเช่นกันมาล้างทำความสะอาด

ตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอเมื่อน้ำเริ่มร้อนจึงนำลูกเดือยลงไปนอนในกระทะกวนเปียกไปจนกว่าลูกเดือยจะสุก

เมื่อลูกเดือยสุกรุกต่อเติมใส่คือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำตาลทรายตามต่อได้ตัดเกลือเล็กน้อยสรรพคุณเด่นๆของลูกเดือยนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีฤทธิ์เย็นนะครับจะช่วยบำรุงม้ามบำรุงปอดบำรุงกระเพาะและที่สำคัญนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีไฟเบอร์สูงเมื่อเวลาที่เรารับประทานเข้าไปจะช่วยให้อยู่ท้องใครที่ต้องการในการลดน้ำหนักเนี่ยก็สามารถรับประทานลูกเดือยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมาทำเปียกลูกเดือยแบบนี้ก็สามารถนำไปใส่ในน้ำเต้าหู้ได้นะครับคล้ายๆกับเวลาที่เราทานเม็ดแมงลักนะครับจะช่วยให้เราอิ่มท้องได้นานคนที่มองหาการลดความอ้วนลูกเดือยและเม็ดแมงลักก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือก

0: นะครับ
1: เติมใส่ลงได้คือถั่วดำเม็ดแปะก๋วยเม็ดบัวต้มสุกลูกเกดและตาลตะโนดกวนเปียกไปให้ทุกอย่างประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเทน้ำกะทิลงกระทะเคี่ยวไปให้ร้อนตามลงใส่คือแป้งมันตัดรสเค็มด้วยเกลือพอประแล้มแค่นี้ก็สุดแจ่มพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูเปียกลูกเดือยมีความหวานมันเค็มอร่อยเต็มๆด้วยธัญพืชที่ใส่ลงไปมีความเปื่อยนุ่มทั้งเม็ดบัวถั่วดำและแปะกล้วยอร่อยมากด้วยคือตาลตะโนดและลูกเกดสุดพิเศษคือลูกเดือยกัดเข้าไปพอกรึบๆเนื้อนุ่มชุ่มหวานยิ่งประสานน้ำกะทิราดหน้าบอกได้คำเดียวครับว่าสุดแจ่มไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สตางค์เชื่อนะครับว่าในภาวะโควิดระลอก3หลายท่านหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่หนักหน่วงบางท่านอาจจะขมขื่นภัตตาคารบ้านทุ่งก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้เสิร์ฟส่งเรื่องราวของชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งเพื่อเป็นแรงใจให้คุณผู้ชมเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทใดชนิดใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกอนมอน้อยขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทําให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
2: Play and learn.
1: คุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมการวิเคราะห์ได้ร่วมการรับรองว่าหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
3: กระทรวงสาธารณสุขเองมิได้นิ่งนอนใจครับเรานำเอาธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของฮุกกลมประกาศซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักฮุกกลมประกาศครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียน จะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
2: ให้ดีขึ้น
4: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน
1: การน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากมน้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสารฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
5: พวกเราเป็นตัวแทนจากกมน้อยโรงเรียนบ้านบางอุดุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักฮุกกลมปากัดเก้าดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮุกกลมปากัดเก้าดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
6: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสารฝันปันสุข
5: สารฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
6: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆมาโรงเรียน
5: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสารฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
7: แล้วเราสารฝันไปกี่คนแล้วคะ
6: 1คนครับ
5: 1คนเองค่ะ
7: ไหนเอ่ยไหนๆๆครับที่เราสารฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
5: ป.3ค่ะ
7: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
5: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
7: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้แล้วน้องเป็นยังไง
5: ดีใจค่ะ
7: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
5: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
7: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
7: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
8: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
7: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
8: ไม่มีอีกค่ะ
7: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไง
8: ตื่นเต้น
7: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
8: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ
9: ครับสำหรับการนำหลัก9ดีของฮุกกลมปากัดมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านและก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับ คุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการ

0: กล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการหุกกรมปากัดครับผม
1: การขับเคลื่อนหลักหุกกรมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสารฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุลน้องเขาสารนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
2: แกนนำ
1: แกนนำของอะไรเอ่ย
2: ของกุกรมปากัด
1: หลักกุกรมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9
2: ดี
1: 9ดีทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
2: ดีหนึ่ง
1: ดีหนึ่งคือ
2: เป็นคนดี
1: เป็นคนดีต้องทำอะไรเอ่ย
2: ต้องช่วยเหลือผู้อื่น
1: แล้วก
2: ็กวาด
1: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ยากไม่เป็นคนดีย ากไหมคะเวลา
2: ไม่ยาก
1: ไม่ยากง่ายๆเลยใช่ไหมทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อม

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชา
1: เราก็เลยนำหลักการนำหลักการอุปกรณ์ประกัด 9D นะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักคุกุมปากัด 9D เข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
2: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดในพฤติกรรมนะครับของเขาก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกม.น้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทำตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
3: ครับอุปกรณ์ประกัดเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุซึ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: Musa pacim nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ย่าจ๋าหิวจัง
1: Musa tiba. Nenek lapar sangat.
0: Mani Musa มาให้เรียวรี
1: Kesini Musa.Datang cepat-cepat.
0: มาดูนี่สิมันคืออะไร
1: Melihat ini. Apanya itu?
0: แกงไข่แกงปลา Sama มะพร้าว
1: Gulai telur. Gulai ikan. Sambal kelapa.
0: คลุกข้าวสองมือข้าวเจ้าข้าวเหนียว
1: Nasi berlatih tangan. Nasi putih. Nasi pulut.
0: ขิงข่าตะไคร้สมุนไพรนานา
1: Halia, lengkuas, serai, berbagai herba.
0: อาหารนี้หนา nasi dage.
1: Makanan ini dipanggil nasi dagang.
0: Nasi dage, make pagi.
1: Nasi dagang, makan pagi.
0: ย่าหลานเซลฟี่ชวนอาลีมากิน
1: Nenek, cucu, selfie.Mengajak Ali mari makan.
0: Musa dek di, nam jai lai rin.
1: Musa budak baik. Kebaikan laju mengalir.
0: Beng pan ahan tin. Kin fin sedak weh.
1: Berkongsi makanan tempatan. Makan seronok. Sedap weh.
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสค
2: ่ะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักหุ่มประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดี

สร้างกมน้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางงูดูดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

การศึกษาในโลกยุคใหม่รูปแบบการเรียนการสอนเรียกได้ว่าเปิดกว้างมากขึ้นค่ะเด็กๆไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านตำราหรือเรียนในห้องเรียนเท่านั้นแต่สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เด็กรู้สึกมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนปัจจุบันนะคะหนึ่งในแนวทางการศึกษาที่เป็นที่นิยมก็คือการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงหรือที่เรียกกันว่า learning by doing ก็คือแนวทางที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริงได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติฝึกทักษะไปจนถึงค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัดด้วยตนเองซึ่งก็จะทำให้เด็กนะคะเกิดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นค่ะรวมถึงแนวทางที่เรียกกันว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community คือการที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รวมกันแบ่งปันแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวทางการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้โดยมีความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนนะคะมีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้เป็นการทำงานแบบทีมที่จะเติมเต็มพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพค่ะตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายของสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อนครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะความฝันอันสูงสุดสามัคคีคือพลังเพราะว่าดิฉันมั่นใจว่าความสามัคคีคือกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จของประเทศชาตินะคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ใหญ่มีบุคลากรมากกว่า 20,000 คนมีข้าราชการครูมากกว่า 800,000 คนมีโรงเรียนมากกว่า 36,000 โรงเรียนทั่วประเทศการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติเนี่ยมันมีเลเยอร์มีระยะต่างๆมากมายจากบนสู่ล่างหรือว่าเราจะเป็นแนวราบจากโนดต่างๆให้ไปสู่โนดต่างๆนะคะการที่เราจะพัฒนาการศึกษาให้ไปสู่จุดมุ่งหมายหรือจุดที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีการตั้งเป้าร่วมกันนะคะมีการขับเคลื่อนไปในทางทิศทางเดียวกันมีการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญสุดคือมีการมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นความสามัคคีนี่แหละค่ะคือจุดสำคัญที่ผลักดันให้เราไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าไว้การทำงานเป็นทีมเนี่ยมีผลมากๆเลยค่ะสำหรับการพัฒนาประเทศเพราะว่าถ้าเราทำงานเป็นทีมเนี่ยเราก็สามารถผลักดันอย่างภาษาอังกฤษที่บอกว่าผลักดันภูเขาเคลื่อนภูเขาไปด้วยกันนะคะเราก็จะเห็นได้จากกิจกรรมที่เราลงพื้นที่กับรายการหนึ่งในพระราชดำริว่าไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนวัดห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์อำเภอลี้จังหวัดลำพูนโรงเรียนบ้านกำพีเหล่ากาเจริญศิลป์อำเภอบอระบือจังหวัดสมหาสารคามนะคะหรือว่าโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระยองที่เราเรียกว่าระยองโมเดลเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าความสามัคคีเนี่ยคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนระยองเนี่ยเราไป4โรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดถนนกระเพราโรงเรียนวิบูลย์วิทยาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาและโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในระยองเนี่ยมีหลากหลายโรงเรียนค่ะแต่ว่าในโรงเรียนของระยองเนี่ยใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีความผักมีข้อพิเศษคือมีคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองเป็นคนขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดระยองที่ระดมทุนระดมทรัพย์ระดมไอเดียระดมนโยบายดีๆให้สู่ระยองและคนของระยองเนี่ยเราเห็นได้เลยค่ะว่าช่วยเหลือกันและกันคือเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะฉะนั้นความสำเร็จของระยองในการเป็นพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยเลยเด่นชัดกว่าทุกจังหวัดที่เราไปลงพื้นที่มาระยองโมเดลเนี่ยค่ะเป็นแรงสะท้อนให้เราเห็นว่าสามัคคีคือพลังคืออะไรคือการที่เราทำงานร่วมกันจับมือกัน

เรื่องการทำงานเป็นทีมก็อย่างที่ทราบว่ามันเป็นเหมือนตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละองค์กรในการที่จะทำให้บรรลุภารกิจนะครับโรงเรียนเองจริงๆพูดถึงโรงเรียนก็เป็นองค์กรอย่างหนึ่งนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้บริหารและก็คุณครูและก็บุคลากรที่มาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้บริการก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดกับผู้ที่มารับบริการก็คือตัวนักเรียนนะครับแล้วก็ตัวผู้ปกครองทีนี้หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยถ้าในส่วนตัวผมนะครับมันจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่ามันคือการระดมพลังในลักษณะการทำงานที่ไม่ใช่แค่การลงแรงธรรมดาแต่มันเป็นการผสานเอาองค์ความรู้และก็ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับเด็กนะครับเพราะนั้นถ้าธรรมชาติของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยมันจึงสะท้อนมาในมุมของเขาบางถ้าศัพท์ในปัจจุบันเขาก็จะเรียกว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือเป็น professional learning community คำว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือที่พูดกันได้ยินโดยทั่วไปที่เรียกว่า PLC เนี่ยมันคือตัวสะท้อนของการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนถ้าโรงเรียนใดมีกระบวนการทำงานเป็นทีมที่โดดเด่นเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาจากตัว PLC ตรงนี้นะครับคือครูก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้กับเด็กนะครับซึ่งตรงนี้คือหัวใจสำคัญของคำว่าการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนบริบทสังคมไทยเนี่ยมันยังมีความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับโรงเรียนเองก็ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายแตกต่างนะครับบางโรงเรียนอาจจะมีขนาดที่ต่างกันนะครับเช่นโรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรทำงานอยู่ค่อนข้างมากการที่จะร่วมมือกันทำงานหรือว่าที่จะทำอะไรที่เป็นภารกิจสำคัญสำเร็จมันก็จะง่ายกว่าขณะเดียวกันบางโรงเรียนซึ่งเด็กไม่เยอะครูก็ไม่ได้มากนักนี่นะครับการเชื่อมประสานกับชุมชนอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีเรียกว่ามีอุปสรรคอยู่ค่อนข้างมากเช่นไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากลำบากอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นคำว่าการทำงานเป็นทีมในพื้นที่แต่ละพื้นที่มันจึงต่างกันเยอะยกตัวอย่างโรงเรียนในเมืองเนี่ยนอกเหนือจากการทำงานเป็นทีมในระหว่างครูในโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการทำงานเป็นทีมกับกรรมการสถานศึกษาหรือตัวแทนผู้ปกครองด้วยใช่ไหมครับที่จะเข้ามาร่วมเรียกว่าระดมพลังกันในการทำงานแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนข้างนอกโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ลำบากธุรกันดารหนักไกลเนี่ยการที่จะทำให้ทุกคนเข้ามาระดมพลังการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็มีอุปสรรคที่ยากไปอีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นในถ้าถามผมว่าอะไรคือปัญหาสำคัญมากตอนนี้ก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างตั้งแต่เรื่องระบบเศรษฐกิจของผู้ปกครองของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของเรียนนะครับการที่จะระดมทรัพยากรเข้ามาก็ค่อนข้างยากขณะเดียวกันการจัดสรรงบประมาณจากส่วนของภาครัฐลงไปเองก็ต้องยอมรับว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและวิธีการจัดสรรที่มันไม่สามารถที่จะทำให้คุณภาพของเรียนเนี่ยมันเท่าเทียมกันได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือโจทย์สำคัญเลยซึ่งถามว่ามันจะไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของทีมงานอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของการที่ถ้าชุมชนใดนะครับหรือโรงเรียนใดเนี่ยมีศักยภาพการทำงานที่ดีนะครับเน้นการทำงานเป็นทีมแล้วก็ชุมชนเข้ามาช่วยมากขึ้นเนี่ยโอเคโอกาสมันก็จะดีขึ้นแล้วก็โรงเรียนก็จะรับการพัฒนามากขึ้นสำคัญมากเลยครับเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันมันเป็นยุคแห่งเขาเรียกว่าโลกของการที่จัดการศึกษาให้เด็กมีสมรรถนะหรือมี competency คือโลกปัจจุบันไม่ได้แข่งที่ว่าเด็กรู้อะไรมากแต่มันแข่งกันที่ว่าเด็กทำอะไรเป็นคำว่าเด็กทำอะไรเป็นหมายความว่าการเรียนหรือการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปให้ความรู้เด็กเท่านั้นนะมันต้องให้เด็กฝึกปฏิบัติหรือลงสู่ประสบการณ์จริงที่จะทำให้เขามีความพร้อมหรือทำงานในสถานการณ์เผชิญสิ่งที่เป็นความท้าทายใหม่ๆได้นั่นก็คือต้องทำเป็นต้องคิดเป็นแล้วก็บริหารจัดการเรื่องพวกนั้นเป็นเพราะฉะนั้นการที่จะทำเป็นนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่โรงเรียนสามารถที่จะไปเติมหรือไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะให้เด็กเกิดทักษะใหม่ๆขึ้นมาซึ่งโลกปัจจุบันมันแข่งกันตรงนี้แต่เรียกว่าบางทีบางอย่างในต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันคือ work related skill คือหมายว่าทักษะที่มันเชื่อมโยงกับการทำงาน
มันไม่ใช่แค่มีความรู้แต่เด็กต้องได้เอาความรู้นั้นไปส่งการปฏิบัติแล้วก็ลองทำให้เขามีทักษะใหม่ๆขึ้นมาครับอันนี้คือความสำคัญมากในยุคปัจจุบัน

การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆค่ะการศึกษาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของนโยบายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของทางเลือกเป็นเรื่องของชีวิตของนักเรียนผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะว่าต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานนะคะนักเรียนมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะเป็นผู้ที่อยู่ในโรงเรียน13ล้านชีวิตในโรงเรียนไทยนะคะเรายังมีบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายแบบมากมายเพราะฉะนั้นทุกส่วนเนี่ยมันต้องคอนเนคกันหรือว่าติดเชื่อมโยงต่อกันในการพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดเซอร์ไมเคิลแซนเลอร์นักวิจัยกันในช่วงศตวรรษที่20ของประเทศอังกฤษกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนมีความหมายและมีค่าพอๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชุมชนไม่ช่วยกันที่จะผลักดันการศึกษาโรงเรียนก็เหมือนสุญญากาศอะค่ะไม่สามารถที่จะเป็นมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นได้แต่ท้องถิ่นไหนแข็งแรงเราพูดเรื่องท้องถิ่นเยอะมากในรายการหนึ่งในพระราชดำริเพราะเราอยากจะเน้นย้ำว่าท้องถิ่นคือหัวใจที่จะผลักดันให้ความสามัคคีนั่นแหละเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนระดมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำผ้าป่าเราเห็นตัวอย่างจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมว่าจะจัดทำผ้าป่าโรงเรียนสามารถระดมทุนได้มากถึง7,500,000 บาทในเวลาอันสั้นโรงเรียนเล็กๆอย่างสากัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์สามารถระดมทุนจากชุมชนได้ 450,000 บาทการระดมทุนแบบนี้ไม่ใช่แค่เป็นการเอาเงินจากผู้ปกครองมาสู่โรงเรียนแต่เป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเอกภาพด้วยตัวเองจากการที่ต้องยึดโยงความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆนะคะการระดมทุนเนี่ยมันฟังแล้วชื่นใจอะค่ะว่าทุกคนช่วยกันการศึกษาเป็นของทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมเพราะทุกคนก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้

โดยตัวของมันเองเนี่ยการศึกษาบ้านเราก็ผมว่ามันก็มีความก้าวหน้ามาพอสมควรนะครับทั้งในแง่ของโอกาสเข้าถึงการศึกษารวมทั้งกระบวนการจัดการที่จะดูแลเด็กที่เข้ามาสู่กระบวนการศึกษาแต่คำว่าปัญ

ผมเองก็ไม่อยากให้เทียบเคียงเท่าไหร่นะครับบางเรื่องอาจจะเทียบเคียงได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยโดยบริบทที่ต่างกันผมคิดว่าเราควรจะออกแบบกระบวนการศึกษาที่ทำให้เด็กของเราเติบโตแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมหรือในบริบทแบบสังคมไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ อยู่กับสังคมโลกได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเราอ่อนด้อยไปกว่าเขามากนักแต่ผมมองว่าเป้าหมายทางการศึกษาของเราที่ถูกต้องในอนาคตคือต้องสร้าง2เรื่องนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กเขาสามารถที่จะเอาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นมาได้นะครับและอันที่2ก็คือการศึกษาเพื่อสัมมาชีพการศึกษาเพื่อสัมมาชีพก็คือว่าเมื่อเรียนแล้วก็ต้องมีเสรีภาพในการทํางานนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบสัมมาชีพหารายได้หรือว่าสร้างงานหรือว่าทําอะไรก็ตามที่จะทําให้เขามีอาชีพที่สุจริตแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเขาถูกด้อยค่าหรือว่าเขามีความเป็นภาระของคนอื่น2 อย่างนี้คือหัวใจสำคัญแต่เรื่องที่จะไปสู่ศักยภาพการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงหลายเรื่องนะครับแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจริงๆเนี่ยต้องเน้น2เรื่องนี้ครับคือโลกยุคใหม่ต้องเป็น unfinished คือมันมากไปกว่าคำว่า lifelong learning คือต้องไม่รู้สึกว่ามันพอแล้วจบสิ้นแล้วนะครับต้องเป็น unfinished human เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาทำให้มันดีขึ้นนะครับมีจิตนวัตกรรมนะครับที่จะทำให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ถ้าคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นวงจรการเรียนรู้ที่จะทำให้เราอยากรู้เรื่องนั้นพัฒนาเรื่องนี้นะครับ

0: การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนนะครับและการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาเรียกว่ามีส่วนร่วมไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งเหมือนที่เรียก education for all or for education นะครับเพราะนั้นการที่ทุกคนไม่ดูดายเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยคำว่าไม่ดูดายมันมีหลายแบบนะครับถ้าระดับที่แบบพื้นฐานที่สุดก็คือวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์มากนักนะครับแต่ถ้าระดับที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกก็จะมีข้อเสนอแนะนะครับแต่ที่ระดับที่สูงสุดที่อยากเห็นเลยก็คือเข้ามาร่วมทำร่วมลงมือนะครับร่วมในกระบวนการที่หลายคนก็แบบอาจจะบอกว่าผมไปร่วมลงมือหรือเราไปร่วมลงมือได้ยังไงง่ายที่สุดก็ว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กหรือการที่หากระบวนการที่จะทำให้เด็กหรือว่าเยาวชนหรือว่าใครก็ตามเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นหรือเราปฏิบัติอยู่นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการศึกษาที่ดีแล้วก็ที่ง่ายสุดกว่านั้นก็คือทำชีวิตที่ดีขึ้นตลอดเวลาทำชีวิตแล้วทำให้คนแวดล้อมเราเนี่ยนะครับจะเป็นลูกเราจะเป็นครอบครัวเราหรือจะเป็นใครก็สุดแท้แต่นะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้มากขึ้นจัดกระบวนการให้เขาได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการศึกษาที่มันอยู่ในชีวิตของคนทุกคนจริง
1: ๆปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการศึกษาไทยคือความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนเล็กและโรงเรียนใหญ่นะคะเราหลายตอนมาแล้วเราเห็นโรงเรียนดีๆที่เป็นตัวอย่างสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำสำหรับตอนนี้คือถ้าเราสามัคคีคือพลังโรงเรียนใหญ่คือโรงเรียนพี่โรงเรียนเล็กคือโรงเรียนน้องถ้าพี่ช่วยน้องแบ่งปันทรัพยากรสนับสนุนซึ่งกันและกันเราก็สามารถที่จะผลักดันการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้เราเห็นได้อย่างโรงเรียนวัดห้วยต้มชยะวงศาอุปถัมภ์ที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนแบ่งปันทรัพยากรครูไปช่วยเหลือ32โรงเรียนในอำเภอลีเป็นการผลักดันให้เห็นว่าปัญหาของสังคมสามารถแก้ปัญหาได้ระดับโลคอลช่วยโลคอลก็คือชุมชนช่วยชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมนำนักเรียนมากกว่า30ชีวิตไปช่วยโรงเรียนกัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะคะตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดประกายค่ะจุดประกายความหวังจุดประกายความฝันให้กับโรงเรียนทั่วประเทศให้จับมือเข้าหากันเป็นโรงเรียนใกล้เคียงกันเป็นโรงเรียนอยู่ในชุมชนเดียวกันเราสามารถช่วยเหลือกันเพื่อให้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยขึ้นเรือลำเดียวกันไปสู่จุดหมายธงชัยที่ประสบความสำเร็จนะคะการศึกษาเราก็เหมือนลงเรือค่ะเราต้อง

0: มีกัปตันเราก็แต่ว่ากัปตันเนี่ยไม่ใช่คนเดียวที่พายเรือทุกคนในเรือต้องช่วยกันพายก็คือภาวะผู้นำร่วมที่อาจารย์ประวิตรเอราวัณได้กล่าวไว
1: ้ปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและปรับเปลี่ยนการศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนถึงแม้จะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลแต่ก็ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: 1 2 3 Cheers
3: เหมือนลาบ
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating.
7: Right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อันนี้คือต้นมะตูมค่ะ
1: หันใบนี้ตกประมาณ 2,000 กว่าบาท
2: มีปลามีอะไรเงี้ยเด็กๆ ก็จะไปเล่นน้ำโดดน้ำเล่นกัน
3: สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณคลองคูเมืองเดิมของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่เรียกกันว่าคูเมืองเดิมคูเมืองเดิมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคลองเส้นนี้เองเป็นคูเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรีอย่างที่ทราบนะครับว่ากรุงธนบุรีเองเป็นเมืองอกแตกมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่ากลางดังนั้นพื้นที่บริเวณสนามหลวงและก็วัดพระแก้วในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของกรุงธนบุรีด้วยทีนี้ถ้าเกิดตรงนี้เป็นคูเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรีหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วกรุงธนบุรีเองเนี่ยมีคูเมืองฝั่งตะวันตกไหมมีครับแล้ววันนี้รายการจากรากสู่เราก็จะพาทุกคนไปดูคลองคูเมืองฝั่งตะวันตกของกรุงธนบุรีและไปดูของดีฝั่งครับไปครับ

0: แต่อดีตเนี่ยบริเวณตรงนี้นะคะเรียกว่าบางกอกเป็นพื้นที่เมืองเก่าตรงนี้เป็นด่านเขาเรียกว่าด่านขนอนมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและอาจจะเป็นตอนต้นๆด้วยซ้ำไปด่านขนอนขนอนก็คือที่จะต้องมีการจัดการเรื่องภาษีกรมท่าเข้ามาจัดการมีการอนุญาตให้เข้าหรือไม่ให้เข้านะคะมีใบเดินทางเข้าสู่ตัวกรุงศรีอยุธยาไหมหรือแม้แต่ว่าเรื่องของการที่แบบตรวจตราสินค้าต่างๆในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาฟอลคอนเนี่ยนะฮะคือเจ้าพระยาวิชัยเยนเนี่ยก็ดึงเอาทางพวกวิศวกรของฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาเพื่อจะสร้างป้อมแบบฝรั่งเป็นแบบดาวเป็นอะไรเงี้ยนะคะแล้วมีป้อมขนาดเล็กเนี่ยอยู่รายรอบซึ่งไปดูขนาดจะมีขนาดใหญ่มากพอหลังจากรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มันมีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระเทพราชาฝรั่งเศสออกไปแล้วกองทหารอะไรต่างๆออกไปแล้วเจ้าพระยาวิชัยเยนถูกทหารแล้วก็มีการทำลายป้อมนั้นออกไป
1: ปัจจุบันป้อม2ป้อมในสมัยอยุธยาก็เหลืออยู่เพียงป้อมเดียวคือป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่เห็นอยู่นี้นะครับ
2: หลังจากที่พระเจ้าตากปราบดาภิเษกนะครับท่านก็ใช้ตัวเมืองบางกอกเก่าโดยเฉพาะบริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับปรับพื้นที่ใหม่แล้วก็ตั้งชื่อว่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรตามชื่อเดิมสำหรับพื้นที่เมืองบางกอกเก่าถ้าเกิดดูที่แผนผังที่วิศวกรชาวฝรั่งเศสทำเอาไว้นะครับจะเห็นว่ามีแนวกำแพงเมืองมีป้อมนะครับอยู่บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่อยู่แล้วนะครับแนวกำแพงเนี่ยก็จะขนานรองไปซึ่งต่อมาก็เป็นส่วนหนึ่งของคลองคูเมืองธนบุรีในสมัยพระเจ้าตากครับ
1: ในสมัยกรุงธนบุรีและเวลาต่อมาคลองคูเมืองเส้นนี้มีชาวบ้านทั้งที่อยู่เดิมและอพยพมาอยู่ที่หลังตั้งถิ่นฐานเป็นบ้านหัตถกรรมต่างๆด้านนอกคูเมืองและหนึ่งในนั้นก็คือบ้านขมิ้นที่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางกอกน้อยครับ
2: บริเวณนี้นะครับที่เรียกกันว่าบ้านขมิ้นซึ่งในอดีตครั้งกระโน้นก่อนที่แป้งแบบฝรั่งจะเข้ามาสู่เมืองไทยสาวๆลูกผู้ดีมีเงินก็นิยมจะใช้ขมิ้นนะทาเพื่อขับผิวให้สวยงามและดูมีสง่าและมักใช้คู่กับดินสอพองนะครับซึ่งถือเป็นเครื่องสำอางเครื่องประทินผิวที่มีไว้ต้านภัยผดผื่นคันจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวด้วยนะครับสาวๆพวกนี้แหละครับที่เป็นลูกค้าคนสำคัญของบ้านขมิ้นที่ปัจจุบันเนี่ยแทบไม่เหลือร่องรอยอะไรนอกจากความทรงจำครับ
3: ประกอบไม่มีตลาดปันนกนะครับบ่ายๆเย็นๆเนี่ยแม่พ่อแม่ย่าไปจ่ายตลาด15บาทกับข้าวเต็มตะกร้าเลยก่อนดังมากเขาเขียนว่าตลาดใหญ่บ้านขมิ้นถนนมาก่อนแคบมากแคบประมาณครึ่งเท่าอันนี้มั้งพอมาขยายถนนก็เลยกว้างหน่อย
2: ในสมัยก่อนนะครับที่ถนนอรุณอมรินทร์เส้นนี้ยังเป็นถนนเล็กๆนะครับสองฝั่งถนนก็จะเป็นบ้านไม้ตึกแถวเก่าขายของนะครับยังมีร่องรอยเหลืออย่างที่เห็นนี่แหละคนเก่าคนแก่บริเวณนี้นะครับเล่าให้ผมฟังว่าบ้านขมิ้นจะส่งกลิ่นหอมอบอวนสองฝั่งคลองวัดระฆังและคลองบ้านขมิ้นซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับแต่พอเวลาผ่านไปความต้องการใช้ขมิ้นทาผิวของสาวๆก็ลดน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันเราแทบไม่เห็นใยอะไรที่จะเชื่อมโยงกับอดีตได้แต่บริเวณนี้ครับก็ยังมีอีกอาชีพนึงที่ยังคงทำมาอยู่จนถึงทุกวันนี้อาชีพทำมะตูมเชื่อมมะตูมเชื่อมรู้จักไหมครับถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวเราไปดูกันครับอยู่บริเวณริมคลองบ้านขมิ้นข้างหลังนี่แหละครับ

0: วัสดีค่ะชื่อวิรยุนะคะทำมะตูมเชื่อมค่ะ
1: พี่ชมพู่ครับมะตูมที่ดีเนี่ยเขาดูยังไงครับ
0: อ๋อมะตูมที่ดีก็คือลูกได้ขนาดที่พอเหมาะค่ะแล้วก็มันก็ควรจะใหญ่กว่ากำมือเนาะคือมะตูมเชื่อมประตูเนี่ยคือเริ่มมาจากที่ว่าแต่ก่อนนี้แม่กับยายเขาทำนะคะทีนี้ว่าก็พอทำแล้วขายดีเขาก็เลยทำมาเรื่อยๆทีนี้พอแม่เขาแยกครอบครัวมาก็มาทำต
1: ่ออย่างขนาดนี้นี่ถือว่าเล็กไปไหมครับ
0: ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะกำลังก็ใช้ได้
1: ไซส์นี้กำลังดี
0: สมัยก่อนก็ตั้งแต่เข้าซอยมานี่ก็คือเต็มไปด้วยเปลือกมะตูมตลอดทางเดินเขาก็ทำกันตั้งแต่ปากซอยมาเลยอย่างเงี้ยบ้านส่วนใหญ่เห็นแม่บอกว่าประมาณ10กว่าบ้านมะตูมที่รับมาจากหลายจังหวัดตั้งแต่ประจีนนครนายกทางอีสานและทางภาคกลางเนี่ยขึ้นไปเลยจนถึงพิจิตรอันนี้คือขั้นตอนการคว้านเม็ดเอาเม็ดออกต้องคว้านออกแบบว่าเขี่ยๆให้มันออกไปเฉยๆไม่ได้
1: ทำไมครับ
0: ก็มันมีเผ็ดมันมีเผ็ดก็คือตัวขมๆที่มันกินไม่ได้
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อซึ่งมันอยู่ในเม็ดมันแล้วมันก็มี
0: ใช่มันอยู่ที่เม็ดด้วยมันอยู่ที่ตัวหุ้มเม็ดตอนนั้นแม่ทำก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าลูกค้าเยอะพอเช้าขึ้นมาเงี้ยเขาหาบกันเขาก็มาจัดมาตูมกันลงถาดลงอะไรแล้วก็หาบกันไปวันนึงทำมากสุดก็ประมาณครึ่งตันนะคะสมัยก่อนเนี้ยเพราะว่าอย่างเวลามันเป็นเฉพาะบางเทศกาลแบบพวกงานอะเวลามีงานวัดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเนี่ยคือจะทำเยอะเป็นพิเศษ
2: หลายคนคงไม่รู้จักมะตูมเชื่อมนะครับมะตูมเชื่อมเป็นของหวานที่เรียกได้ว่าเป็นการถนอมอาหารไปด้วยอยู่คู่กับคนไทยมานานการทำมะตูมเชื่อมบริเวณตอกมะตูมหรือซอยอรุณอมรินทร์23นี้แม้ไม่ได้มีมาตั้งแต่กรุงธนบุรีแต่ก็ถือว่ามีมานานมากแล้วและทำให้ย่านนี้มีชื่อเสียงการเชื่อมมะตูมเรื่องรือส่งขายทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงมะตูมเชื่อมอาจไม่ได้มีให้กินทั้งปีนะครับเพราะหน้ามะตูมจะคือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมครับ
0: คือเด็กๆไม่คิดว่าจะต้องมาเชื่อมมะตูมเพราะว่ามันคือปัญหามันค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยบอกให้แม่เลิกพอมาหลังๆนี่คือคนแก่ที่บ้านเยอะมันจำเป็นที่จะต้องมาอยู่เป็นเพื่อนคนแก่สแตนบายด้วยอะไรด้วยเวลาเขาไปโรงพยาบาลกันเนี่ยก็เลยเอามาตุมของแม่ยังมีลูกค้าอยู่ก็เลยทำต่อ
2: ทุกวันนี้มาตุมเชื่อมยังเป็นที่ต้องการของตลาดถือเป็นของดีฝั่งทนเพราะนอกจากจะกินกันแบบเชื่อมสดๆอย่างที่เห็นยังเป็นที่ต้องการของร้านเบเกอรี่ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มีการสั่งซื้อกันอย่างไม่ขาดสายเลยครับนอกจากการทำมาตุมเชื่อมบริเวณตอกมะตูมริมคลองบ้านขมิ้นในอดีตยังมีการทำเปลือกส้มโอเชื่อมซึ่งคนที่นี่เล่าให้ฟังว่ามีการเชื่อมส้มโอมาก่อนมะตูมและปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นครับ
3: เปลือกส้มนะเมื่อก่อนมันมีอยู่หลายบ้านนะเยอะมากเป็น10บ้านอะแล้วลูกค้าเนี่ยก็เยอะมากแต่ละบ้าน1ขั้นต่ำอะ20เตาทีแรกป้าน่ะเลิกไปเปลือกส้มนี่นะแต่นี้ลูกค้าน่ะเขามาจากปทุมเขาก็มาบอกว่าช่วยทำให้หน่อยเพราะว่ามันไม่เหมือนของป้าลูกค้าไม่เอาเขาก็เลยให้ป้าทำป้าก็เลยกลับมาทำอีกแล้วยิ่งท่างานแบบว่าหลวงพ่อโสธรอ่ะออกพรรษาคือแบบไม่ต้องนอนกันอ่ะเอาคนหนึ่งไปร้อยโลไปในงานมีแต่มาตูมกับเปลือกส้มสองอย่างเยอะ
2: ออกจากตอกมะตูมริมคลองบ้านขมิ้นคลองคูเมืองธนบุรีผมเดินตามแนวคลองมาทางทิศเหนือสุดคลองบางกอกน้อยถัดออกมาบริเวณริมคลองบางกอกน้อยตรงนี้ธนบุรีเองก็จะมีแหล่งผลิตเครื่องขันลงหินที่ชื่อว่าบ้านบุดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในนิราศหลายเรื่องนะครับในสมัยรัชกาลที่3เช่นในนิราศพระแท่นดงรังของหมื่นพรมสมพัชสอนที่กล่าวไว้ว่าถึงบ้านบุกขันสนั่นก้องเขาหลอมทองเทถ่ายละลายไหลสวงพี่ร้อนเหมือนหนึ่งทองในกองไฟทำกระไรร้อนเราจะเบาบาง
4: บริเวณนี้นะคะชุมชนนี้เนี่ย ก็เรียกว่าบ้านบุกซึ่งเข้าใจว่าชื่อนี้เนี่ยน่าจะมีมาตั้งแต่ประมาณสมัยกรุงธนบุรี
5: ชาวบ้านบุกเนี่ยจะก็อพยพมาสมัยกรุงอยุธยาแตกประมาณ2310แล้วอพยพตามพระเจ้าตากมาแล้วก็มาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนี้ซึ่งแต่ก่อนมีประมาณ10-11ตระกูลบริเวณนี้จะเป็นบ้านของข้าราชบริพารที่มีความเกี่ยวพันกันในสมัยเก่าอยู่จะเป็นตั้งบ้านเรือนอยู่แถบนี
4: ้คือคำว่าบุกเนี่ยมันแปลว่าการตีโลหะให้เป็นแผ่นบางแล้วก็ขึ้นเป็นรูปนะคะรูปภาชนะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งที่ทำขันลงหินหรือว่าขันบุกก็เลยชื่อว่าบ้านบุกขั้นตอนแรกเลยนะคะก็จะตัวนี้คือเราเรียกว่าเบ้าถ้าเป็นตัวนี้นะคะช่างเขาทำขึ้นเองค่ะโดยการที่เขาเอาดินเหนียวผสมกับแกลบแล้วก็ไปเผาไฟเบ้าเนี้ยก็จะเป็นทำหน้าที่หลอมตัวโลหะเพื่อให้เป็นส่วนผสมขึ้นมานะคะก็จะประกอบไปด้วยทองแดงนะคะทองแดงประมาณ8ส่วนนะคะแล้วก็ดีบุกประมาณ2ส่วนแล้วก็เป็นเศษโลหะเก่าแต่เดิมเนี่ยคนไทยเราเนี่ยไม่ได้ทราบตัวสูตรตัวนี้เราก็ซื้อเรียกว่าทองสำริดจากเมืองจีนซึ่งเขาจะทำในรูปของเครื่องดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกฉาบพวกโมงหรือคล้องวงใหญ่ๆแล้วมันแตกแล้วชำรุดแล้วเขาใช้ไม่ได้เขาก็ส่งตัวเศษโลหะเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยนะคะแล้วก็จะมีพ่อค้าจีนเนี่ยนะคะก็จะเอาเศษโลหะเหล่านี้เนี่ยนะคะล่องเรือเข้ามาในคลองบางกอกน้อยมาขึ้นที่บ้านบุกนะคะแล้วคนบ้านบุกก็จะซื้อทองเนี้ยนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าทองมาล่อทองมาล่อหรือว่าทองฉาบนะคะซื้อแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาทำ
1: โอ้จากแผ่นอย่าง
4: น
1: ี
4: ้
1: ตีขึ้นมาเป็นขันใบขนาดนี้นะครับ
4: จะเห็นได้ว่ามันต้องใช้ฝีมือนะ
1: ครับ
4: ที่เรียกลงหินใช่ไหม
1: ค
4: ะถ้าในโบราณจริงๆเนี่ยนะคะเขาใช้หินที่ทุบละเอียดมากๆใส่กับน้ำมันแล้วก็ใช้ผ้าแล้วก็หมุนมันถึงได้เรียกว่าลงหินโบราณเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นทองๆแบบเนี้ยนะคะแต่ทองน้อย
1: กว่านี้อ่ะ
4: เกลี้ยงๆนะคะแต่ว่ามาในยุคที่คุณแม่พี่เป็นกงสีเนี่ยท่านก็ขายฝรั่งด้วยฝรั่งเขาก็บอกว่าอยู่ไม่ต้องกลึงด้านนอกออกได้ไหม
1: สวยดี
4: สีดำๆก็ดูคลาสสิกดีนะแล้วก็ลองแกะลายขึ้นมาสิพอแกะขึ้นมาเนี่ยข้างในมันจะเป็นสีทองจริงไหมคะเพราะโลหะแท้ๆของเขาเนี่ยมันคือสีทองมันก็เลยเป็นลวดลายสีทองบนพื้นดำ
1: พื้นดำ
4: อันนี้มาเกิดขึ้นในสมัยคุณแม่ของพี
1: ่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปรับใช่ไหม
4: ใช่อันนี้เป็นการปรับเพื่อตามความต้องการของผู้ใช้งาน
1: บริเวณฝั่งทนมีของดีเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นที่พาไปดูวันนี้ก็มีบ้านขมิ้นที่ปัจจุบันเป็นละแวกที่ทำมาตุ้มเชื่อมมีบ้านบุกที่ทำกันเงินลงหินส่วนที่ไม่ได้พาไปดูเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะแยะนะครับอย่างเช่นบ้านเนินนะฮะที่ในอดีตก็ทำเครื่องดนตรีไทยมีบ้านช่างหล่อชุมชนหล่อพระพุทธรูปที่สมัยก่อนมีโรงงานอยู่หลายโรงนะฮะซึ่งปัจจุบันนะครับอะไรหลายๆอย่างก็ได้โยกย้ายหายไปหรือว่าก็ได้เหลือร่องรอยที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาบางที่เองก็เหลือแต่เพียงชื่อนามนะครับเช่นเดียวกันครับกับคลองคูเมืองธนบุรีซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงสภาพไม่เหมือนเดิมคลองคูเมืองธนบุรีเส้นนี้ขุดขึ้นในสมัยพระเจ้าตากตัดเชื่อมคลองบางกอกใหญ่กับคลองบางกอกน้อยในแต่ละช่วงก็จะมีชื่อเรียกตามสถานที่ที่สายน้ำไหลผ่านเช่นคลองบ้านหม้อคลองบ้านขมิ้นคลองบ้านช่างหล่อและคลองบ้านเนินที่ปากคลองอยู่ติดกับคลองบางกอกน้อยปัจจุบันสภาพลำคลองบางส่วนแคบและตื้นเขินเป็นน้ำเสียมีการรุกล้ำริมฝั่งคลองและก่อนจะออกคลองบางกอกน้อยก็มีการทำถนนทำทางรถไฟทับคลองเหลือเพียงท่อระบายน้ำนอกจากนั้นส่วนใหญ่คลองจะเป็นการก่อสร้างให้เป็นคลองคอนกรีต และเมื่อปลายปี2564นะครับทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีข่าวออกมาว่ามีแนวคิดที่จะฟื้นฟูคลองคูเมืองธนบุรีก็คือคลองประวัติศาสตร์เส้นนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตอยู่ริมตลิ่งแล้วก็มีคานคอนกรีตนะครับขวางแนวคลองด้านบนเป็นแนวยาวไปเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ รายังไม่เห็นผลการประเมินออกมาว่าการกระทำแบบนี้มันมีผลดีผลเสียอย่างไรจากคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียและคนที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยในทุกมิติอย่างเป็นทางการอย่างเป็นวิชาการโดยเฉพาะในมิติของระบบนิเวศวิทยาของเมืองวิถีชีวิตของผู้คนและก็คุณค่าความหมายของคลองประวัติศาสตร์ครับผมว่าทุกคนคงจะคุ้นเคยกับเขื่อนคอนกรีตริมตลิ่งที่เห็นอยู่ตามริมคลองน้อยใหญ่ในเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมเราต้องมีเขื่อนริมตลิ่งเขื่อนริมตลิ่งมีแต่แบบที่เป็นคอนกรีตหรือเปล่าและแบบที่เป็นคอนกรีตอย่างนี้มันมีดีและไม่ดีอย่างไรครับ
6: ถ้าจะพูดถึงคลองบ้านขมิ้นคลองบ้านหม้อที่เป็นคลองคูเมืองฝั่งทนผมว่าย้อนกลับไปได้จนถึงเกือบ600-700ปีเลยตั้งแต่ตอนที่มีบางกอกเกิดขึ้นส่วนในบางกอกส่วนนอกบางช้างซึ่งทุกคนรู้จักอยู่แล้วบางช้างคืออัมพวาผมว่าแถวๆนี้แทบจะทุกๆอนูแทบจะทุกพื้นที่เต็มไปด้วยขนาดสวนลำปะโดงและคลองสวนดังนั้นเลยพระเจ้าตากมาทำเมืองกรุงธนบุรีหนีไม่พ้นว่าคูเมืองของธนบุรีที่เป็นตอนนี้เป็นคลองบ้านขมิ้นหรือคลองบ้านหม้อก็เกิดจากการขุดคลองสวนพลิกดินขึ้นไปเพราะว่ามันง่ายที่สุดดังนั้นถ้าจะเรียกว่าฝั่งทนน้ำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคลองสวนคูเมืองก็เกิดขึ้นจากเครือข่ายของสวนพอสิ้นแผ่นดินพระเจ้าตากสินย้ายไปบนกำแพงต่างๆคงหายไปละจากเดิมที่เป็นคลองสวนกลายมาเป็นคูเมืองก็ถูกย้อนกลับไปเป็นคลองสวนเหมือนเดิมแต่เป็นคลองสวนที่อยู่ใกล้เมืองดังนั้นก็คงมีการทำบ้านทำชุมชนเข้าไปแทนที่กำแพงเมืองแทนที่พื้นที่ริมน้ำคลองมันก็มีพัฒนาการของมันมาคลองสวนตรงบางกอกแน่นอนสมัยนู้นยังไม่มีปูนยังไม่มีคอนกรีตเขาก็ใช้การขุดเพื่อที่จะควักโคลนเลนมาโปะทำซ่อมตลิ่งถัดมาในช่วงปี2500เราเริ่มมีการพัฒนาประเทศทำทางรถไฟทำอะไรมีการก่อสร้างเยอะเราเริ่มรู้จักการระเบิดหินเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เครื่องยนต์เข้ามาเรือหางยาวเข้ามาความเร็วของมันสร้างคลื่นมันไปกระทบตลิ่งของคลองไม่ว่าจะเป็นคลองรองคลองสวนหรือว่าคลองสายหลักการมากระทบตลิ่งเนี่ยเจ้าของบ้านเขาไม่ได้ชอบช่วงเวลานั้นตรงกับช่วงที่มีการระเบิดหินก้อนใหญ่ๆและมีการและสามารถจะขนหินมาทางแม่น้ำเจ้าพระยามันก็เลยเกิดกระบวนการซื้อหินผ่าน เรือขนมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเข้าไปในคลองแล้วก็เอาหินมาทิ้งชาวบ้านแถวนั้นก็จะเรียกว่าการทําเขื่อนหินทิ้งเอาเรือมาแล้วก็หินทิ้งหินก้อนประมาณเท่านี้เอามาทิ้งนี่ก็จะเกิดเขื่อนหินซึ่งถ้าฝรั่งมาเห็นก็จะค่อนข้างโอ้มันเป็นอะไรที่ดูธรรมชาติก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่ในช่วงที่มีการพัฒนาการระเบิดหินนั้นก็มาพร้อมกับซีเมนต์ที่เติบโตเฟื่องฟูการเอาซีเมนต์มาลูบมาฉาบเขื่อนมันก็ทําให้เขื่อนอยู่ได้นานขึ้นเป็น10ปี20ปี
7: ก็เนี่ยเมื่อก่อนในคลองเนี่ยปลาเยอะมีทุกสายพันธุ์เลยคิดดูมีปลาตะเพียนปลาฉลาดมีทุกอย่างปลาซิล
1: เราได้ยินคำว่าเขื่อนดินตลิ่งดินเขื่อนหินทิ้งกันแล้วนะครับเขื่อนอะไรแบบนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีปัญหากับระบบนิเวศหรือต่อให้เป็นเขื่อนหินที่ฉาบปูนเองก็ตามเพราะว่าไม่ได้ทำตลอดแนวตลิ่งเหมือนเขื่อนคอนกรีตที่เห็นในปัจจุบันแบบนี้นะครับเป็นมิตรกับระบบนิเวศยังไงก็อย่างเช่นลูกปลากุ้งหรือว่าพืชน้ำนะครับก็จะมีตลิ่งเอาไว้วางไข่นะฮะซึ่งโดยเฉพาะในลำปะโดงในคลองสวนนะครับซึ่งจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนะฮะพอมันโตขึ้นหน่อยเนี่ยมันก็จะว่ายออกมาอยู่ตามคลองตามแม่น้ำนะฮะออกจากแหล่งอนุบาลมาอยู่ในแม่น้ำใหญ่โดยเฉพาะฝั่งทนเนี่ยนะครับก็จะมีของดีก็เช่นกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งเผานั่นเองครับ
7: ก็เนี่ยเมื่อก่อนในตอนเด็กๆกุ้งแม่น้ำเนี่ยล่ะเยอะลงไปในมือเปล่าเลยผมก็ยังโจนจับเลยผมบอก
6: ย้อนไปเมื่อ 30-40 ปีก่อนกุ้งเยอะมากแล้วอยู่ๆก็หายไปแบบไร้ร่องรอยต้องไปเอากุ้งจากอยุธยาปทุมธานีทุกคนก็สงสัยแต่ไม่เคยมีใครหาคำตอบแต่ผมโยนสมมติฐานไปว่าเป็นเพราะ ลำปะโดงและคลองสวนถูกทำลายระบบนิเวศเพื่อจะอนุบาลลูกของมันถูกทำลายด้วยอะไรถูกทำลายด้วยการถมถูกทำลายด้วยการทำตลิ่งคอนกรีตถูกทำลายด้วยน้ำเสียที่ออกมาจากหมู่บ้านจัดสรรมันย่อมส่งผลกระทบกับวัฒนธรรมน้ำทางฝั่งคนแทบจะทั้งหมด
1: ตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่บนคลองวัดหงรัตนารามนะครับทางการกำลังก่อสร้างเขื่อนคสล.หรือว่าคอนกรีตดาดท้องคลองก่อนหน้านี้มันก็มีเขื่อนคอนกรีตริมตลิ่งอยู่สองข้างอยู่แล้วนะครับแต่ก็มาทุบทิ้งแล้วก็จะสร้างให้มีสามด้านคือมีซ้ายขวาแล้วก็มีที่ท้องคลองด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าการฟื้นฟูคลองคูเมืองธนบุรีจะทำอะไรแบบนี้หรือเปล่า
6: ราชการไทยเขามีแนวคิดเดิมในแบบประมาณยุค1970-60เลยว่าวิศวกรรมคอนโทรลน้ำไม่ต้องพูดถึงบริบทเรื่องอื่นมันเลยเกิดกระบวนการเทคอนกรีตทั้ง3ด้านมันมี3ญี่ปุ่นที่ใช้ที่เขาเรียกว่าซันเนมบาริคือเทคอนกรีตทั้ง3ด้านทำจะแทบทั่วเป็นสาธารณูปโภคสาธารณูปการแทบจะทุกๆเมืองในญี่ปุ่นพอเข้า1980คนก็เริ่มพูดกันในสถาบันการศึกษาพูดกันเยอะเลยว่าไอซันเนมบาลีเนี่ยมันทำลายระบบนิเวศมันมองน้ำเป็นแค่มิติเดียวต้องคอนโทรลให้มันระบายเร็วที่สุดทั้งที่น้ำเนี่ยสามารถจะใช้ได้ในหลายมิติมากๆมันไม่ควรจะระบายทิ้งไปเลย80-90ก็เลยเกิดกระบวนการทุบทิ้งดังนั้นถ้าเกิดมันเกิดที่คลองบ้านขมิ้นกับคลองบ้านหม้อฝั่งทนที่พยายามจะทำการคอนโทรลน้ำด้วยคอนกรีตทั้ง3ด้านซันเนมาริเหมือนญี่ปุ่นผมว่าเราจะกลับไปเป็นเหมือนเขาตอนปี1970ที่เดี๋ยวต้องมาทุบทิ้งตอน1980-90
1: เราวางต้นไม้อย่างเงี้ยเราวางทำไมครับ
3: เราวางกันขโมยขโมยไม่ชอบปิดบ้าน

0: อ๋อหมายถึงว่าก็จะเดินตามเขื่อนนี้ไป
1: ถ้าเราไม่กันมันจะเลยแล้วมันจะปีนขึ้น
0: ถ้าเกิดว่าคลองเนี่ยมันมีเขื่อนคอนกรีตอยู่ซ้ายขวามันจะส่งผลอะไรบ้างอ่ะ
2: ส่งผลให้ระบบนิเวศไงนะพวกจุลินทรีย์พวกอะไรเนี่ยมันจะไม่มีไงถ้าเป็นอย่างนั้นปลาอยู่ได้เหรอ
1: วันนั้นป้าก่อนที่เข้ามาทำเขื่อนเนี่ยเขาต้นไม้ป้านี่ออกมาเลยมันก็มางัดบ้านนี
0: ้อ
1: ตอนห้าทุ่ม
0: กระแสการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำการฟื้นฟูอนุรักษ์คลองทุกที่รวมทั้งคลองคูเมืองเส้นนี้ด้วยนะครับไม่ว่ามันจะเกิดจากการที่ทั่วโลกเนี่ยมีความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเกิดจากความต้องการที่จะเชื่อมโยงคลองกับการสร้างเมืองก็ตามนะครับสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือเรื่องของระบบนิเวศและความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่จะต้องสะท้อนวิถีชีวิตของคนสองฝั่งคลองระหว่างคนกับคนและระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าครับ
3: วันเวลาหมื่นร้อยพันอดีตรวมเป็นเรื่องราว
4: การเป็นคันคลองคอนกรีตอ่ะมันก็ไม่ใช่สภาพของคูเมืองเดิมอยู่แล้วหรือว่าแต่ในฝั่งพระนครเองนะพี่ก็ไม่รู้สึกว่าการอนุรักษ์แบบนั้นอ่ะมันใช่นะที่แบบไปพายคายักหรือว่าไปเอาอะไรนะต้นดอกกระดุมทองเหรอที่แบบมันไหลลงไปให้มันสวยๆจนสีเหลืองปกคลุมแล้วก็มันไม่มีพื้นที่ที่มันเป็นท่าน้ำไม่มีพื้นที่กิจกรรมที่แบบอาจจะเป็นกิจกรรมสมัยปัจจุบันก็ได้นะแต่ว่าเอาแนวความคิดเดิมของความเป็นคูคลองเดิมเนี่ยที่มันเป็นคูคลองเมืองเนี่ยนะคะเอามาใช้บ้าง
5: ผมว่าน่าจะหาวิธีบูรณะปรับปรุงพัฒนาคลองฝั่งธนบุรีที่เกิดขึ้นมาจากคลองสวนให้มีรูปแบบเฉพาะตัวตอบโจทย์ของฝั่งทนมันจะดีกับทั้งคนที่อยู่ริมคลองสวนฝั่งทนและก็เป็นเอกลักษณ์ที่เมืองอื่นในโลกจะไม่เคยเห็นรูปแบบนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์ที่พิเศษมากอัมสเตอร์ดัมก็ไม่เห็นอินเดียก็ไม่เห็นจีนก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นก็ไม่ใช่แต่จะมาเป็นของที่ธนบุรีรูปแบบที่ว่าพัฒนาพื้นที่ริมน้ำโดยที่คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ริมเนี่ยจะจัดการยังไงเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากๆ
3: ผ่านเว

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อน